ฆ่าคนหรือจะทำบาปอะไรใหญ่โตแค่ไหนเว้นอยู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่านั้นแต่ถ้าเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจนจิตของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกตลอดเวลามีพระธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้วยการปฏิบัติตามตลอดเวลามีพระสงฆ์เจ้านึกถึงว่าการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์เนี่ยมีจริงบุคคลเราย่อมละกิเลสได้จริงย่อมละความโกรธได้ย่อมละความโลภได้ย่อมละความหลงได้ด้วยการทำใจให้หมดไปสิ้นไปในเมื่อพยายามเจริญจิตใจเช่นคนเราเนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนขี้โกรธเนี่ยถ้าเราเชื่อในพระสงฆ์เนี่ยที่ปฏิบัติดีเราจะรู้ว่าความโกรธไม่สามารถชนะได้แต่ถ้าคนเราไม่เชื่อธรรมะของพุทธเจ้าก็มันโกรธก็ต้องปล่อยให้มันโกรธเรื่อยไปปล่อยจนยันแก่ยันตายก็ไม่เคยชนะความโกรธแต่ถ้าเราเชื่อธรรมคำสอนของพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติธรรมนั้นให้ผลดับทุกข์จริงๆพระสงฆ์ได้ดับความโกรธได้มีอยู่เราก็พยายามปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์ว่าความโกรธนั้นต้องเจริญสักขันติต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตลอดวันกินก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดนึกอะไรก็รู้ตั้งสติระงับความโกรธแล้วก็มีความอดทนในเมื่อเขาด่าเขาว่าเราเขานินทาให้ร้ายเราเขาเสียดสีเราก็อดทนแล้วเราก็เจริญเมตตาให้ใจตัวเองสงสารตัวเองว่าความโกรธเป็นทุกข์ความโกรธทำให้ใจเศร้าหมองความโกรธทำให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขสงบเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเราก็เกิดเจริญเมตตาให้มากขึ้นสงสารคนที่ถูกโกรธสงสารคนโกรธเมื่อเราเจริญเมตตามากมากขึ้นความโกรธก็ดับไปพอความโกรธดับไปได้เราก็เลยรู้ว่านี่แหละธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีจริงพระอรหันต์มีจริงพระนิพพานมีจริงเพราะว่าผู้ปฏิบัติได้ผลจากที่เราทำการที่เราทำใจของเราได้เนี่ยเราจึงจะรู้ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ดับทุกข์พระสงฆ์เจ้าก็ดับทุกข์ไปยังเราอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องพยานยืนยันที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเราจะมีเครื่องวัดที่ใจเราทำบุญแล้วดับทุกข์อย่างนี้ให้ทานอย่างนี้ก็เข้าไปถึงหลักของการความสงบใจละความตณีความโลภได้จริงๆเพราะหลักปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ทำให้กายของเราเนี่ยเรียบร้อยขึ้นวาจาของเราก็ไม่หยาบคายพูดจาก็ดีขึ้นสุภาพขึ้นไพเราะขึ้นจะพูดอะไรก็มีสติในการพูดคุยจิตใจก็เยือกเย็นขึ้นมีสติในการระงับใจไม่เป็นคนอารมณ์เล่าร้อนวู่วามเนี่ยจะจึงว่าผลของการให้ทานผลของการรักษาศีลผลของการเจริญภาวนามันจะให้ผลแก่ความให้แก่ใจเราได้เกิดความสุขสงบอย่างนี้ทำบุญมันต้องเห็นในชาตินี้ไม่ต้องไปรอในชาติหน้าทำให้เกิดความร่มเย็นในตัวเราทำให้เกิดความร่มเย็นในครอบครัวเราพอตัวเราร่มเย็นแล้วครอบครัวเราก็ปล่อยร่มเย็นลูกจะเป็นลูกเป็นหลานทุกคนก็ปล่อยมีบุญมีกุศลคุ้มครองอาตมาเคยตอนที่เป็นเด็กๆพี่สาวเป็นสาวรุ่นอาจารย์ไปสอนสมาธิที่วัดพี่สาวเป็นคนเจ้าอารมณ์มากโกรธเก่งแล้วก็ปากร้ายเวลาเราทำอะไรผิดจะต้องดุต้องว่าเราตลอดเวลาซึ่งเราจริงๆเราก็ไม่น่าจะว่าไม่น่าจะเอาความผิดแก่เราเพราะคนเราไม่อยู่ใกล้กันมันก็กระทบกันทุกวันเสร็จแล้วเขาไปนั่งสมาธิไปนั่งเพียงคืนเดียวน่ะไปนั่งกับน้องชายน้องชายก็ยังเด็กๆอยู่พี่สาวไปนั่งได้สมาธิพอกลับมานี่พูดไพเราะใจเย็นนอบนึกแปลกใจว่าสมาธินี่ดีถึงขั้นนั้นเชียวเลยแค่พี่สาวเราไปนั่งคืนเดียวกลับมาเป็นคนใจเย็นธรรมดาจะกินข้าวเนี่ยก็จะต้องดุต้องว่าเราเรื่อยไม่เคยเรียกเราทาน
สักวันเดียวตั้งแต่ไปนั่งสมาธิมาพี่สาวเรากลายเป็นคนมีเมตตาเรียกเราทานอาหารใช้วาจาอ่อนหวานได้พอนึกสมาธินี่ดีจริงๆนะเปลี่ยนใจคนจากคนใจร้อนให้เป็นคนใจเย็นแม่ถ้าพี่สาวเราไปนั่งสมาธิงี้ทุกวันก็ดีที่จะได้ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรามันนึกเลยว่าโมทนากับความดีที่พี่เราไปปฏิบัติแต่ไปไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเลิกปฏิบัติแล้วก็เหมือนเดิมก็คิดโกรธโทโสโมโหเหมือนเดิมแต่ว่าสมาธินี่เพียงไปสัมผัสเพียงพักครู่ๆยังดีได้นะจึงว่าธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์เปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยคนชั่วแวบหนึ่งอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุเลยไงฟังธรรมพุทธเจ้าฟังไปไม่กี่ชั่วโมงบรรลุใจดีเลยไม่เป็นคนขี้โกรธเลยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เลยตัดใจได้เลยเพราะธรรมะมันซาบซึ้งรู้สึกเข้าไปในใจของคนแต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นได้สามารถจะเปลี่ยนระบบจิตใจของเรามันเยือกเย็นไม่เร่าร้อนได้แต่คนเราก็ไม่ได้ค่อยเข้าถึงกันถือว่าเป็นของยากกว่าไม่จริงมันอยู่กับลมหายใจอยู่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วบุญก็อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วบาปก็อยู่กับลมหายใจก็ว่าได้สวรรค์นิพพานมันก็ไปกับเราอยู่กับลมหายใจถ้าเราต้องการให้เกิดความสุขสงบในจิตใจของเราก็ดูลมหายใจนอนดูลมหายใจนั่งดูลมหายใจเดินดูลมหายใจกินดูลมหายใจพอเรารู้จักตัวเองก็เริ่มรู้จักธรรมะรู้จักการดับทุกข์ที่ใจแล้วทำบุญอะไรบุญก็เกิดหมดจะให้ทานทานก็มีผลมากทำให้ใจดีจะรักษาศีลศีลก็มีอนิสงส์มากจะเจริญภาวนาก็ทำให้จิตใจมีความเมตตามีความสงบเยือกเย็นมากเป็นผลคุณธรรมไปหมดเลยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับจิตที่เราได้ฝึกฝนด้วยความรักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็เกิดขึ้นมีรู้จักบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยรักพ่อแม่ไม่เคยสงสารพ่อแม่ไม่เคยเคารพพ่อแม่ก็กลายเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนเคารพบูชาบุญคุณพ่อแม่ฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องเปลี่ยนหัวใจคนถ้าเราได้เข้ามาถึงศีลธรรมแล้วจะเป็นคนที่รู้จักบาปบุญรู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณแต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาตักเตือนจิตใจแล้วเนี่ยทุกคนก็ลืมหมดลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้มีพระคุณหมดอันนี้จึงว่าที่ญาติโยมได้ทำบุญเนี่ยก็พยายามที่ทำให้จิตใจของเราดีเราจึงจะเห็นบุญในปัจจุบันแล้วก็ทำไว้ก่อนไม่จะไปรอแล้วเราเก็บเราไข้แล้วเราจึงจะนิมนต์พระมาทำบุญหรือเราจงจะฝังธรรมก็จึงจะคิดถึงพระเราต้องคิดถึงตอนเป็นๆถึงตอนดีๆไหนจะไปรอเจ็บรอไข้รอแก่รอตายมันประมาทไปอันนี้เราจะต้องศึกษาธรรมะสนใจตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะคนเราเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่แล้วพอชีวิตคนเรานั้นไม่ใช่จะเสวยความสุขได้ทุกคนความเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาทำให้พวกเราเป็นทุกข์เอาละญาติโยมก็คงจะได้ทำบุญก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราทำนี้ให้แก่ตัวเองไม่ไปทำให้ใครแล้วก็สิ่งที่จะได้รับก็เป็นเครื่องเตือนใจที่เรานึกคอยไปบ่อยนึกให้รู้ว่าทำอะไรไปบ้างให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ข้อ
ปฏิบัติภาวนาอย่างไรแล้วก็ให้นึกน้อมไว้เป็นอนุสติ

0: ทำจนขึ้นใจทำจนฝังใจจนจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานสุขสงบในชีวิตตัวเองอันนั้นหมายถึงว่าบุญบุญเราเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ระลึกสิ่งพวกนี้ไว้เลยเนี่ยเราก็จะปล่อยใจของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจิตใจของเราก็จะมีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเมืองจนจิตของเราไม่สงบวาวุ่นไปหมดฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าทำให้แก่ตัวเองให้เกิดความสุขสงบในใจของเราบ้างฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวทำอย่างไรก็ได้ขอให้เรารู้ตัวให้เรารู้ใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่โกรธทำใจให้มันสบายสักวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่ากินเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นบุญเพราะเราสามารถทำใจของเราได้แต่ถ้าเราจะเอามานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่กินเดินนั่งนอนใจของเราไม่เคยสงบเลยใจของเราไม่เคยเบิกบานเลยนั่นก็ถือว่าเราไม่ได้ทำใจของเราให้เข้าถึงบุญให้เข้าถึงจิตใจที่ถูกสงบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องศึกษาธรรมะนำเอามาใช้ให้เกิดชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นอานิสงส์อย่างมากมายในชีวิตที่เราเข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาไปเรามีชีวิตที่เป็นประโยชน์ดีกว่าที่มีชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์พอเราได้รูปมนุษย์เนี่ยเป็นรูปที่ประเสริฐแล้วมีค่ากว่าเงินทองถ้าเราทำบุญกุศลไปก็ได้รูปที่ดีไปถ้าเราไม่เอาทำบุญกุศลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็ได้รูปที่ไม่ดีฉะนั้นก็ต้องพยายามเอารูปที่ดีไปก็จะเป็นผลที่เราได้ทำไว้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเดชประการฉะนี้ยังไรโยมได้ศึกษาสมาธิหรือยังอ่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไ
0: งอ่ะอัดซะสิ
1: เราสวดมนต์ภาวนาทุกวันมาตลอด5-60 ปี
0: ทำให้มันดับนิวรณ
1: ์ผมสวดมนต์ภาวนา5-10 ปีตลอดมาแล้วก็แผ่กุศลให้ลูกหลานทุกคนอยู่เรื่องเป็นสุขมันถึงอยู่ในสภาพที่ดี
0: ก็ดีแหละ
1: ลูกไม่มีเจ็บป่วยไม่มีเป็นอะไรเลยจนถึงตัวผมก็ไม่เคยเป็นอะไรตรงนี้
0: ก็ดีแล้วพ่อแม่ดีลูกก็พลอยดีไปด้วยเป็นผลกรรมที่ดี
1: นี่มันก็77 อย่างก็อยู่มาแล้วลูกกับ14 คนแต่ว่าแต่ผลที่สวดมนต์ภาวนาทุกคืนทุกวันแผ่กุศลให้ปู่ย่าตายายที่ร่วงลับไปพร้อมทั้งแผ่ลูกหลานให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขนี่ผมภาวนาให้ทุกวันตลอด50 ปีมันก็เจริญรุ่งเรืองอยู่แบบนี้มันก็ไม่เป็นอะไรพออยู่พ
0: อ
1: เว้นเรือจนวันเดียวแล้วตอนเช้าก็ก่อนจะออกจากบ้านจากเรือเนี่ยก็ภาวนาขอให้ไปเย็นยังสุขและปลอดภัยทุกประการ
0: ก็ดีเลยแหละการเป็นผู้นำที่ดีก็ต้องไปอย่างเนี้ยเอาพระเป็นที่พึ่ง
1: ครับผมว่าเอาพระเป็นที่พึ่งสวดมนต์ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยทุกวันเดียวแล้วร่างกายก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยคน77เขาจะไปวิ่งไปเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นี่ก็แข็งแรงของเขาแหละ
0: ก็
1: เนี่ยก็แท้นะครับเนี่ยมีหักเลย
0: คืออนุภาพพุทธะอนุภาพของธรรมะนี่ ย่อมให้กับคนที่ระลึกอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็สบาย
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่เคร
0: ีย
1: ดไม่อะไร
0: มัน
1: ก็ปลอดโปร่งมันก็เย็นมากเลยแล้วก็ท
0: ีนี้ก็เป็นการ
1: สวดมนต์ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยทุกวันเดียวแล้วร่างกายก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยคน77เขาจะไปวิ่งไปเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นี่ก็แข็งแรงของเขาแหละบางคนนี่ก็แท้แท้ๆนะพี่ยามันมีหักเลย
0: คืออนุภาพพุทธะอนุภาพของธรรมะนี่ย่อมให้กับคนที่ระลึกอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็สบาย
1: มันก็ไม่เครียดไม่อะไรก็ปลอดโปร่งก็เย็น
0: มากอันนี้ก็เป็นการ
1: สวดมนต์ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยทุกวันเดียวแล้วร่างกายก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยคน77เขาจะไปวิ่งไปเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นี่ก็แข็งแรงของเขาแหละบางคนนี่ก็แท้แท้แท้นะพี่ยามันมีหักเลย
0: คืออนุภาพพุทธะอนุภาพของธรรมะนี่ย่อมให้กับคนที่ระลึกอยู่เรื่อยจิตใจมันก็สบาย
1: มันก็ไม่เครียดไม่อะไรมันก็ปลอดโปร่งก็เย็นมาก
0: เลยอันนี้ก็เป็นการ
1: สวดมนต์ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยทุกวันเดียวแล้วร่างกายก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยคน77เขาจะไปวิ่งไปเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็แข็งแรงของเขาแหละบางคนนี่ก็แท้แท้ๆนะพี่ยามันมีหักเลย
0: คืออนุภาพพุทธะอนุภาพของธรรมะนี่ย่อมให้กับคนที่ระลึกอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็สบาย
1: มันก็ไม่เครียดไม่อะไรมันก็ปลอดโปร่งก็
0: อันนี้ก็เป็นการ

ให้เข้าถึงสมาธิอันเป็นตัวแก่นที่ใจแล้วก็จะดับอาพาธที่เจ็บปวดเล่าร้อนได้มากเรียกว่าสมาธิระดับทุกขเวท

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเข้าให้เข้าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัด

0: จนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อนี่นี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
0: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสิเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

0: ัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
1: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
0: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านวันนี้มีศัพท์สำคัญมาฝากครับ wash w-a-s-h ออกเสียงว่า wash ครับ wash หมายถึงล้างหรือซักครับถ้าเป็นการล้างจานภาษาอังกฤษจะพูดว่า wash the dishes คำว่า dish หมายถึงชามหรือจานครับ dishes d-i-s-h-e-s แปลว่ามากกว่าหนึ่งชามนะครับ please wash the dishes กรุณาล้างจานหน่อย please wash the dishes หรือ I will wash the dishes ผมจะล้างจานให้ I will wash the dishes แต่ถ้าเป็นการซักผ้าเราก็ยังใช้คำว่า wash อยู่ครับ wash the clothes คือซักผ้าwash the clothes today I will stay at home and wash my clothes วันนี้ผมจะอยู่บ้านและซักผ้า today I will stay at home and wash my clothes หรือ have you washed my clothes yet คุณซักเสื้อผ้าผมหรือยัง have you washed my clothes yet ซึ่งถ้าซักแล้วก็ตอบว่า yes I have ถ้ายังไม่ซักก็ not yetYes, I have, หรือ not yet. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจของหายสะพายบาปไม่รู้แน่เขาผิดอย่าคิดโทษของหายโกรธเดาไปให้สับสนเขาไม่ผิดคิดร้ายหมายผิดคนเพิ่มบาปตนของหายไม่ได้คืนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าของหายสะพายบาปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของหายไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเอาไปถ้าปักใจโทษว่าคนนั้นคนนี้เอาไปโดยที่เขาไม่ได้เอาไปจริงของที่หายก็ไม่ได้คืนยังเป็นบาปแก่ตนเองที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ค่ะ

ใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เจ็บช้ำปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ขันธปริตตชาดกชาดกว่าด้วยพระปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นมีภิกษุกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยผ่าฟืนกันอยู่ที่ประตูเรือนไฟ
2: อ้าวเร่งมือกันหน่อยนี่ก็ใกล้เวลาทำวัดเย็นแล้ว
3: ก็เร่งอยู่นี่ไงเจ้าเองก็อย่าชักช้าล่ะ
1: ในขณะที่ภิกษุเหล่านั้นกำลังเร่งหาฟืนอยู่นั้นงูตัวหนึ่งที่กำลังหลับอยู่ในร่องไม้ผูกได้ยินเสียงผ่าฟืนก็ตื่นขึ้นแล้วเลื้อยออกมาจากไม้นั้นแล้วจงเข้ากัดที่เท้าของภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพทันที
4: น้อยงูกำลังหลับกำลังนอนน่ารำคาญจริงแบบเนี้ยต้องโดนดีนี่แน่นี่แน
2: ่โอ้ยช่วยข้าด้วยข้าถูกงูกัด
3: ทำใจดีๆเอาไว้เดี๋ยวข้าตามคนมาช่วยลืมตาสิเจ้าอย่าเพิ่งตาย
1: เรื่องที่ภิกษุถูกงูกัดจนมรณภาพนี้ได้ปรากฏไปทั่ววัดภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาถึงเรื่องนี้ในโรงธรรม
5: ภิกษุนั่นถูกงูกัดที่หน้าประตูเรือนไฟนั่นแหละ
4: เจ้างูนี่ร้ายจริงๆเห็นว่าพอกัดแล้วภิกษุนั่นก็มรณภาพทันทีเลย
3: โอ้โหน่ากลัวจริงๆเป็นแบบนี้ข้าก็ไม่กล้าไปผ่าฟื้นแถวนั้นแล้วละ
1: พระศาสดาเสด็จมาเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังจับกลุ่มสนทนากันอยู่จึงทรงตรัสถามดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
5: พวกเราสนทนากันเรื่องที่มีภิกษุถูกงูกัดจนมรณภาพพระเจ้าค่ะ
4: พวกเรากลัวจะถูกงูกัดจนไม่มีใครกล้าไปแถวนั้นอีกพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุรูปนั้นจักได้เจริญเมตตาแผ่ถึงตระกูลพญางูทั้งสี่แล้วงูก็จะไม่กัดภิกษุนั้นแม้ดาบททั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตแต่ปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติก็ได้เจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้งสี่ปลอดภัยอันจะเกิดเพราะอาศัยตระกูลพญางูเหล่านั้นพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงนำเรื่องราวในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลพราหมณ์แคว้นกาสีครั้นเจริญวัยพระโพธิสัตว์ก็สละกามสุขออกบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมบทอยู่ที่คุ้งแม่น้ำแห่งหนึ่งในหิมวันตประเทศ
6: ความสุขทางโลกไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเราควรสละเสียดีกว่า
1: เมื่อออกบวชเป็นฤาษีแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญเพียรจนเกิดอภิญญาและสมาบัติเป็นที่นับถือของฤาษีในป่านั้นและเป็นครูประจำคณะของหมู่ฤาษีทั้งหลาย
2: ฤาษีผู้นี้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จฌานช่างน่าเลื่อมใสนัก
3: พวกเราขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านขอท่านจงรับเราไว้ด้วยเถิด
6: ถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดอภิญญาและสมาบัติเถิด
1: ณที่ฝั่งแม่น้ำที่คณะฤาษีของพระโพธิสัตว์อาศัยอยู่นั้นมีงูพิษนานาชนิดอาศัยอยู่งูได้กัดฤาษีเสียชีวิตไปหลายตน
2: งูช่วยด้วยข้าโดนงูกัดช่วยข้าด้วย
3: ทางนี้ก็มีป่าแห่งนี้มีงูมากมายเหลือเกิน
1: เรื่องที่ฤาษีสัตว์ถูกงูกัดตายไปหลายตนนั้นนับวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับฤาษีทั้งหลายในคณะของพระโพธิสัตว์ยิ่งนัก
3: ไม่ไหวแล้วข้ากลัวเหลือเกิน
5: วันนี้ก็มีฤาษีถูกงูกัดตายอีกแล้ว
3: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราก็คงไม่รอดเหมือนกัน
1: เมื่อพระโพธิสัตว์เห็นว่าฤาษีทั้งหลายต่างพากันหวาดกลัวงูพิษนั้นจึงเรียกประชุมและให้โอวาทแก่ฤาษีทั้งหลาย
6: หากพวกท่านเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้งสี่งูทั้งหลายก็จะไม่กัดพวกท่านเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจงเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้งสี่เถิด
1: พระโพธิสัตว์บอกให้ฤาษีทั้งหลายเจริญเมตตาแก่พญา งูทั้งสี่แล้วจึงกล่าวคาถา
6: ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญา งูวิรูปักขะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญา งูเอราปะถะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญา งูฉัพพยาปุตตะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญา งูกันหาโคตมะ
1: พระโพธิสัตว์ครั้นแสดงตระกูลพญา งูทั้ง4อย่างแล้วจึงกล่าวคาถาต่อ
6: ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์2เท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์4เท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากขอสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์ที่มี2เท้าสัตว์ที่มี4เท้าสัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราเลยทั้งมวลจงพบกับความเจริญความชั่วช้าอย่าได้มาแผ่วผ่านสัตว์ตนใดตนหนึ่งเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้บรรดาสัตว์เลื้อยคลานคืองูแมลงป่องแมลงมุมตุ๊กแกและหนูมีคุณหาประมาณไม่ได้เราได้ทำการรักษาทำการปกป้องไว้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีชีวิตจงพากันหลีกไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค
1: ์พระโพธิสัตว์ผูกพระปริตรนี้ให้แก่คณะฤาษีแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคณะฤาษีก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์เจริญเมตตารำลึกถึงพระพุทธคุณเมื่อฤาษีรำลึกถึงพระพุทธคุณอยู่อย่างนี้บรรดางูทั้งหลายทั้งหมดต่างก็หนีไปแม้พระโพธิสัตว์ก็เจริญพรหมวิหารมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อพระศาสดาแสดงธรรมเทศนาจบแล้วจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญา งูทั้ง4ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญา งู4จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกคณะฤาษีในครั้งนั้นได้เป็นเหล่าภิกษุในครั้งนี้ส่วนครูประจำคณะคือเราตถาคตนี้แหละ

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปราณีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรสธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: นะครับขอเชิญทุกท่านกราบพระห้าองค์พร้อมกันเนาะกล่าวถวายดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยและกราบพระอาองค์พร้อมกันพระรัตนศีลสาธุอิมินาสกาเลนา

ยิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้า

0: อามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้า
1: สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆ
0: สัง
1: ฆอามิเสียงไม่มี
0: โคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าเสียงขอเสียงหน่อยครับมาตาปิตุทุกนางอังวันทามิข้าพระเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณบิดาบรรดาผู้มีพระคุณอย่างสูงรูปัชฌาอาจาริยะทุกนางอังวันทามิข้าพระเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูงขอเชิญทุกท่านอาราธนาศีลและรับศีลพร้อมกันเนาะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ

0: ยามปิมะยังหันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: สัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังส

0: สระนังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉาม
1: ิ ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉาม
1: ิ ติสระนังกัมมังนิตติตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทัง สัมมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: านิปัญจจิกาปตานิเทเลนะทุกขติงยันติเทเลนะปุคะสัมปทาเทเลนะนิพพติงยันติตัตมาสิรังวิโสตะเย
1: ครับลำดับต่อไปนี้เราจะได้ฟังธรรมโอวาทจากธรรมกถึกจากหลวงปู่พระราชสุเมธีวัดภูตูงวนารามจะเป็นองค์ให้โอวาทธรรมเป็นแสงสว่างทางใจแสงสว่างทางปัญญาแก่พวกเราณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจเนาะขอกราบอาราธนาพระราชสุเมธีหรือหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนได้เมตตาให้โอวาทธรรมแก่ลูกหลานอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาบุญสาธุขออาราธนาครับผม
2: ขอถวายความเคารพนับถือแด่พระเถรานุเถระเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเรียกว่าอุทกภัยดังนั้นขอญาติโยมทั้งหลายบูชากันเทศเยอะๆเราจะได้นำทุนทรัพย์เหล่านี้ไปช่วยบุคคลที่ประสบอุทกภัยวันนี้ก็นับเป็นวาระหนึ่งที่เราทำบุญกับพระสุปฏิปันโนในรอบเดือนวันเสาร์ที่สองของเดือนวัดสังฆทานก็ได้จัดกิจกรรมอันนี้ตลอดมาดังนั้นในวันนี้ที่จะนำธรรมะมาแสดงชี้แจงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็คือเรื่องกรรมหรือว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็เลยรับผลเขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากที่นี้จะมีกิเลสนี่คือสภาพที่เศร้าหมองที่นี่มันมีเยอะๆมันก็กลายเป็นอนุสัยเป็นอาสวะคำว่าอนุสัยคือกิเลสที่มันนอนอยู่ในก้นเมื่อไม่ได้กระทบอะไรก็ถือว่าเรามีคุณธรรมแต่ว่ามันเมื่อมันกระทบขึ้นมามันเกิดปฏิฆะกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้มันขึ้นมาทันทีเลยมันนอนอยู่เฉยๆส่วนอาสวะนั้นมันซึมซับเหมือนดินที่มีปุ๋ยมีอะไรซึมซับอยู่ที่นั่นทำให้เม็ดพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละเพราะว่าอนุสัยและอาสวะนั้นเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสคือสภาพที่เศร้าหมองเมื่อมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมมันเราอารมณ์ของเราก็เป็นเหตุให้ทำ

0: กรรมส่วนมากกิเลสก็เป็นไปในฝ่ายต่ำเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้เราเกิดมาเพราะกรรมแล้วก็อยู่เพื่อสร้างกรรมและเสวยผลของกรรมแล้วก็จากไปจากโลกนี้ก็เพราะผลของกรรมดังนั้นเราจึงทำความดีประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทานยังไม่พอให้ศีลยังไม่พอสวดพระสวดมนต์ก็ยังไม่พอก็ทำอันนี้ทานศีลภาวนาในเบื้องต้นเป็นเหตุให้เราไปสู่สวรรค์แต่ถ้าบุคคลใดได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดจิตสงบจิตสงบคืออะไรคณิกะสมาธินั้นเป็นของทั่วไปสามัญชนเป็นได้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือก็เป็นคณิกะตั้งใจทำการทำงานให้เสร็จตั้งปณิธานไว้ทำงานนี้ไม่เสร็จยังไม่หยุดจะล่วงเวลาก็ตามอันนี้มันเป็นความตั้งใจเป็นพื้นฐานแต่ทีนี้สมาธิที่สูงขึ้นไปนั้นก็เรียกอุปจารสมาธิถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารเพียงแต่เราว่าจะหายกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทหายใจเข้าโทหายใจออกเมื่อเราคำนึงถึงจุดนี้แล้วว่าเป็นวิตกแล้วทีนี้มันคล่องตัวขึ้นมาก็เป็นวิจารเพียงแค่นี้แหละเรากำหนดลมหายใจครูบาอาจารย์บอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างไรพอเราก็ตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกก็มีปริวิตกเอาอย่างไรที่จะให้มันได้ผลก็เกิดปริวิตกทีนี้เมื่อทำเข้าไปคล่องตัวก็เป็นวิจารต่อแต่นั้นจิตก็จะเบิกบานเมื่อเข้าไปถึงจุดมันก็นิ่งเมื่อมันนิ่งลงไปก็เกิดปิติทีนี้ปิติก็มีถึง5ระดับแต่ก็ไม่ต้องพรรณนาไปมากหรอกขอให้เบากายเบาใจหรือนั่งภาวนาแล้วมันปลอดโปร่งดีนั่งได้สบายไม่เป็นไรนะก็ปิติเกิดปิติจะมาพร้อมกับสุขทีนี้ส่วนเอกคตานี่จะต้องเพ่งมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวถ้าหากเราไม่เพ่งลงไปมันก็เอกคตามันแป๊บเดียวเท่านั้นถ้าหากเพ่งลงไปมันก็จะเป็นเอกคตาแล้วก็ไปสู่อัปปนานี่คือหลักของสมาธิเมื่อเราทำได้อย่างนี้มันจะติดตัวตามตนเป็นอาสันนกรรมในที่เราไปจุติหรือไปเกิดแล้วดังนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นฝึกจุดนี้การให้ทานนั้นก็ดีคนทำบุญทำทานไปเห็นโยมทำบุญทำทานเราเห็นครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยกันเขาก็ปิติก็เรียกว่าปิติธรรมเกิดขึ้นวาบขึ้นมาทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกได้แล้วได้คุณธรรมข้อหนึ่งเกิดความรู้สึกนั่นน่ะเบิกบานขึ้นทันทีแต่มันก็ชั่วครั้งชั่วคราวน่ะบุคคลเราก็ได้บุญแล้วหรือว่าเราไปทำบุญอธิษฐานจิตทำแล้วตัวเบาขนลุกชูชันขึ้นมาน่ะปิติคราวละปิติธรรมเกิดขึ้นแต่มันยังไม่เป็นสมาธิมันเป็นแค่ปิติธรรมเกิดขึ้นชโลมจิตของบุคคลนั้นให้เข้าถึงธรรมมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเพราะเราจะต้องคิดว่าการไปเกิดในสวรรค์แล้วเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้มันไม่มีอะไรที่จะพนันไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหากเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เคว้งคว้างเหมือนกันอย่าง ทำทานจิตใจเกิดปิติยินดีในชั่วขณะนี้แล้วก็คุณธรรมแล้วเราไถ่จะทำทานจะได้ถวายสิ่งของเอาถวายเป็นจตุปัจจัยเป็นจำนวนเป็นก้อนเพื่อจะทำกาลทานก็ดีจะถวายสังฆทานก็ดีบุคคลนั้นก็จะระลึกถึงเสมอเมื่อระลึกถึงเมื่อไรจิตใจก็เบิกบานขึ้นมาทันทีเราได้ทำบุญเราได้สร้างกุศลอันนี้ทำเป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ แต่ที่ในหมดบุญในสวรรค์แล้วอะไรเคงคว้างแล้วที่น่ะจะไปไหนอ่ะมันก็ลงไปสู่นรกลงไปสู่นรกถ้าไม่มีกรรมอื่นเข้ามามันก็หมดบุญจากนรกก็มาสู่เปรตจากเปรตก็มาสู่อสุรกายจากอสุรกายก็มาสู่เดรัจฉานเศษกรรมจากเดรัจฉานก็เกิดมาเป็นคนไม่เต็มติ่งเป็นคนบ้าคนใบ้คนหนวกคนบอดอะไรต่ออะไรเนี่ยต่อจากนั้นจึงมาเป็นสามัญชนสามัญชนมีสามระดับระดับต่ำก็ค่อนข้างที่จะลงไม่ได้ทำอะไรระดับกลางอันนี้ก็ฝึกอบรมได้ระดับสูงนั้นตั้งมั่นเกิดมาแล้วก็ตั้งมั่นเพื่อจะสร้างคุณงามความดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่มันก็ต้องเวียนอยู่นะเขาเรียกว่าวัฏฏะวนกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ได้รับผลเมื่อรับผลก็เกิดอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นติดก็เกิดเป็นภพก็เกิดเป็นชาติมันเป็นลักษณะอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทที่ท่านกล่าวไว้นะมันเป็นวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทำบุญเพื่อไปสวรรค์เราต้องทำบุญสร้างบุญสร้างบารมีกำหนดเพื่อนิพพานไม่ต้องกล่าวถึงอนาคตการพบพระอสิพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานหรอกในทุกวันนี้ศาสนาธรรมะคำสั่งสอนยังสมบูรณ์ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงธรรมได้เดี๋ยวนี้ยังมีปรากฏอยู่ทุกกาลสมัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตราบใดยังมีพระวินัยยังมีพระสูตรยังมีพระอภิธรรมที่ให้คนประพฤติปฏิบัติยุคปัจจุบันนี้พระไตรปิฎกมันขึ้นไปอยู่ในห้วงอวกาศในคลื่นได้ไรหมดแล้วทุกคนเปิดเข้าไปที่เปิดขึ้นไปในมือถือของเราเนี่ยเป็นคลังแห่งปัญญาอยู่ที่นั่นเป็นพระไตรปิฎกเป็นธรรมะคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท่านละไปแล้วก็ยังปรากฏหลวงปู่ตื้อเสียงต้นฉบับก็ยังปรากฏเขามาทำใหม่ให้มันชัดเจนขึ้นท่านพ่อหลีก็ครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อพุทธอะไรทำนองนี้ในเทศของหลวงพ่อพุทธนะและเรื่องภาวนาเนี่ยจะทำให้คนยุคทุกวันนี้ได้เข้าใจอย่างชัดเจนเพราะท่านกล่าวเป็นทั้งเชิงปริยัติคือปฏิบัติเพราะท่านได้ความคล่องตัวแล้วก็ผูกพันมากับจากหลวงปู่เสาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงคำนี้เราก็ต้องนึกถึงบุรพาจารย์บุรพาจารย์ที่เป็นที่พึ่งของเราก็มีเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์เป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาแล้วก็เป็นหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่มั่นก็ไปที่วัดบรมนิวาสหลวงปู่เสาไปวัดบรมนิวาสหลวงปู่สิมหลวงปู่สิงห์หลวงปู่อะไรทั้งนั้นเป็นศิษย์สายของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็ย่อมเข้าไปที่วัดบรมนิวาสที่เป็นต้นตอของบุรพาจารย์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราเคารพในสายของครูบาอาจารย์เราจะยึดในบุรพาจารย์เพื่อเป็นแบบฉบับให้เราดำเนินไปโดยไม่อ้างว้างโดยไม่ว้าเหวมีครูบาอาจารย์เป็นตัวเป็นผู้นำก็นี่แหละดังที่กล่าวมานี่แหละเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราทำบุญทำทานนะเพียงแต่อยากไปสวรรค์ไปสวรรค์ก็มีโอกาสตกนรกนะต้องมาปฏิบัติธรรมเนี่ยวัดสังฆทานท่านจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาคนอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมมาสู่ที่นี่หมดมีคนเลื่อมใสนะก็ไปสำนักครูบาอาจารย์ปฏิบัติไปฝึกกว่าจะบวชได้ก็อยู่3เดือน6เดือนเนี่ยแต่ว่าสังฆทานรับหมดอกหักก็มาที่นี่มาบวช7วันบ้าง15บ้างให้สบายใจหลักลอยก็มาที่นี่คอยงานเราคอยงานไม่ได้การหรืองานบวชที่ใดว่าที่ท่านมีอบรมปฏิบัติก็คิดถึงวัดสังฆทานเลยมีพร้อมเป็นสปายะสังขารเสื่อมก็มา ้าวทำอะไรไม่ได้ไปบวชซะเนี่ยไล่กันไปบวชอยู่งั้นก็มีเพราะนั้นหลักธรรมที่ให้แก่ญาติโยมนั่นคือเข้าใจเรื่องอนุสัยอนุสัยคือกิเลสมันนอนทีนี้อาสวะกิเลสมันกิเลสเนี่ยมันซึมซาบไปหมดสามารถที่เป็นปุ๋ยให้แก่กิเลสทั้งหลายต่างๆมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นอาสวะมันเป็นความซึมซับอยู่ตลอดทีนี้เราประพฤติปฏิบัติไปนั่งสมาธิจิตปลอดโปร่งแล้วก็เอาปัญญามาขบคิดมาพินิจพิจารณาข้ออัตถธรรมต่างๆเราได้ข้อใดก็เอามาเถอะกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นการเจริญรูปก็ว่าเป็นการพิจารณาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเช่นกันลมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เจริญอานาปานสติแล้วนี่การกราบการไหว้เราไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์อนุภาพแห่งพระพุทธอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งพระสงฆ์นี้เหมือนเงินที่เราฝากไว้ไม่ฝากประจำเลยไม่ต้องเก็บทีนี้บูชาคุณของบิดามารดาก็เช่นกันบูชาคุณของครูบาอาจารย์กราบ5ครั้งดังที่พิธีกรนำเรากราบอยู่นี้แต่เจ้าคุณนรนาถและเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์จะกราบก่อนนอนตลอดเวลาก่อนนอนแล้วจะกราบ5ครั้งตลอดเวลาเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายไอสิ่ง5ประการที่เราควรกราบอยู่นี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็น5ครั้งกราบพระ5ครั้งเท่ากับพระเจ้า5พระองค์ในพัทธกัปนี้ดังนั้นสรุปในการกล่าวธรรมนี้1ทำให้เข้าใจเรื่องอนุสัยกิเลสที่มันนอนมันคุณอยู่อย่าไปคิดว่าแล้วเราตัดไปแล้วตัดกิเลสได้แล้วเมื่อมากระทบขึ้นมันโกรธขึ้นมาทันทีนั่นขึ้นมาทันทีก็ยังไม่ได้แล้วทีนี้อาสวะมันซึมซับไปหมดเหมือนปุ๋ยที่ดีๆนี้เองมันงอกงามอยู่ที่นั่นเพราะนั้นการที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นต้องมาภาวนาภาวนาก็ต้องให้จิตสงบให้จิตนิ่งอย่างน้อยที่สุดเข้าไปถึงอุปจารสมาธิทำได้ทุกคนจุดนี้นะที่ที่ฌานเนี่ยก็ต้องออกป่าต้องออกไปอยู่ในที่สงัดมันถึงจะทำได้คล่องตัวส่วนภาวนาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นธรรมะนะเอาแค่จิตของเรานิ่งจิตของเราสงบนี้หลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้มาตลอดแนวที่ปฏิบัติก็อย่างนี้คือปฏิบัติธรรมอย่าไปบ้าบุญเพียงศรัทธาอย่าไปบ้าบุญเพียงศีลถือศีลอย่างเข่งคัดอย่างอะไรไม่มองไม่ดูกลายเป็นศีลพัตตปรมาสเพราะนั้นเราก็ต้องวางเป็นกลางๆประพฤติพินิจพิจารณาตีโพยตีภายขึ้นมาโอ้ยบริษัทศาสนาพุทธมันเสื่อมแล้วเห็นพระเห็นอะไรประพฤติไม่ดีมันเนี่ยพระก็คือบุคคลธรรมดาเอาผ้าเหลืองมาห่อหุ้มก็กลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมมุติสงฆ์ทีนี้ส่วนพระอริยบุคคลประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นทั้งคฤหัสถ์เป็นทั้งพระเป็นได้ทั้งหมดเพราะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงทำความเข้าใจในจุดนี้แล้วก็ในวาระนี้ก็ขออำนาจบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายสั่งสมอบรมมาตั้งในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตจงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานที่ตัวเองมุ่งปรารถนาที่กระทำอยู่แล้วสิ่งนั้นเป็นประโยชน์อนาโทษมิได้สิ่งนั้นก็จงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลนาน
1: สาธุสาธุสาธุท่านครับลำดับต่อไปเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญนักลงทุนใจถึงจะขออนุญาตถวายพระไตรและเชิญกับปิยพันธ์แก่หลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนนะฮะซึ่งเป็นองค์ แสดงธรรมหรือให้โอวาทธรรมโอวาทข้างล่างเดี๋ยวบาทลูกลูกศิษย์ยกหน่อยลูกศิษย
0: ์กันเทศหรือว่ากองอะไรเก็บญาติโยมใส่กันเทศเยอะๆเอาไปช่วยน้ำท่วมเนอะ
1: เอาติงยกเอาติงใครจะทำบุญบูชาโอวาทธรรมหรือบูชากันเทศกับหลวงปู่เหลี่ยมหลวงปู่เหลี่ยมตั้งใจไปทำทานต่อเนาะสร้างบารมีต่อได้บุญแล้วต่อสิ่งช่วยบอกบุญหน่อยเนาะจ้ะท่านครับลำดับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านได้อาราธนาพระปริตรให้ประสงค์ท่านได้เจริญพุทธมนต์เสียก่อนเสร็จแล้วท่านจะได้บังสุกุลนะแล้วก็ถวายพระทหารเป็นลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านประนมมือจะกระสาทุกวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปะริตังพลุทะมังคะรังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปะริตังพลุทะมังคะรังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรภวินาศายะปริตังพุทธมังคะรัง

เอาล่ะต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลใครมีผ้าทอดได้เลยนะครับใครทอดเฉยๆนะไม่ต้องประเคน

0: ธุลำดับต่อไปเราก็จะเป็นการถวายปัตตาหารและบริวารทั้งหมดนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมกันเนาะถวายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิกันหาตุอัมหากังทีกรตังอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญ
1: สาธุ
2: บทให้พร
3: พระโลก
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเขปันเตสังโฆจานาตุอยังปตมะภาโกเทรสาปาปุนาติภวะเสสาภากาอัมหากังปาปุนันตุภิกขุชาสัมเนราชกหัตถาจะยะธาสุขังปริปุญจันโต
1: สาธุ
2: ให้พรครับผม
4: ยะธาวาริวาหาปุลาปาเลปุเรนเตตากลังเอวะเมไวโตเตนังเปตานังอุปกัปเตเอเจตังบติตังตุมังเอปะเมวะตะเมตะโตสัพเพปุเรนโตสังกัป

มิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุท่านครับบัดนี้เราได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเรียบร้อยแล้วเนาะพวกเราได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคนละนิดคนละหน่อยคนละชิ้นคนละอันตามกำลังศรัทธาเมื่อถวายรวมกันเราก็ได้อานิสงส์ร่วมกันเป็นบุญก้อนใหญ่แต่เมื่อสักครู่นี้หลวงปู่เหลี่ยมท่านได้ให้โอวาทธรรมแล้วก็ได้บอกว่าเชิญชวนพวกเราได้ทำบุญกันเทศเยอะๆเนาะถามเอาหลวงปู่ไปทำอะไรท่านบอกโอ้ตอนนี้

นกำลังตกทุกข์ได้ยากนะมหาอุทกภัยท่วมใหญ่เราจะได้เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือเขาเนาะเอาใครจะร่วมทำความดีถูกที่ทำความดีถูกเวลาทำดีถูกที่นั้นมีค่าทำดีถูกเวลาค่ามหันการทำดีถูกบุคคลผลอันดังการทำดีด้วยความหมั่นนั่นแหละดีอาเชิญเนาะร่วมบุญเป็นการเทศโอวาทธรรมซึ่งหลวงปู่เหลี่ยมท่านได้ชี้ทางออกบอกทางบุญเดี๋ยวปัจจัยนี้หลวงปู่ท่านจะพิจารณาเอาไปสงเคราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าบุญปัจจุบันทันด่วนตรงตามต้องการเอาติงขันอยู่ไหนมามาอันนี้เราบอกกันตรงนี้ถ้าใครไม่สบายใจโอ้ยบอกบุญไม่เป็นไรเนาะเชิญชวนบางคนบอกสงสารนะเห็นคนคนน้ำท่วมบางคนเขาเคยมีความสุขค่ำแรงมาเปิดแอร์นอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์นะเขี่ยโทรศัพท์เล่นแต่ตอนนี้ต้องเขี่ยสวะเขี่ยขยะอุ้ยมันทุกข์มันร้อนมันลำบากนี่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกช่วยตนคนทุกข์ตอนคนลำบากเป็นปรมัตถทานนะเขาบอกว่าการทำดีนะการทำความดีทุกที่ถูกคนถูกเวลาการทำดีด้วยปัญญาพาสุขสันต์เป็นยอดบุญหนุนกุศลผลอนันต์บุญเสกสรรสมประสงค์ตรงกับความจริงที่ต้องการนี่ไงพวกเราดราม่ากันเหลือเกินเนาะเฮ้ยทำไมบุญนู่นนี่นั่นเนี่ยเวลาคนเดือดร้อนช่วยกันหน่อยสิช่วยกันเนาะเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะได้เอาปัจจัยเนี้ยไปสงเคราะห์อย่าลืมนะพระมีข้าวฉันนะมีพัฒนาหารท่านมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมต้องอาศัยข้าวญาติอาศัยข้าวโยมนะแล้วทีนี้ถ้าโยมเดือดร้อนโยมเดือดร้อนพระจะอยู่เฉยๆได้ยังไงเมื่อโยมเขาสนับสนุนพระพุทธศาสนาเขาอุปถัมภ์อุปถากแม่จะอ๋อขันอยู่ข้างล่างเอาฝากผมก็ได้แม่มาผมรับแทนแม่ละโมทนาสาธุนี่แหละบุญปรมัตถ์นะหนูก็โมทนาในขนลุกเลยบุญตัวนี้แหละเวลาเราทุกข์เราร้อนเทพเทวดาอยู่ไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีญาณศักดิ์สิทธิ์ท่านจะแผ่เมตตานะเห็นคนทุกข์คนยากรีบช่วยรีบช่วยเหลือนะคนจะจมน้ำโอ้ยเราว่ายน้ำไม่เป็นปล่อยให้มันจมน้ำทำอย่างนั้นไม่ถูกหาเชือกหาไม้สิเอาที่มันจะทำได้ไม่ใช่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ต้องช่วยแล้วคิดอย่างนั้นก็จบกันเนาะต้องใช้ด้วยปัญญาที่ตอนนี้ถึงแม้นี่เขาบอกว่าน้ำมันจะลดนะแต่ขยะเอ่ยสิ่งสกปรกแล้วเห็นไหมตู้เตียงที่หลับที่นอนมุ้งหมอนที่นอนเสือขยะทั่วหัวถ้าเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแล้วแทนที่จะเอาเงินไปซื้อตู้ซื้อเตียงนอนใหม่ต้องไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวเอาปัจจัยนี้ไปร่วมด้วยช่วยสงเคราะห์เนาะเดี๋ยวหลวงปู่เหลี่ยมหลวงพ่อไพลินท่านตัดสินใจเองเนี่ยท่านรู้ว่าควรจะสงเคราะห์ญาติโยมอย่างไรพระได้ฉันข้าวญาติข้าวโยมได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเพราะอาศัยญาติอาศัยโยมเมื่อโยมเดือดร้อนพระอยู่ได้อย่างไรพระก็ต้องช่วยโยมไอ้สังคมก็ยังไปดราม่านะมันกิจของสงฆ์เนี่ยไปพายเรือล่องเรือเอาข้าวเอาน้ำไปแจกมันคิดของสงเอาไอ้คนคิดเนี่ยมันเอาอะไรคิดเนาะเอาแล้วโยมอยู่ไม่ได้แล้วพระจะอยู่ได้เหรอเอาตั้งแถวนี่บุญใหญ่วิยาวัจจะไม่ช่วยนำพัฒนาหารส่งต่อกันมาบางคนบอกบุญใหญ่เอาทหารเอาอาหารไปถวายพระบางคนพอบอกรับไม่เอาได้บุญน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกันมันเกี่ยวที่ว่าเราจะสละกำลังกายกำลังใจเราช่วยขนขวายวิยาวัจจะไมโอโมตนาแม่เอ้ยนี่ฟักมาเถอะแบงค์แดงไม่ต้องคลางแคลงใจนะแม่เนาะคนทุกคนยากเขาลำบากสักวันหนึ่งเราจะไม่ลำบากบ้างหรือถ้าสมมุติว่าเราเกิดลำบากขึ้นมาเทพเทวาเทวดาอยู่ไม่ได้หรอกคนใจดีใจบุญอย่างนี้เขาต้องมาช่วยนะเพราะคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือเพราะเขาเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้ก่อนเทวดาอยู่ไม่ได้หรอกเขาร้อนเอามาแม่นี่บุญหนักสักใหญ่ทำด้วยเหรียญนี่ละแม่เอ้ยหยอดตู้ดังกว่าแบงค์พันอีกนะสาธุนะเอาติ่งมาเอาหน่อยนี่ขันเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งได้บุญจากการติดกันเทศหรือบูชาธรรมได้บุญถวายพระธรรมกถึกหลวงปู่เหลี่ยมท่านให้โอวาทธรรมแล้วแถมหลวงปู่ว่าเดี๋ยวเอาเงินนี้ไปสร้างประโยชน์ต่อไปช่วยคนทุกข์คนร้อนคนเดือดร้อนเงินถึงที่เนี่ยทำถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลถูกผลที่เขาต้องการนะคนหิวให้อาหารมันถึงได้บุญใหญ่ไงท่านครับอันนี้เรื่องจริงนะผมเคยได้ยินลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรูปหนึ่งองค์หนึ่งท่านละสังขารไปหลายสิบเป็นหลายปีแล้วนะ
อาจารย์ติ่งไปไหนแล้วมารับหน่อยมารับปัจจัยหน่อยนั่นแหละใช่ครับคือถือว่าโอกาสบูชาโอวาทธรรมหลวงปู่นะสัพพะทานังธรรมชานังชินาติได้บูชาธรรมในเกิดสติปัญญาปรีชาฌานเนาะแล้วพอได้บุญตัวนี้ต่อหลวงปู่เอาปัจจัยนี้ไปสร้างประโยชน์ต่อนะเดี๋ยวท่านจะไปทำอะไรเดี๋ยวท่านพิจารณาเองเนาะท่านจะเป็นสะพานบุญสะพานสวรรค์สะพานนิพพานให้แก่เราต่อไปเพียงแต่ว่าอันน้ำใจไมตรีของชาวพุทธเราเนี่ยอย่าให้ขาดเหือดแห้งเนาะน้ำที่ไหนท่วมบอกเลยว่าวัดสังฆทานก็ท่วมแต่ไม่ได้ท่วมน้ำท่วมด้วยน้ำจิตท่วมด้วยน้ำใจเนี่ยเงินไหลนองทองไหลมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาใครที่เขาทุกข์ยากลำบากเราจะไปสงเคราะห์เขาให้เขาคนเราเนาะยามทุกข์ยามยากอย่าลืมนะคนเราทั่วชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนไม่มีใครโชคดีตลอดปีไม่มีใครโชคดีตลอดไปหรอกนะตอนอาจจะมีทุกข์กันบ้างเพราะนั้นโอกาสไม่มีแขนไม่มีขาจะได้ก้าวเข้ามาหาผู้หลับไหลแต่โอกาสนั้นให้มีให้กับคนทั่วไปเหตุฉันไหนท่านจึงมัวรอขอโอกาสเมื่อเจอบุญแล้วเลยละพระท่านว่าน้อยวาสนาคนอาภัพช่างอับเฉาชีวิตคนสูงหรือต่ำต้องทำเอาสูงกว่าเขาเห็นบุญนำทำทุกทีเห็นเขาทำก็ทำกับเขาอย่าไม่ใช่เรื่องทำเยอะแล้วไม่เอาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าบุญมันอยู่ที่ศรัทธาถ้าจิตมันศรัทธาแล้วรีบตัดสินใจแต่ยามแรกรีบทำบุญเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเจอบุญแล้วเลยละพระท่านว่าเนาะเป็นคนน้อยวาสนาคนอาภัพช่างอับเฉาชีวิตคนจะสูงหรือต่ำต้องทำเอาเราจะสูงกว่าเขาเห็นบุญนำเป็นธรรมทุกทีจึงขอเชิญทำบุญได้ไม่จำกัดสักกี่บาททำได้ดังใจหวังแต่ว่าอย่าทำบุญกันเพลินเกินกำลังแบ่งทรัพย์บ้างเอาไว้ทำบุญบ้างช่างเป็นบุญดีนะ

0: ่ะขอโอกาสนะคะขอกราบนอบน้อมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของภริยาสงฆ์กราบนอบน้อมองค์หลวงพ่อโตพระประธานวัดสังฆทานกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงเช้าก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐานโดยได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้สาธุชนได้ร่วมถวายพระทหารข้าวหวานนะคะรวมทั้งการร่วมถวายปัจจัยในการสนับสนุนงานต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีดำรินะคะก็อนุโมทนากับเศรษฐีลงทานทุกท่านนะคะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานก็สำหรับงานในเดือนตุลาคมนะคะกิจกรรม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ต้องตั้งนะโมจะเทศคือวันนี้ไม่ได้ต้องรับศีลไม่ได้อาราธนาศีลอาราธนาธรรมก็นโมเทศเลยโยมนั่งสบายตามสบายไม่ต้องพนมมือเลยนะนั่งสมาธิก็ได้ตามแต่ถนัด

เราจะนั่งให้สบายใจวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาพบกับญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรมฟังธรรมเพื่อทำจิตใจของตนเองให้เกิดความสุขสงบในชีวิตประจำวันนานๆก็จะมาสักครั้งหนึ่งความเป็นจริงก็ถือไม่มาก็เหมือนมาเพราะก็รู้อยู่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสถานที่ที่ทุกคนสนใจเข้ามาอบรมศีลธรรมกันไม่ได้ขาดทุกวันพฤหัสถือพระองค์ใดจะมาโยมก็ตั้งใจมาปฏิบัติกันทุกคนก็มีศรัทธาอยู่ตลอดไม่ได้เสื่อมไม่ได้คลายไปก็นับว่าเป็นสถาบันที่ทำเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กับคนในกระทรวงอุตสาหกรรมได้เรียนรู้พุทธธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนภายนอกได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติได้อีกด้วยก็นับว่าสถานที่แห่งนี้มีประโยชน์มากที่เอาไว้เป็นสถานที่ฝึกจิตใจเหมือนกับเราทำกระทรวงนี้ให้เกิดมีความสุขสงบร่มเย็นมีธรรมะที่ส่องแสงสว่างอยู่ในสถาบันนี้ก็นับว่าพวกเราก็จะได้ไม่มืดมนไม่หลงไหลเดินทางผิดๆที่บางคนก็ไม่รู้จักทางไม่มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรทางชีวิตที่จะทำให้ตนเองมีความสุขนั้นทำอย่างไรแต่ถ้าโยมเข้ามาสถานที่นี้เพียงไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นควรมีความสงบจึงจะเจอความสุขความดีนั้นไม่ให้คนอื่นทำให้เราเราต้องทำเอาเองเราจะไปหวังให้คนอื่นยกย่อปอปั้นให้เราวิเศษไปก็ความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงที่อยู่ในตัวเราเราจะมีบุญไม่ใช่จะเอาบุญคนอื่นมายกให้เราเรามีบาปไม่ใช่คนอื่นจะยกบาปให้เราเราก็ต้องสร้างของเราเองสุขใจก็ไม่มีใครจะยกให้เราได้นอกจากเราจะทำให้เราสุขใจเองทุกข์ใจก็ไม่มีใครจะยกให้เราได้นอกจากเราจะยกเข้ามาใส่ใจเราเองความจริงรัตนตรัยนี้ก็เป็นสิ่งประเสริฐที่กันทุกข์ได้จริงๆแต่คนเรามองไม่เห็นทางเองไปขวนขวายวิ่งหาทางข้างนอกไปหมดก็เลยไม่เจอความสุขจริงๆแต่ถ้าเราวิ่งเข้าหาธรรมะซะอย่างนี้แล้วก็สบายใจชั่ว5นาที10นาทีเราก็ยังเป็นบุญกุศลอย่างมากได้ผ่อนคลายอารมณ์จิตใจที่ตึงเครียดกับการงานชั่ว10นาที15นาทีเราก็ดีกับเราไปออกทางอื่นออกทางอื่นมีแต่ทางที่ออกที่เสียหายกับจิตใจเสียหายกับร่างกายเสียหายกับเงินทองไม่เกิดเป็นบุญกุศลในการช่วยตัวเองได้เลยฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำพวกเราให้เป็นคนดีทำพวกเราให้เป็นคนสงบเย็นมีความรู้เห็นว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ทางอื่นไม่มีเลยเราไม่ควรเดินเลยควรเดินทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เริ่มต้นจากการฝึกตนเองให้รู้จักควบคุมใจการควบคุมใจตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวได้นั่นแหละคือเอตคตาใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งพอเราเมื่อใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งก็เหมือนคนเราใจเดียวก็มีความสุข
ถ้าคนที่คิดอยู่หลายๆอารมณ์คิดอยู่หลายๆใจมันก็เกิดทุกข์เกิดวุ่นวายเกิดความห่วงหน้าปวงหลังไม่วางได้ไม่สงบได้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงว่าสอนให้ยกใจตัวเองอย่าปล่อยให้ใจตัวเองให้ตกต่ำขุ่นมัวเศร้าหมองตกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีไอ้เรื่องที่ลายลายมาเราก็พยายามตรงมันตัดไปให้ตั้งสติใหม่ที่เราจะควบคุมตัวเองให้สงบเย็นลงสงบที่ไหนสงบที่วัดก็ไม่ใช่สงบที่บ้านก็ไม่ใช่สงบที่ตัวเราที่จิตของเราเมื่อเราสงบได้นั้นเราจึงจะรู้ว่านี่แหละทางเดินของชีวิตชีวิตต้องหาทางสงบตัวของเราเราก็ต้องรู้จักตัวเองเราจะเรียนรู้อะไรอะไรก็เรียนไปแค่นั้นเรียนเพื่อหาเงินหาทองเรียนเพื่อหาการงานเรียนเพื่อเป็นปัจจัยให้ตัวเองได้อยู่มีอัตภาพเป็นอยู่มีกินมีใช้แต่ว่ายังไม่สงบสุขแต่ว่าเรียนดูธรรมะเรียนพุทธศาสนานี่เรียนดูใจตัวเองเรียนดูใจตัวเองนี่เห็นทันทีเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์ทันทีเราจะไปดูคนอื่นสักร้อยคนพันคนเราก็ไม่ฉลาดได้เราจะไปเรียนข้างนอกเรียนยังไงมันก็ไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคือสอนให้มองตัวเองมองด้านในใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักว่าเราสงบได้นั่นแหละนั่นในยอดบุญนั่นในยอดธรรมเรียกว่ายอดศีลยอดธรรมก็เลยเป็นยอดหญิงยอดชายเป็นยอดของคนดีเราต้องเรียนเอาสุดยอดคือรู้จักใจตัวเองที่สงบเป็นนั่นแหละใช้ได้เราไม่ใช่บังคับให้สงบไม่ต้องบังคับใจเราจะทำให้สงบต้องฉลาดทำเพียงมารู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรรู้ลักษณะลมก่อนแล้วก็รู้ลมหายใจออกมีลักษณะอย่างไรถ้าคิดดีๆนะพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักพิจารณาอย่างละเอียดที่สุดเลยพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักฉลาดในการรู้จักตัวเองให้รู้จักจิตใจที่ละเอียดอ่อนคนเราถ้าทำใจละเอียดอ่อนไม่ได้แล้วไม่มีความสุขเหมือนคนนุ่งผ้าหยาบๆนั่นแหละคนเอาผ้ากระสอบเอาผ้าหยาบๆมานุ่งไม่สบายใจแต่ถ้าคนเอาผ้าไหมผ้าม่วงเอาผ้าแพรมานุ่งมันละเอียดมันเย็นกายเย็นใจมันสบายใจเพราะอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มของเรามันประณีตมันละเอียดฉะนั้นจิตที่เราจะทำให้ละเอียดเราก็ต้องฉลาดต้องเข้าใจว่าลมของเราเนี่ยยิ่งกว่าผ้าอาภรณ์ที่ละเอียดถ้าเราจับกำหนดรู้ได้นะยิ่งกว่าเรานุ่งผ้าสวยๆงามๆที่เป็นเนื้อราคาหมื่นราคาพันอีกแต่เราต้องมากำหนดที่ตัวเรากำหนดที่หน้าของเราให้เห็นชัดกำหนดมาที่ลมของเราให้เห็นชัดว่าสติเราอยู่ตรงไหนใจเราอยู่ตรงไหนเราเรียกกลับมาได้ไหมเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ไหมหรือใจมันไปอยู่กับใครใจมันวุ่นวายไปอยู่กับการทำงานหรือเปล่าอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับอดีตอนาคตหรือเปล่าถ้ามันไปอยู่กับอดีตก็อย่าไปคิดมันเลยคิดไปมันโศกเศร้าเปล่าถ้าอยู่กับอนาคตอย่าไปคิดมันเลยขอทีเถอะมันเล่าร้อนไม่มีประโยชน์อะไรสงสารใจดวงนี้เถอะให้ว่างบ้างสักพักหนึ่งพอดิ้นรนต่อสู้กับการงานมาตลอดวันตลอดปีตลอดเดือนแล้วทำไมจึงไม่หยุดสักทีขอให้พุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจเราบ้างเถอะเย็นลงสักพักหนึ่งแล้วก็ถามใจตัวเองสอนใจตัวเองเตือนใจตัวเองตั้งสติไว้ในเด็กผูกใจไว้กับลมเหมือนผูกงัวผูกควายผูกช้างผูกม้าต้องมีหลัก
จะผูกจับสัตว์ถูกผูกลิงผูกข้างผูกอะไรก็สุดแต่อยู่ทั้งหมดแต่ต้องมีหลักเราก็เอาใจของเรามาผูกไปมันชอบดิ้นรนมันชอบไปลิงมันชอบคิดนึกมันส่งใจไปสู่อดีตเก่งส่งใจไปอยู่กับอนาคตเก่งมันไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วก็ผูกเอาไว้ที่ลมให้เห็นลมของเราละเอียดหรือหยาบเพ่งดูเพ่งไม่ใช่ตั้งตาเพ่งดูคือการเอาจิตเข้าไปจับรู้หายใจเข้ายาวรู้ไปถึงไหนให้รู้หายใจออกยาวออกสั้นรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจับลมไม่โยมทำตามอย่าไปนั่งคิดนั่งคิดไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เกิดปัญญาขวางไปเองขวางอะไรก็เข้าใจหมดภาวนาไปจะนั่งอย่างไรก็ภาวนาได้ให้ใจเข้าก็รู้อยู่ที่ลมให้ใจออกก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกถ้าจำไม่ได้นึกเมื่อเราเคยเห็นตัวเองในเงากระจกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าไม่ได้งากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทไม่ต้องไปทำอะไรมากทำเพียงใจรู้ลมเท่านั้นก็เข้าใจตัวเองขึ้นแหละเรียนธรรมะคือเรียนสงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะรู้อะไรเป็นลำดับไปรู้ว่าศีลอยู่ตรงนี้เองสมาธิอยู่ตรงนี้เองปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะนึกอะไรก็แทงตลอดได้จะไปพิจารณาผมก็เห็นผมไปพิจารณาขนก็เห็นขนไปพิจารณาเล็บก็เห็นเล็บพิจารณาฟันก็เห็นฟัน พิจารณาหนังก็เห็นหนังพิจารณารอบตัวเองก็เห็นรอบตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระพอใจของเราเป็นพระใจก็เริ่มสงบมันก็วางเฉยได้ใครล่ะสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าไม่ได้สร้างพระในใจไม่เคยทำสมาธิมันก็ไม่ได้บุญกุศลเท่าที่ควรได้แต่ปลื้มใจในเมื่อนึกถึงพระแต่พอเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พระก็หายไปแต่เราเอาตัวเราเนี่ยทำเป็นพระเห็นพระที่ใจเราคนที่ทำเห็นตัวเองนั่งเป็นองค์พระกัสสมาธิน่ะคนสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกได้ทั้งโลกนี้แล้วก็ได้ทั้งโลกหน้าพระที่ละบาปบำเพ็ญบุญพระที่ทำใจให้เป็นกุศลนั่นแหละเป็นพระทองหรือเป็นพระแก้วหรือพระที่เป็นพระที่จะบูชาไว้ในใจของเราตลอดไปอันนี้เราหัดสร้างพระปั้นพระในใจเราให้มีรูปร่างลักษณะอย่างใดแล้วก็จะงามทั้งกายทั้งใจสร้างพระคือทำใจให้สงบพอเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกสติของเราดีนั่นแหละตัวเราเนี่ยเป็นพระแล้วถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็มีที่พึ่งไม่ตกนรกเลยถ้ามีพระทำให้ถึงฌานได้ถึงสมาธิถึงสมาบัติหรือว่าทำให้พ้นจากทุกข์ได้เราต้องสร้างพระที่ใจเราก่อนเวลาน้อยก็ทำได้มากถ้าเราไปสร้างพระข้างนอกเนี่ยต้องสร้างกันเป็นสิบเป็นปีปีแต่สร้างที่ใจเรานะสร้างแค่4-5 นาที10 นาทีก็ทำได้แล้วเราก็จะภูมิใจว่าโอ้พระอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนกินเดินนั่งนอนเราก็รู้จักคุมใจตัวเองให้สงบลงลองดูลมของเราสิเป็นอย่างไรลมที่พ่อแม่ถ่ายให้มาจากเราเนี่ย
เราได้มาจากลมพ่อแม่ที่เราได้หายใจทุกวันนี้ไม่ใช่ลมของใครนะลมของพ่อแม่พ่อแม่ก็ขอต่อมาจากพ่อแม่อีกทีธาตุไฟก็ดีธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุลมอยู่ในตัวเราก็ดีพ่อแม่ถ่ายให้เรามาใช้เหมือนควายแม่ของเราเนี่ยมีดวงหนึ่งแต่เราของเราก็ไปต่อมาจากแม่ดวงหนึ่งจึงได้มาสว่างที่ตัวเราฉะนั้นลมหายใจเข้าออกในเราหายใจทุกครั้งก็เป็นลมมาจากพ่อจากแม่เราที่ได้มาประกอบให้เราเป็นตัวเป็นตนเราก็เอาลมเนี่ยรู้จักประพฤติปฏิบัติกำหนดรู้ทำความดีอย่าเผลอตัวไปคิดอะไรจนวายใจจะไม่เป็นบุญกุศลในตัวเราเนี่ยธรรมะโยมเรียนที่ตัวเรานี่เองไม่ต้องไปอ่านที่ใครเลยพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อๆอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาคือแล้วก็ย่อจากศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเฉยนี่เองอยู่ที่รู้ใจนี่เองหญิงก็ดีชายก็ดีคน 108,000 ประการไม่มีเรื่องอะไรเรื่องใจตัวเดียวแพ้ใจแล้วเป็นทุกข์ชนะใจแล้วเป็นสุขชนะใจแล้วเป็นสงบแพ้ใจแล้วไปนรกชนะใจตนเองไปสวรรค์ดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ใครเลยยามว่างๆของเราก็ฝึกใจของเราให้เป็นบุญกุศลอย่างนี้นั่งอย่างไรก็ได้ขอให้ใจสงบก็แล้วกันแต่ที่ว่านั่งสมาธินั้นเพื่อต้องการจะทำให้ตัวเองมีขันติคนที่นั่งขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจ10นาที15นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นหมายถึงว่าฝึกให้จิตตัวเองเข้มแข็งต่อสู้กับเวทนาที่มาลบเรากับขันธ์5เพื่อชนะเวทนาและเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไล่เวทนาได้หมดเมื่อมีความแก่ขึ้นมาก็ไม่เสียใจจะมีความตายขึ้นมาก็ไม่เสียใจเพราะฝึกสมาธิไว้สู้กับเวทนาได้แต่ว่าถ้านั่งทำใจให้ว่างนั่งเวลาใดก็ได้นั่งอิริยาบถใดก็ได้นอนก็ทำใจให้ว่างได้นั่งเหยียดเท้านั่งห้อยขาจะนั่งอยู่ในลักษณะเอนพิงอะไรก็ได้ทั้งหมดการทำใจนั้นตั้งไว้คือตั้งอยู่เรื่อยตัวนอนแต่ใจตั้งตั้งสติคืออุเบกขาคือเอตคตาเอตคตานี้ใช้เวลาฝึกสมาธิพยายามทำใจให้เป็นหนึ่งดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดทำใจเฉยรู้อยู่ที่ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกแล้วก็โทรมาพิจารณาร่างกายก็เห็นเกสาคือผมแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำรอบศีรษะเราเห็นทุกเส้นนึกถึงผมของเราเราทำไมจะนึกไม่ได้ล่ะของเราเนี่ยนึกของคนอื่นเรายังนึกได้นึกของเรานึกไม่ได้นึกของอยู่ติดกับตัวเราเราก็นึกเห็นเส้นผมพิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขาวดำแล้วก็พิจารณาทำไมพุทธเจ้าจึงให้เรียนแค่นี้เองก็เรียนแค่นี้เป็นพระอรหันต์ก็มามากมายสมัยพุทธเจ้าเรียนแค่ผมเส้นเดียวเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายเลยเอาถ้าเรียนเส้นผมยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาท่านก็ให้พิจารณาว่าเส้นผมเนี่ยมันเปลี่ยนได้มันดำแล้วมันก็ขาวได้แล้วมันก็ร่วงหลุดมันก็หมดไปสิ้นไปได้ถ้าไม่ซักไม่ล้างมันก็สกปรกไม่สะอาดได้ท่านให้เรียนรู้เท่านี้เองธรรมะท่านไม่ให้เรียนไกลตัวเองพุทธเจ้าให้เรียนที่ตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงธรรมะถ้าเรียนที่ตัวเองมันฉลาดอยู่กับธรรมะใจมันจะเป็นบุญกุศลง่ายแก้ทุกข์ที่ใจเราท่านบอกว่า
เรียนธรรมะไกลตัว

คนไฟไหม้ศีรษะตัวเองแต่ไปดับที่ศีรษะคนอื่นไฟไปลุกศีรษะตัวเองแต่เอาน้ำไปราดศีรษะคนอื่นให้เย็นมันก็เย็นคนอื่นมันไม่มาเย็นศีรษะเราท่านบอกเรียนธรรมะต้องมาดับศีรษะตัวเองแก้ที่ใจเราบอกว่ามันร้อนที่ใจเราตั้งหากมันคิดที่ใจเรามันทุกข์ที่ใจเราท่านบอกให้มาแก้ที่ใจเราก็พิจารณาไปที่มันเป็นอย่างไรมันเป็นความจริงแล้วก็พิจารณาเรื่อยท่านบอกให้พิจารณาเห็นความจริงมันจริงไหมเราพิจารณาก็อ๋อนี่ผมของเรานี่ขนของเรานี่เล็บของเรานี่ฟันของเรานี่หนังของเราก็พิจารณาว่ามันเปลี่ยน

นิพพานของเรานี่หนังของเราก็พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ให้เห็นก่อนกรรมฐานนี่ต้องทำให้รู้ให้เห็นให้ใจนี่จับอยู่กับกายของเราก่อนอย่าให้ใจนี่เคลื่อนย้ายไปคิดถึงคนอื่นทุกลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าแล้วก็พูดให้ใจออกแล้วก็โทศึกษาแค่ลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติเราก็รู้ลมของเราเรื่อยๆทำใจสบายว่างปล่อยวางให้หมดเรื่องอะไรๆแล้วก็ไม่เอามาคิดคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับใจเราทำใจว่างเนี่ยทำใจเป็นพระทำใจเป็นพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเรื่องดีที่สุดควรดีใจว่าโอ้เกิดมาแล้วได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าคือเดินทำใจนี่เองเหมือนกับเราได้มีพระพุทธเจ้าในใจเรามีคำสอนที่เกิดอยู่ในใจเรามีพระอรหันต์ที่อยู่ในใจเราพระสงฆ์นี่คือพระอรหันต์พอเราได้ฝึกของเราให้ได้สงบเป็นเราก็รู้ของเราเรื่อยๆไปสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นสุขทุกข์ที่ใจเราก็รู้ทันทีถ้าเราลืมตาเราไม่เห็นตัวเองถ้าเราหลับตาทีเราเห็นตัวเองฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นตัวเองจึงไม่ต้องจึงลืมตาบ้างหลับตาบ้างถ้าลืมตาไม่เห็นตัวเองก็ให้หลับตาเห็นตัวเองถ้าลืมตามันไปเห็นคนอื่นมันก็ลืมดูใจตัวเองเราก็เลยหลับตาดูตัวเองให้สบายสบายถ้าไม่เห็นคนอื่นมันเป็นทุกข์มันปรุงแต่งมันนึกดีไม่ดีมันมีชั่วมีดีอยู่เรื่อยแต่พอนึกเห็นตัวเองมันไม่มีดีไม่มีชั่วมันพิจารณาเป็นกลางๆได้อันนี้เราก็ต้องพยายามถ้าจิตมันไม่อยู่ท่านบอกให้หัดนับมันนับคะแนนให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสามให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสี่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับห้าไปถึงสิบสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ลืมตัวก็พุทโธไว้เผลอตัวมากก็รู้พุทโธไว้ถ้ามันยังไม่สงบก็เหยียดตัวหายใจให้สบายให้เย็นลงอีกใจเราวันนี้เหมือนบ่อน้ำถ้าใจเราสงบก็เหมือนบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำใสนั่นแหละใครก็อยากกินใครก็อยากอาบเพราะใจมันเย็นมันใสมันสงบถ้าใจมันไม่สงบนะจิตใจวุ่นวายมันไม่มีสมาธิก็มันบ่อน้ำร้อนนั่นแหละใครจะไปกินใครจะไปอาบก็ไม่ได้เพราะมันร้อนน่ะสัตว์เข้าไปก็อยู่ไม่ได้มันร้อนใจคนเราที่ไม่สงบมันก็เหมือนบ่อน้ำร้อนมันบ่อน้ำเดือดนั่นเองไม่มีความสุขหรอกเข้าใกล้ก็ร้อนลุ่มตัวบ่อเองมันก็ร้อนผู้ที่เข้าไปในบ่อมันก็ร้อนเราต้องดับร้อนด้วยพุทโธธัมโมสังโฆทำให้เป็นบ่อน้ำเย็นตนเองก็มีความสุขมีความสงบสัตว์อื่นจะมากินมาใช้ก็มีความสุขความสงบเพราะมันเป็นบ่อน้ำสะอาดบ่อน้ำเย็นคนมีศีลดีก็เหมือนบ่อน้ำสะอาดนั่นแหละน้ำกลั่นน้ำสะอาดนั่นแหละศีลดีสมาธิดีก็เหมือนบ่อน้ำหวานนะยิ่งกินยิ่งอิ่มยิ่งกินยิ่งเพลิดเพลินอาบแล้วก็ชื่นบานมีบ่อเดียวที่มีใครอยากเข้าใกล้คือบ่อน้ำที่มันไม่สะอาดนั่นเองบ่อน้ำที่มันมีโคลนตมมันสกปรกไม่มีใครลื้อใครล้างให้มันปรับปรุงให้สะอาดได้ก็ไม่มีใครอยากจะไปอาบไปกินคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็มันบ่อน้ำที่ไม่สะอาดนั่นเองใจที่ไม่มีสมาธินั่นเนี่ยมันยังไม่สะอาดเราก็ต้องพยายามควบคุมใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยธรรมะหาที่ใจเราทำ

เราได้แต่สบายใจก็ภาวนามากขึ้นขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านอยากจะทำบุญทั้งวันอยากจะนั่งสมาธิทั้งวันอยากจะทำแต่ความดีทั้งวันนั่นแหละสมาธิที่ใจเราเราก็เห็นบุญเห็นบาปเชื่อกรรมเชื่อเวรก็ไม่ทำบาปแล้วนี้ทำแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นแค่เราเริ่มภาวนาเราก็มีปัญญาเห็นใจตัวเองแล้วเห็นใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจมีพุทโธธัมโมสังโฆใจก็เห็นชอบอยู่เรื่อยแล้วก็สัมมาสังกัปปะใจก็ดำริชอบกว่านี้ดำริดีอยู่เรื่อยเลยเห็นโอไปคบกับคนไม่ดีใจเราก็เป็นทุกข์เล่าร้อนไปกินเหล้าใจก็เป็นทุกข์ไปทำผิดศีลก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เอากินเหล้าฆ่าสัตว์นักทรัพย์ผิดกับเมพูดปดดื่มน้ำเมาไปคบคนไม่ดีเขาคุยไม่ดีเราไปคุยด้วยใจก็ร้อนเราก็ดำริออกแล้วไม่เอาดำริเข้าหาธรรมะคือทำใจให้เย็นให้ได้ดำริชอบตอนนี้ก็พูดชอบสิพอคนทำอะไรดีก็เริ่มพูดดีคิดดีนึกดีวาจาก็กล่าวดีวาจาหยาบคายก็ไม่กล่าวแล้วกล่าวมันก็เป็นโทษเป็นบาปใจมันก็คิดจะดีตอนนี้พอวาจาพูดดีใจก็คิดดีตอนนี้เลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตกินก็ง่ายคนนี้สันโดษมียังไงก็กินอย่างนั้นเป็นคนไม่วุ่นวายในการเลี้ยงชีวิตมีความเพียรก็เพียรมากขึ้นความขยันภาวนาเดินยืนนั่งนอนไม่ขี้เกียจทำความดีขยันทำความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญมากขึ้นทำการงานก็ขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคือทำใจให้สงบนี่เองสติก็ดีคนนี้พูดดีทำการงานดีเรียงชีวิตดีจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เกิดสติดีสติก็ควบคุมว่าเราจะคิดอะไรเราก็จะรู้ใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสมาธิก็ตั้งมั่นมีอารมณ์ฌานเกิดขึ้นใครด่าก็ไม่โกรธใครว่าก็ไม่โกรธใจมันก็วางเฉยสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นสิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นได้มีบุญมีกุศลขึ้นมาในใจอันนี้พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี้เราก็รู้ได้เลยบุญบาปเป็นอย่างไรเชื่อมั่นเลยว่ามีจริงๆพระนิพพานมีจริงทำดีได้ดีจริงๆพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระอรหันต์มีจริงๆเราจะต้องทำจริงเท่านั้นเองจึงจะพบของจริงแล้วก็ดีใจสุขใจสบายใจตอนนี้มันก็ไม่ทุกข์กังวลอะไรอดีตที่แล้วมามันก็ปล่อยวางเป็นถือว่าเป็นเรื่องเก่าๆมันผ้าคีริ้วใช้ไม่ได้มันขาดก็โยนทิ้งมันไปอย่าไปคิดเอากลับมานุ่งใหม่ใช้ใหม่มันก็เป็นคนไม่ฉลาดอนาคตมันไม่ใช่ของเรายังไม่เป็นของเราเหมือนของที่อยู่ในร้านในตลาดเนี่ยเราจะไปเอาอย่างไรเพ้อฝันอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราเอาปัจจุบันดีกว่าทำใจให้มีรัตนตรัยภาวนาอย่างนี้เราก็เกิดสุขเย็นได้ฉะนั้นเรียนธรรมะไม่ต้องไปเรียนกายตัวเองญาติโยม 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ที่ตัวสติตัวเดียวทำสติให้รู้ทุกลมให้ใจเข้าออกพอรู้กายรู้ใจจิตมันก็ปรากฏ เราก็รู้จักแก้วในดวงใจเราได้เลยสตินั่นแหละเป็นตัวแก้วเป็นตัวสารพัดนึกศีลก็อยู่ที่ความรู้สมาธิก็อยู่ที่ความรู้สึกปัญญาก็อยู่ที่ความรู้รู้ใจตัวเดียวฉะนั้นเราไปศึกษาสมาธิเรื่องอื่นๆก็ไม่เหมือนกับศึกษาที่ใจเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้ารวมย่นอยู่ที่ใจตัวเดียว
เห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นอาการ32นี่ไม่มีอะไรเลยจะไปพูดเป็นธรรมะอย่างอื่นก็เอาไปจากใจทั้งนั้นแหละที่ก็ไปคุยธรรมะอะไรๆที่เราควังรู้มั่งไม่รู้บ้างมีเที่ยวพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปปฏิสมุปบาทโพคิยปัตธรรมไม่มีอะไรอ่ะเรื่องใจตัวเดียวสมมุติออกไปจากใจทั้งนั้นเลยศีลก็สมมุติออกไปจากใจสมาธิก็สมมุติออกไปจากใจปัญญาก็สมมุติออกไปจากใจวิปัสสนาสมถะก็สมมุติออกไปจากใจแต่ถ้าดูใจแล้วไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเพราะคนเราเกิดมาไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่กายเราก็ต้องทิ้งสักวันหนึ่งเราได้มาเราก็ต้องคืนเข้าไปจนได้เนี่ยเขาเอาคืนดินเขามาถ่วงเอาไปเป็นดินน้ำเขามาถ่วงเอากลับไปเป็นน้ำไปเป็นน้ำนั่นแหละน้ำทั่วไปเนี่ยไฟเขาก็มาถ่วงเอาไปเป็นไฟไฟอากาศทั่วไปลมเขาก็มาถ่วงเอาไปเป็นลมเขาก็แยกธาตุออกจากเราหมดเราเลยไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่มีศีลเดี๋ยวนี้เราไม่มีสมาธิเดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้เขาเอาไปคืนหมดเลยหญิงก็ดีชายก็ดีเขาเอากลับคืนหมดได้อะไรได้บุญกับบาปเท่านั้นเองถ้าไม่ทำดีฉะนั้นเราต้องรวมพลังของเราวันนี้แล้วก็พยายามทำใจของเราเอาดินน้ำไฟลมนี่มาประกอบเป็นบุญกุศลทำใจไม่ให้เศร้าหมองขุ่นมัวฝึกให้เกิดสมาธิของเรานั่งนานๆมันก็จะมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดาเราจะไปท้อถอยนั่งทุกวันแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านนานๆนั่งทิ้งแล้วมันหงุดหงิดไม่เป็นไรเราเห็นใจตัวเองเลยใช้ได้ไอ้คนที่ไม่เห็นใจตัวเองเลยอดใจมันเร็วมากเหมือนกับจรวดมันวิ่งเร็วจนเรามองไม่เห็นอย่างนั้นตามไม่ทันแต่ใจคนเราที่เห็นว่ามันโกรธแล้วนะมันโลภแล้วนะมันคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นเรียกสติดีแล้วก็เรียกมองทันใจตัวเองใกล้รู้เห็นแล้วรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญาใจเริ่มละเอียดลงมีการมองตัวเองเข้าใจดังนั้นจะดับทุกข์ได้เวลามันโกรธหรือมันโลภขึ้นมามันจะดับได้ทันทีการปฏิบัติธรรมะเราต้องการเอาไว้ใช้ตัวเองนะเอาไว้ช่วยตัวเองเอาไว้แก้ใจตัวเองไม่ได้ไปสอนใครเลยสอนให้เรามีความสุขสงบเหล่านี้เองก็พยายามทำไปทำจะรู้จิตรู้ใจตัวเองได้นั่นใช้ได้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยนักกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเด็กตั้งไข่นั่นแหละล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกเช่นแข็งตัวได้เช่นวิ่งได้เนี่ยเช่นเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ได้เนี่ยก็มันก็ล้มลุกคลุกคลานมาก่อนทั้งนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กๆนั่นแหละมันจะไปให้วิ่งเลยตั้งแต่ออกจากท้องมาเป็นไปไม่ได้หรอกใจเรามันมีกำลังน้อยมีศีลน้อยมีสมาธิน้อยมีปัญญาน้อยมันก็ต้องค่อยๆฝึกไปสู้ความเพียรเราไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าลงทุนทำความเพียรต้อง6ปีกว่าจะได้ยืนเป็นแข้งเป็นขาเป็นตัวเป็นตนเป็นธรรมะที่เอามาสอนโลกได้พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลานานกว่าเพราะท่านจะมาสอนคนทั่วโลกจะมาสอนทุกหมู่สัตว์พวกเราไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อจะสอนให้ใจของเราไม่เป็นคนหลงเป็นคนเหลวไหลไม่เป็นคนวุ่นวายอย่างเดียวสอนให้ใจของเรามีสมาธิอย่างเดียวเราพอใจแล้วให้เชื่อว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงสวรรค์ไม่จริงนรกไม่จริงทำใจให้เราว่างได้นิพพานได้เท่านั้นพอไอ้ที่ก็ว่าตายตายนั้นไม่ตายเลยสักคนเดียวคนตายมี
จำพวกเดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นเองเทวดาก็ไม่ตายจริงพระพรหมก็ไม่ตายจริงมนุษย์ก็ไม่ตายจริงเพราะตัวจิตมันไม่ตายกิเลสมันไม่ตายมันเกิดของมันเรื่อยเลยบุคคลที่ตายแล้วไม่มีทุกข์ที่ตายจริงๆคือพระอรหันต์ท่านนั่นเองนั่นแหละตายจริงๆตายจากกิเลสถ้าตราบใดโลภโกรธหลงมันไม่ตายแล้วมันทุกข์อยู่นั่นมันเกิดตลอดวันเนี่ยเกิดอย่างนี้น่ากลัวนะไอ้เกิดท้องพ่อท้องแม่ก็เรียกว่าชาติหนึ่งจึงเกิดไอ้ใจที่มันเกิดทุกข์เกิดสุขอยู่ในใจนี่มันเกิดอยู่ตลอดวันนี่สิมันน่ากลัวเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมาคิดบ้างเอาเรื่องทำมาหากินเอาเรื่องปัญหาครอบครัวมาคิดเนี่ยโอ้เกิดนี่น่ากลัวยิ่งเกิดยิ่งทุกข์เกิดมากก็ทุกข์มากแต่ถ้าไม่เกิดแล้วดับจะได้ไม่เกิดจะได้เป็นสุขจริงๆโยมลองนั่งอยู่ที่นี่สักพักนะมันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันตายจริงๆตายไปพักหนึ่งสบายมันไม่เกิดทุกข์เลยแต่ถ้าเราเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคิดแต่มันวุ่นวายทันทีเดี๋ยวมันอยากจะออกจากห้องนี้ไปเลยแต่ถ้าใจมันว่างสงบสบายปล่อยวางความเกิดมันดับมีแต่ความดับอย่างเดียวมีแต่พุทโธอย่างเดียวมันก็สบายมันก็เป็นสุขจริงๆอันนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นอย่างนี้ให้หัดมองตัวเองให้หัดศึกษาที่ตัวเองให้ดูใจตัวเองให้เป็นให้ได้ตอนนั้นที่ว่าหลับตาภาวนานะไม่ใช่หลับดูหลับเพื่อจะให้ตื่นไอ้คนหลับไม่ตื่นนั่นคือคนไม่รู้จักตัวเองคือไม่รู้จักตัวเองไม่ได้มองตัวเองเราต้องพยายามดูความคิดของเราให้ออกอ่านความคิดก็คือภาวนานั่นเองเราพุทลมเข้าโทลมออกพอคิดอะไรแล้วก็ดึงกลับมาเอานั่นเราคิดดีเอานั่นเราคิดไม่ดีเอาเราคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างดูอย่างนี้แล้วก็สนุกเองดูอย่างนี้แล้วก็พ้นทุกข์เองมันเห็นรู้มากๆแล้วเข้ามันเข้าใจเองเนี่ยอ่านออกบอกครูข้อหลังมันจับใจตัวเองได้ถ้าฝึกถึงขั้นนี้ได้นะโยมจะดีมากต้องพยายามฝึกไปที่อาตมาได้มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อยากให้ญาติโยมได้ฝึกรู้จักตัวเองจะได้ไว้ควบคุมตัวเองทั้งอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ควบคุมใจตัวเองนั่นเนี่ยจึงจะพบความสุขถ้าญาติโยมควบคุมใจตัวเองไม่ได้มันก็ล่องลอยอย่างนี้เองเป็นสัมภเวสีเป็นโอปาติกะอยู่นี่เองหาที่เกิดที่จุติไม่ได้เลยกลายเป็นคนล่องลอยหาหลักไม่ได้เพราะภาวนาไม่เป็นถ้าเป็นผีก็หาที่เกิดไม่ได้โยมจึงขอส่วนบุญเขาเรื่อยไปขอให้คนโน้นช่วยทีขอคนนี้ช่วยทีไปวัดไหนมันก็ไม่สงบสักทีไปที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยเพราะเราไม่มีหลักตัวเองแต่พอเราเข้าใจแล้วโอ้อยู่ตรงนี้เองธรรมะอยู่ตรงใจว่างตรงใจปล่อยวางนี่เองภาวนานะเข้านะเข้ามันก็รู้เรื่องใจเรามากขึ้นรู้อย่างนี้ดีกว่าไปรู้อย่างอื่นไปรู้เรื่องคนโน้นไปรู้เรื่องคนนี้เขาดีเขาชั่วเขาได้ดีได้ไม่มีประโยชน์อะไรรู้แล้วก็เก็บไว้เป็นสัญญาความจำที่ทำให้สมองเราเสื่อมทำให้สติปัญญาเราหมดไปแต่ถ้ารู้ธรรมะรู้เท่าไหร่ยิ่งไม่เสื่อมรู้มากยิ่งฉลาดมากเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งงามอ่ะคนยิ่งสาวยิ่งกิเลสอะคนยิ่งสาวยิ่งกิเลสเขาไม่มีธรรมะเขาไม่รู้จักข้ามความโกรธไม่ได้ทำใจให้เย็นลงสงบลงแก่ศีลแก่ธรรมก็บอกว่าแก่ยิ่งแก่ยิ่งงามก็บอกคือรู้จักวางใจเป็นเองไม่บ่นไม่ว่าใครทำใจเฉยใครจะทำไงรู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นก็เหมือนไม่เห็นทำเห็นใจตัวเองคือเห็นอย่างนั้นมันรู้ทันตัวเองใจโยมต้องหัดภาวนาศึกษาธรรมะให้เข้าใจตัวเองรู้จักจริตตัวเองสิ
คนเราถ้าเรียนจริตตัวเองไม่ได้ไม่รู้อะไร

คนเรามีจริต6มีโทสะจริตมีความโกรธเป็นอารมณ์อ้อคนโทสะจริตคือตัวเราเราก็ต้องโทสะจริตจะแก้อย่างไรมันจึงจะหายโทสะอย่างเดียวไม่พอแถมคิดจะเบียดเบียนคนอื่นในคิดอีกอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาใครทำดีเราไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือว่าคอยมีอารมณ์โทสะอยู่เรื่อยโทสะนี่ต้องภาวนามากๆแต่ภาวนามากๆทีมันก็โกรธมากขึ้นตรงนี้ยิ่งภาวนามากก็โกรธมากแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาใจของเราเรื่อยๆมีสติควบคุมแล้วก็สงสารใจเราโอ้โกรธแล้วเหมือนไฟเผาในใจเรานี่เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกนรกในใจตัวเองเราก็ไม่อยากเบียดเบียนใจเราอยากจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาลบล้างความรุ่มร้อนในใจเราให้ได้ก็พยายามสร้างความดีให้มากขึ้นขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันภาวนาขยันสวดมนต์ขยันปฏิบัติแล้วจริตอันนี้ก็หมดไปสิ้นไปนะเข้าก็ไม่มีโทสะจริตแล้วเราก็ตอนนี้เป็นพุทธจริตปัญญาก็เกิดขึ้นรู้เห็นความดีถูกต้องของเราแก้จริตตัวเองได้ในการภาวนาเจริญเมตตาสงสารตัวเองตอนนี้โลภจริตถ้าเกิดขึ้นคนมีความโลภอยู่เรื่อยมักใหญ่ไฟสูงอยากได้โน่นอยากได้นี่เพ้อฝันอยู่เรื่อยเห็นอะไรของอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้ไอเสื้อผ้านุ่งอยู่อย่างนี้แล้วยังใหม่ๆอยากจะได้อีกแล้วอยากจะได้สีนั้นอยากจะนี่มันเกิดความโลภไม่สิ้นสุดแก้ใจตัวเองหัดให้คนอื่นซะบ้างไอ้ของสวยๆไม่เอาให้คนอื่นไปเอาแต่ของไม่สวยไม่งามพยายามปลดเปลื้องทำให้ทานมากเยอะๆใจเราจะได้ไม่โลภอยากได้เอาไปทำทานนั่นแหละของเราอยากได้เอาไปทำทานเป็นของเราพยายามไม่ตนีพยายามไม่โลภแต่ก็พยายามพิจารณาว่าเรานี่เกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องตายมันเอาอะไรไปไม่ได้พอเราภาวนาไปนะเข้านะเข้าความโลภมันก็ดับจริตนี้ก็หมดไปจากเราก็สบายใจคราวนี้เห็นอะไรมันก็วางเฉยไม่โลภแล้วแก้จริตตัวเองด้วยโลภจริตมีจริตโมหจริตราคะจริตราคะจริตนี่มีมากไม่ว่าหญิงว่าชายมีราคะจริตเยอะเลยเห็นอะไรก็อยากชอบของสวยของงามชอบประดับประดาชอบของราณีก็ทำให้เราติดน่ะอะไรนั้นก็ได้มันก็ติดมาเลยคราวนี้มันก็ปล่อยวางไม่เป็นเขาเรียกว่าราคะจริตเราก็ต้องหัดพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่กินอาหารก็พิจารณาเรื่อยเลยคำกึ้งเราเลื่อยไปถึงกระเพาะก็พิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่ปนกันอุจจาระปัสสาวะพิจารณาภายในร่างกายของเราให้เกิดขึ้นแล้วค่อยๆตัดราคะได้เห็นอะไรก็ไม่เอาละมันก็ไม่มีอะไรดีกินไปแล้วก็มีเท่านี้เองใช้ไปแล้วก็มีเท่านี้เริ่มนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายได้มากก็ปรงตกราคะจริตก็เบาเหมือนกับเราจะไปหลงรักใครสักคนเรานึกว่าไอ้ตอนมันเป็นเราก็เอาเนาะถ้าเกิดเขาตายไม่นอนก็เราเอาไหมก็ไม่เอาอีกแล้วคันนี้ให้คนตายไม่เอาให้คนเป็นเอาราคะมันไม่ชอบคนตายไม่ชอบของสวยงามแต่เราต้องเอาผีมาหลอกแล้วก็กลัวแล้วคันนี้ราคานี่กลัวผีแล้วก็พยายามทำอย่างนั้นนะเขาก็หายใจมันก็เลยสงบคันนี้ก็วางเฉยได้ไม่ค่อยวุ่นวายอะไรแต่โมหะจริตนี่เป็นจริตที่แก้ยากที่สุดกับวิตกจริตคนวิตกจริตนี่คิดมากเขาเรียกว่าคนอภัพคนวิตกจริตนี่คนอภัพ

หมายถึงจริงๆเขานะไม่ว่าอะไรเลยเราคิดไปเองเท่านั้นเองคิดจนเป็นวิตกกังวลเขาเรียกกลายเป็นโรคประสาทเขาเรียกวิตกจริตคนเป็นโรคประสาทโดยมากคนเป็นโรควิตกจริตคิดเกินขอบเขตเป็นคนช่างคิดไม่พูดแต่คิดเก่งไอ้คนพูดเก่งจริงๆไม่คิดเก่งหรอกคนเก็บเงียบแต่คิดอยู่นั่นเองยิ่งเงียบเท่าไรยิ่งคิดมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่เงียบภาวนานะเงียบภาวนาไม่เป็นไอ้พวกนั้นปากไม่พูดแต่ใจคิดใจพูดแต่พวกภาวนานี่ของเงียบทางใจด้วยวิตกจริตนี่ต้องแก้มากวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ไม่มีเหตุผลก็เรียกว่าเหมือนกับคนที่มีสามีแล้วสามีต้องตายหรือต้องทอดทิ้งลูกนั้นยังเล็กๆอยู่สมมติว่าสามีทิ้งก็แล้วกันถ้าสามีตายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่สามีทิ้งแล้วลูกนั้นก็เลี้ยงลูกมาเล็กๆแล้วแม่ก็ใส่อารมณ์ให้ลูกพ่อมึงอย่างนั้นพ่อมึงเลวอย่างนี้พ่อทิ้งแม่อย่างนั้นพ่อทิ้งแม่อย่างนี้ผู้ชายอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็เกลียดผู้ชายแล้วก็ด่าเอาความไม่ดีของพ่อนั้นน่ะให้ลูกได้ยินลูกมันก็จำทุกวันว่ามันก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อมันก็คิดสร้างสมอารมณ์พ่อจะเป็นยังไงจะละก็แม่ก็พยายามพูดแต่สิ่งไม่ดีระบายอารมณ์ใส่ลูกผลที่สุดลูกคนนั้นกลายเป็นวิตกจริตคิดจึงกลายเป็นเด็กอภัพนะเขาต้องเด็กปัญญาอ่อนไปเลยก็มีกลายเป็นเด็กมีปัญหาแม่ก็ไม่รู้จะระบายอะไรให้ใครก็ต้องระบายใส่ลูกพอลูกโตแล้วจึงได้รู้ว่าลูกเราสอนลูกไม่เป็นความรักลูกก็ไม่รู้จะระบายอย่างไรอันนี้เรียกว่าคนไม่มีธรรมะดับตัวเอง แต่สำหรับพ่อแม่ที่แม่ที่เข้าหาธรรมะน่ะจะแก้ตกพอสามีเป็นงั้นเขาเข้าหาธรรมะเขาจะแก้ลูกแก้ตัวเองตกลูกจะไม่อาภัพอย่างนั้นแต่ส่วนมากที่อาตมาสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นสังคมทุกวันนี้ถ้าครอบครัวใดเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันจะเกิดความไม่พร้อมขึ้นมาทันทีนี่ยกให้ความว่าจริตเป็นอย่างนั้นพวกวิตกจริตจะเกิดอารมณ์อย่างนี้กับลูกทายทอดถึงลูกเลยแต่ถ้าใครมีวิตกจริตไม่ถือไม่มีพ่อแม่งั้นมันก็มีเพราะว่ามันเป็นกุศลที่ตนเองสร้างไว้หรือว่ากรรมตัวเองสร้างมากายมาเกิดเป็นคนวิตกจริตเราคงต้องแก้ด้วยธรรมะพยายามเจริญสติให้มากเลยเดินภาวนานั่งภาวนาแล้วก็พิจารณาหาเหตุหาผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็จะเปลี่ยนจริตตัวเองได้เลยคนที่คิดมากๆนอนไม่หลับนะพวกวิตกจริตทั้งนั้นแหละต้องอาศัยกรรมฐานนายโยมเห็นมาแล้วกรรมฐานได้ช่วยได้จริงๆถ้าโมหะจริตนี้ยิ่งร้ายหนักเลยแล้วพอแก่ตัวก็หลงโยมพวกโมหะจริตกินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เอาของวางไว้ที่ไหนได้ลืมหน้าหลงหลังพะวงกลายเป็นคนไม่ได้อะไรภาวนาก็คอยจะหลับอย่างเดียวไปไหนก็ลืมก็หลงเรื่อยอายุพอไป 6-70 แล้วแย่เลยคนนี้ชักหลงแล้วสิอันนี้เลยบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยได้แต่ความจำที่ไม่ดีไปเขาเรียกกลับไปเป็นเหมือนกับสัตวะเขาเรียกว่าเปรียบง่ายบอกว่าใจมันหลงเหมือนกับพวกสัตว์เลยไม่ต่างอะไรเลยพวกนี้จึงเป็นโมหะจริตต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องไปอยู่วัดต้องไปฝึกกับผู้คอยอบรมให้เราได้สติมากๆแล้วก็กลับมาทำใจให้ได้อันนี้เรื่องจริตของเราต้องแก้นะใครมีอะไรแก้นั้นนะโยมนะถ้าไม่แก้แล้วมันสร้างใหญ่เลยโยมเหมือนกับเรารู้ว่าปัญหามันเกิดกับลูกเราเพราะตัวเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยแม่เป็นผู้แก้เลยไม่ใส่อารมณ์ให้ลูกมันรับไม่ไหวนะเด็กๆตอนนี้เราก็ต้องแก้ตัวเองปุ๊บอ๋อจริตของเราโทสะจริตนี่เราหาทางแก้ตัวเองได้เหมือนหมอที่รู้จักไข้แล้วแสดงว่า
รู้แล้วว่าไข้นี้โรคนี้เกิดจากคนไข้เราจะต้องเอายาอะไรรักษาเพราะเรารู้สมุฏฐานของโรคแล้วเหมือนคนเราเป็นหมอตัวเองก็รู้ว่าอ๋อใจของเรามีจริตอะไรหาทางแก้ได้แต่เราโทสะจริตเลยโอ้เห็นตัวทุกวันเลยนี่เราก็แก้ได้ทันทีเลยปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติไม่เข้าใจตัวเองนะต้องเข้าใจตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวเราเราก็แก้อย่างนั้นแก้อย่างเดียวพอต้องจริตถึงว่าพระที่ปฏิบัติถูกต้องตามจริตตัวเองจึงบรรลุธรรมเร็วหรือว่าคนที่ทำกรรมฐานตรงกับจริตตัวเองจึงบรรลุธรรมเร็วถ้าให้กรรมฐานไม่ถูกกับจริตตัวเองไม่บรรลุธรรมเช่นพระสารีบุตรให้กับพระองค์หนึ่งเท่านั้นให้แล้วองค์นั้นบอกอยากสึกเลยทำกรรมฐานพระสารีบุตรอยากจะสึกทันทีสงสัยในรัตนตรัยหมดเลยไม่เชื่อเลยพอไปหาพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกเอ้าเธอไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเธอบวชเพื่อใครบอกบวชเพื่อพระพุทธเจ้าบวชเพื่อไปนิพพานอย่างนั้นเธอไม่ต้องคิดอะไรได้ไหมไม่ต้องถือศีลไม่ต้องถือธรรมศีลก็ไม่ต้องถือธรรมก็ไม่ต้องถือคิดอะไรเธอก็ไม่ต้องคิดได้มาทำใจเฉยๆได้บอกได้อย่างง่ายดีพอบอกพระสารีบุตรให้ถือศีลต้อง227โอ้กลุ้มเลยเหมือนย้ายพิจารณาอสุภะกรรมฐานในตนเองก็ไม่ชอบโอ้พระพุทธเจ้าไม่ให้ถืออะไรเลยสบายเลยปล่อยใจว่างว่างว่างเลยนิพพานเลยเลยบรรลุได้เลยถูกจริตตัวเองโยมกงก็จริตตัวเองคือตนเองเป็นพุทธจริตตนเองเป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีปัญญานะเคยเป็นลูกช่างทองมาแต่ชาติแต่ปางก่อนเคยเป็นผู้ดีมาชาติก่อนเคยทำแต่ความดีใครเอามาให้สิ่งไม่ดีไม่ชอบเลยอารมณ์เสียหมดแต่พระพุทธเจ้าจะรู้ว่าโอ้คนดีฉลาดก็ต้องให้อารมณ์ดีๆให้ใจว่างๆแต่ว่าแต่คนฉลาดสมัยพระพุทธเจ้าเขาสร้างไว้สมบูรณ์นะโยมนะเขาไม่เอาอะไรแล้วนะเขามาบวชไม่ได้ห่วงไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนมาบวชแล้วตัดใจเยอะแล้วก็จึงได้บรรลุได้เร็วไม่ใช่มาบวชอย่างเดี๋ยวนี้มันเขาบวชเพื่อสร้างบารมีสมัยนี้สมัยก่อนเขาบวชเพื่อบารมีเต็มอย่างพวกเราก็มาปฏิบัติเพื่อสร้างบารมีให้บารมีเต็มแต่สมัยพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบารมีเขาเต็มพอเขามาปฏิบัติอะไรเขาก็ได้สมบูรณ์ไปเลยเหมือนกับลูกคนรวยนะโยมเขาทำงานก็ไม่ได้เอาอะไรเงินเดือนเขาไม่หวังอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วคือมันเต็มอยู่แล้วทำไปไม่ให้มันไม่เป็นคนตกงานเท่านั้นเองเพื่อมันแก้เหงาแก้เสงไปเท่านั้นเองมันมีกินมีใช้พอมันคนมีบารมีเต็มนั่นแหละอันนี้เรื่องปฏิบัติเราก็ต้องพยายามนะดูใจของเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราหรือว่าเราสู้ใครไม่ได้มันสู้ได้ทุกคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกคนเรามีกายใจมีเท่ากันสุขทุกข์เท่ากันโยมเวลาเสียใจก็ร้องไห้มีน้ำตาเหมือนกันเวลาดีใจก็ยิ้มก็เบิกบานเหมือนกันไม่มีอะไรจะมามากมาน้อยกับกันหรอกทำไปเถอะไม่ต้องท้อถอยความดีก็ปฏิบัติธรรมนี่ช่วยได้ช่วยแก้ใจตัวเองถึงว่านี่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมมีประโยชน์เยอะเลยเพียงเราแค่ยึดหลักเดียวเราก็ช่วยแก้ทุกข์ของเราได้มากเลยนะในชีวิตนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ทิ้งคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์เลยในชีวิตนี้แต่ทิ้งเมื่อไรเสียหายเมื่อนั้นถ้าไม่ทิ้งแล้วเราก็มีความเจริญตลอดไปวันนี้ก็บรรยายมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมผู้ใคร่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จงมีที่พึ่งของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไป
ก็อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไปมรรคผลก็จะเกิดกับตัวเราอย่างน้อยเราก็ได้สร้างสมอบรมบารมีของเราให้พอกพูนมากขึ้นจะได้ไม่เสื่อมคลายขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนี้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความเจริญในธรรมวินัยคำสอนพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในดวงใจให้มีความเจริญในหน้าที่และการงานปรารถนาสิ่งใดก็จงได้ดังที่สมความปรารถนาธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ู้ดีทุกคนเนี่ยขี่รถเบนซ์ขี่รถ BM ยี่ห้อดีๆไปลำโหผู้ดีหายหมดเลยรถติดหน่อยก็ด่ากันนี่ฮะด่าได้ปากไม่ได้ก็ด่าในใจก็ยังดีด่าใครไม่ได้ก็ด่ามันในรถก็ยังดีอย่างเงี้ยอุตส่าห์ขี่รถผู้ดีมาแล้วนะใจมันยังผู้ดีไม่ได้เราโมโหนะโยมใช่ไหมแต่ถ้าผู้ดีจริงๆต้องไม่ด่าเขานะฮะผู้ดีจริงๆต้องไม่ด่าต้องไม่โกรธผู้ดีแปลว่าอยู่ดีกินดีใจดีเรียกว่าผู้ดีนะไม่ใช่ผู้ดีแต่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่ๆโตๆมีตำแหน่งสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าผู้ดีไปนั่งอยู่ในรัฐสภาแล้วผู้ดีแล้วด่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผู้ดีใช่ไหมฮะผู้ดีไม่ได้เงี้ยผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันนั่นก็เรียกผู้ดีนะพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเป็นผู้ดีไงเวลาไปบวชเป็นพระต้องอาตมาเจริญพรโยมแม่โยมพ่ออย่างเงี้ยไอ้อีมึงกูในวัดไม่ได้เป็นพระห้ามไอ้อีมึงกูนะท่านสอนให้ความเป็นผู้ดีเอาเชื้อกษัตริย์มาสอนนะ ตอนนี้คนเราความเป็นผู้ดีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนดีมีขอบเขตแค่ไหนเขาคิดว่าเขาผู้ดีแล้วเขามีเงินเป็นผู้ดีแล้วเขามีตำแหน่งสูงเป็นผู้ดีแล้วเขามีบ้านช่องใหญ่โตมีเงินมีทองเป็นล้านเนี่ยผู้ดีแล้วไม่ใช่ผู้ดีนะฮะผู้ดีมันต้องใจดีผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันเวลาด่ากันทะเลาะกันผู้ดีไม่ยอมไม่มีผู้ดีเลยใช่ไหม เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องแก้ไขธรรมะแก้ไขเหมือนก็สมัยพระพุทธสมัยก่อนนะเจ้าไปดินเขาบอกเอ๊ตัวจังไหลเนี่ยมันมียังไงนะเขาว่าไอ้ตัวจังไหลเนี่ยเข้าบ้านใครพังหมดอยู่เมืองใครก็พังหมดตัวจังไหลเนี่ยถ้าใครจับตัวจังไหลได้ในบ้านเมืองคงจะอยู่ร่มเย็นนะเพราะตัวจังไหลไม่มีแล้วเนี่ย ที่ก็ด่าไอ้จังไหลไงนะจังไหลเข้าบ้านใครบ้านไหลบ้านนั้นเนี่ยจังไหลเข้าเมืองใครจังเข้าประเทศไหนพังบ้านนั้นก็เลยเจ้าบดีก็คิดตัดต้นไฟเลยตัดต้นลมก่อนที่ไฟจะไหม้อย่างเงี้ยท่านว่าตัดตัวจังไหลดีกว่าบ้านเมืองเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้หมดจังไหลสักทีก็เป่าประกาศเลยบอกใครจับตัวจังไหลได้จะให้รางวัลอย่างงามนะฮะไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายก็หากันใหญ่เลยไปถามคนเฒ่าคนแก่ตัวจังไรเป็นยังไงใครรู้จักไหมไอ้นั่นก็บอกกูเกิดมาตั้งท้องพ่อท้องแม่กูไม่เคยเห็นตัวจังไรสักทีแต่ก็ได้ยินเขาว่าจังไรจังไรเข้าบ้านใครมันที่นาดบ้านนั้นชิบหายบ้านนั้นจะจับยังไงได้ตัวจังไรทุกคนก็

ได้ยินชื่อมานานแล้วเกิดมาแต่ครั้งไหนก็ได้ยินว่าตัวจังไรเ นชาบดินก็เลยเป่าประกาศไปเจนคนไปถึงฤาษีบำเพ็ญตบะในป่าแล้วบวชจะบอกท่านฤาษีรู้จักตัวจังไรบอกเมย์กูรู้จักตัวจังไรบอกเมย์รู้จักเลยเนชาบดินให้มาเป่าประกาศให้หาตัวจังไรจะได้จับตัวจังไรไปทำลายซะบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาเดี๋ยวจะจับจังไรให้ คนเรามีปัญญาจับตัวจังไรได้นะโยมแม้แต่เจ้าบิดินนี่มีเงินมีทองมีใหญ่เป็นตัวยังจับตัวจังไรไม่ได้โยมนะคนต้องมีธรรมะถึงจับตัวจังไรได้นะเหมือนตัวจังไรตัวโกรธนี่โยมใครจับได้ไหมจับได้ไหมใครจับได้ไหมคนโง่จับได้ไหมเจ้าถีจับตัวโง่ตัวโกรธได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวโกรธได้ไหมนายกรัฐมนตรีจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้ด็อกเตอร์จับตัวโกรธได้ไหมเฮ้ยนี่กรมโรงงานเภสัชกรใครจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้นะเวลาโกรธก็แหลกเลยจับไม่ได้มันจับไม่ได้จึงได้โกรธกันทุกวันจึงได้ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมแต่มีคนจับตัวโกรธได้นะเดี๋ยวจะบอกให้ใครจับได้แต่มีคนจับตัวโกรธได้ก็เหมือนฤาษีได้มีธรรมะจับตัวจังไรได้จับด้วยปัญญาโยมตัวโกรธมันไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมแล้วโกรธไม่มีตัวตนมันมีตัวโกรธมีตัวพยาบาทมีตัวอิจฉามีตัวริษยาโอ้โหเยอะเลยมันอยู่ในนั้นลูกหลานมันเต็มหมดฮะเวลามันเกิดตัวเดียวมันงอกออกมาทั้งหลายอย่างเหมือนกับแบคทีเรียนะฮะแบคทีเรียมันเกิดตัวเดียวมันขยายเชื้อออกตั้งเยอะไวรัสตัวเดียวขยายเชื้อตั้งเยอะนะฮะทีแรกมันเกิดแค่คนเดียวใช่ไหมไวรัสแบคทีเรียพอติดต่อนะโอ้โหไปได้ตั้งหลายคนยิ่งไวรัสดีอันนี้กำลังน่ากลัวใหญ่เลยฮะให้เข้าไปฝรั่งตายทุกวันทุกวันเนี่ยไวรัสเอดนะฮะขยายเชื้อให้กันได้ แล้วไม่มียาฆ่าให้ตายด้วยไวรัสตัวโกรธนี่ถ้าพูดกันก็เหมือนไวรัสนะฮะที่ฆ่าตายยากเหมือนตัวเอดนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วฤาษีก็บอกให้ไปตัดกระบอกไม้มาฤาษีก็แอบขายไอ้ชั้นหมากนะ แอบขายชั้นหมากที่มันแห้งๆอ่ะใส่เข้าไปในกระบอกแล้วก็ปิดอย่างดีปิดไว้เอาไอ้ ใบตองอัดปากกระบอกไว้สมัยก่อนพวกสารพวกอะไรที่จะไปทงส่งถึงเจ้าไปดินหรือส่งอะไรก็ต้องใส่กระบอกไม้กันนะใส่กระบอกไม้ไผ่กระบอกอามาบอกเองนะพอไปถึงที่พระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่าเปิดเลยไม่ได้นะแล้วไปตำทางห้ามเปิดในตัวจังไรมันจะบินหนีไปนะเองต้องไปเปิดในท้องพะโลงให้คนมาเยอะๆและให้ดูกันว่าตัวจังไรจับตัวจังไรได้แล้วให้มาดูกันให้เปิดในท้องพะโลงพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจนะบ้านเมืองกูจะหมดจังไรเลยคนนี้จับตัวจังไรได้แม่ฤาษีนี่เก่งจังจับโจจังไรมาได้ใส่กระบอกมาอามาก็ดีใจจะได้รางวัลอย่างงามก็พระเจ้าแผ่นดินก็มาเปิดท้องพะโลงเปิดดูมันกระบอกมันลึกเนี่ยโอ้ตัวจังไรอยู่คนก็มองนะไอ้คนแก่ๆหน่อยก็ตามองมันดำๆดูข้างในเป็นไงตัวไหนเป็นไงกูดูมั่งนั่งดูรูปร่างเหมือนเขียดนะนายดูคนไม่ใช่เหมือนตะปาดนายดูคนเหมือนอึงนะเหมือนคางคกดูกันไปดูมาเถียงกันเป็นแซงแซ่เลยคันนี้กูเชื่อตากูว่ากูดูแม่นกว่ากูว่าเขียดนะไอ้มึงมันตาคนแก่แม่แน่ใจเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันทั้งท้องพะโลงเลยจะตีเขาแล้วสิคันนี้ก็จะตีกันเพราะไอ้ตัวจังไรมันมองไม่เท่ากันพระธรรมวิริยก็เห็นนี่ทำไมเกิดเรื่องกุลาขนโหตัวจังไรนี่ร้ายจริงๆแค่มองหน่อยเดียวก็จะตีกันทั้งท้องพะโลงทะเลาะกันหมดเลยมึงกูตาดีมึงตาไม่ดี
โอ้โหตัวจังไรอยู่เมืองนี้ไม่ได้เอาพาออกมาเลยก็บอกเผาไปทิ้งให้พาตัวจังไรออกมาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันอยู่ลึกพาออกมาเลยเป็นฉันหมากเสียท่าฤาษียังไงโยมเข้าใจไหมตัวจังไรอยู่ที่ไหนโยมนะจับได้ไหมพระเจ้าไปดินจับตัวจังไรได้จับได้แล้วบ้านเมืองกูเจริญคราวนี้เองจับตัวจังไรได้ทุกคนต่อไปนี้ให้รักกันสามัคคีกันจงน้ำหนึ่งใจเดียวอย่าทะเลาะกันคนเราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันไม่กี่วันก็ตายช่วยกันทำมาหากินให้บ้านเมืองเราเจริญให้น้ำไปให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอย่าทะเลาะกันเฮ้ถ้าไม่ทะเลาะกันคนจะไม่มีจังไรเลยถ้าไม่โกรธกันไอ้ตัวโกรธนี่ตัวจังไรต่อไปนี้พวกเราเลิกทะเลาะกันเลิกโกรธกันหมดตัวจังไรใช่ไหมทำได้ไหมสมัยก่อนเขาก็ฉลาดนะคนนั้นโยมนะจะหาว่าคนสมัยก่อนไม่ฉลาดเขาตัดตัวจังไรได้อะแต่คนทำไมนี้จับไม่ได้โยมจะฉลาดได้ยังไงตัวโกรธนี่นะฮะตัวโกรธเข้าอยู่บ้านไหนเดือดร้อนบ้านนั้นโยมใช่ไหมสามีกับภรรยาทะเลาะกันไม่จบจนต้องแยกที่นอนกันทุกวันเนี่ยสามีต้องไปหาเมียเมียน้อยก็เพราะไอ้เรื่องตัวนี้นะฮะพอทะเลาะกันไม่จบอยู่กันบ้านไม่ติดก็เพราะว่าใจเราไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมละตัวโกรธทิฏฐิมานะมันโตขึ้นทุกวันทำไมมันจึงเป็นมากอะโยมเมื่อก่อนทำไมมันเป็นไม่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนมันไม่โตความโกรธมันไม่โตก็เมื่อก่อนเราเป็นเด็กใครว่าอะไรเราก็เถียงไม่ได้แล้วก่อนเราเป็นนักเรียนใครว่าอะไรเราก็ไม่เถียงก็เราเป็นนักเรียนเมื่อตอนเราเป็นลูกเขาว่าไงเราก็เป็นลูกตอนนี้เราเป็นไรโยมเมื่อตอนเราเป็นลูกน้องใครว่าไงก็ไม่เป็นไรอีกตัวนี้พอมันโตขึ้นทุกวันใช่ไหมตอนนี้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอายุเท่านั้นฉันอายุเท่านี้ฉันผ่านโลกมาเท่านั้นอะไรแล้วมันโตทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมามากใช่ไหมมันมีตัวตนมากตัวนี้มันจึงได้ใหญ่ขึ้นมันเหมือนมันสร้างฐานมันมาอย่างมากมันไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้ใครเคยพูดมามากเคยคิดมามากเคยทำมามากเคยเที่ยวมามากเคยกินมามากเคยประสบการณ์มามากมันไม่มากขึ้นทุกอย่างมากเลยเป็นไงโยมมากแล้วยอมคนน้อยไม่ได้มันต้องมากต่อไปอีกใช่ไหมเหมือนคนกินเหล้าแข่งกันอ่ะอุ้ยกูเนี่ยกินมานานแล้วกูเนี่ยเมายากยังไงต้องพยายามกินไม่ให้เมากับคนอื่น2ขวดกูก็ไม่เมา3ขวดก็เมาคือจะพยายามเป็นขอทองแดงให้เมาน้อยกว่าคนอื่นกินจนตายโยมเพื่อชนะความเมาหรือเพื่อชนะให้ตัวเองเป็นคนกินเหล้าเก่งเพื่อคนเพื่อนๆจะได้ยอมรับว่าไอ้เนี่ยขอทองแดงไอ้เนี่ยตายก่อนเขาฮะไอ้คนยอมแพ้ก็โหไม่ไหวแล้วแก้วเดียวหมื่นแล้วกลับบ้านละกูไม่ไหวหรอกสองแก้วสองแก้วบอกพอแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วบอกไม่สู้ไอ้นั่นรอดตายโยมไอ้ตัวสู้นั่นตายฮะเป็นไงโยมมันสะสมไปมากคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสำคัญตนผิดนะใจเราเหมือนกันโยมถ้าเราคิดว่าเรารู้มากเราโตมากเราทำงานมากเราเข้าใจมากต้องมีความเห็นทุกอย่างว่าตัวเราเนี่ยสำคัญแล้วจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เบิกบานทำจิตของเราเนี่ยให้เศร้าหมองทำให้เราเนี่ยตัวตนพวกเนี่ยมันหลงทำให้เราเห็นผิดทำให้เราเป็นคนมีทุกข์นะไม่สามารถจะกำจัดทุกข์ที่อยู่ในใจเราได้เลยสามารถไปว่าคนโน้นได้ด่าคนนี้ได้ทุกคนยอมรับตัวเองได้แต่ใจเราสิเราแก้ไม่ได้เราปลดเปลื้องทิฏฐิมานะตัวตนออกไปไม่ได้มันเศร้าหมองอยู่มันขุ่นข้องอยู่มันคิดอยู่มันปรุงแต่งอยู่นี่เรื่องจิตใจ
ถ้าเราจับตัวนี้ได้โยมพุทธเจ้าก็บอกว่าวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะจับได้นะไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนจบด็อกเตอร์มาจากประเทศไหนก็จับตัวนี้ไม่ได้จับตัวร้ายตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวจิตทิฏฐิมานะตัวโกรธตัวนี้ฮะจิตดวงนี้ต้องทำให้เบาบางทำให้มีสติเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกรู้ทันจิตตัวเองได้ตัวนี้จึงจะจับได้แต่ถ้าปกติคนธรรมดานี่จับไม่ได้โยมไม่รู้หรอกเขาโกรธเขาก็โกรธไปนั่นแหละโกรธไปคิดว่าเขาโกรธดีเขาก็คิดว่าความโกรธเขาดีเขายังเป็นตัวตนของเขาอยู่เขากลายเป็นพอใจในความโกรธเขาได้ซ้ำไปว่าเมื่อกี้ครูว่าคนนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยสบายใจแล้วเนี่ยฉันเถียงคนนั้นฉันด่าคนนี้ฉันโกรธคนนั้นฉันโกรธคนนี้กลายเป็นว่าโกรธนี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านจะไม่มีความสุขเลยนะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มาปฏิบัติกับงานประจำวันถึงเมื่อเราทำงานแล้วโกรธจะมีความสุขไหมโยมทำงานแล้วมีความกังวลจะมีความสุขไหมทำงานแล้วห่วงหน้าพะวงหลังจะสุขไหมโยมนี่เนี่ยคือตัวทุกข์ของประจำขันเขาเรียกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่ถึงห้าเราโยมมันแค่หนึ่งเดียวก็เป็นทุกข์นะดังนั้นเรียกว่าคนที่จะทำงานให้มีความสุขได้เนี่ยคือคนที่รู้ใจตัวเองคนรู้ใจตัวเองมีกี่คนโยมคนรู้ใจเพื่อนมีใช่ไหมคนรู้ใจเพื่อนไม่ขัดขอเพื่อนรู้ใจเพื่อนแต่ที่จริงนะไม่รู้ใจหรอกแต่ไม่ขัดขอเพื่อนคนรู้ใจสามีทำไงโยมไม่ขัดขอสามีภรรยามีรักมากเลยภรรยาคนนี้หวานตลอดเลยคนที่ไม่ขัดใจภรรยาภรรยารักโอ้ยสามีคนนี้ดีมากเลยรู้ใจฉันรู้ใจลูกไม่ขัดขอลูกเลยโอ้ลูกรักเป็นเพื่อนกับลูกลูกชอบเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนรู้ใจลูกถ้าลูกรู้ใจพ่อแม่อยู่โอ้ยิ่งลูกดีใหญ่เลยคนนี้นี่ลูกดีมากลูกฉันรู้ใจพ่อแม่ฉันได้ลูกดีอาจารย์รู้ใจลูกศิษย์เข้าใจความเป็นอยู่ของลูกศิษย์เข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์สามารถพูดให้ถูกใจลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เข้าใจอะไรได้ดีแต่คนที่รู้ใจกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีแต่ลักษณะภายนอกว่ารู้ใจกันนะแค่ว่ารู้ใจกันเจ้านายรู้ใจลูกน้องเป็นไงโยมไม่ด่าไม่ข่มขู่ลูกน้องเห็นให้เกียรติแก่ลูกน้องเห็นความสำคัญลูกน้องรู้ใจเจ้านายเป็นไงโยมทำตามเจ้านายสั่งแล้วก็เคารพรักซื่อตรงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงามลูกเจ้านายก็สบายใจลูกน้องก็สบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับคนรู้ใจดีไหมโยมดีไหมเราอยู่กับคนรู้ใจเนี่ยร้อยคนเท่ากับอยู่คนไม่รู้ใจคนเดียวหนักใจกว่าใช่ไหมแล้วอยู่คนเยอะๆเนี่ยรู้ใจเราทุกคนโอ้โหสบายมองหน้าก็มองกันสนิทตาฟังก็สนิทหูแต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้ใจเพียงคนเดียวเนี่ยขวางใจจังเลยข้องใจบางคนนี่ย้ายงานแต่คนคนเดียวย้ายงานหนีงานออกจากงานปัญหาเรื่องงานจากคนคนเดียวที่ไม่รู้ใจกันนะแต่คนเราที่ทำอะไรให้มีความสุขได้เนี่ยคนรู้ใจกันทำไงเราจะเรียนวิชารู้ใจกันได้โยมได้ไหมรู้ใจสามีรู้ไหมว่าสามีชอบอะไรแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเรามีทิฏฐิเราก็รู้ว่ามันชอบนี้แต่กูไม่ชอบมันอ่ะทำตามไม่ได้รู้ว่าภรรยาชอบนี้แต่ทำไม่ได้เพราะตัวเองทำตามที่ตัวเองชอบใช่ไหมโดยมากเราก็รู้นะว่าภรรยาชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบอย่างนี้เราก็รู้ว่าสามีชอบนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราทำตามอย่างนี้เพราะเราชอบอย่างนี้รู้ว่านายชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบแบบนี้เราก็รู้ว่าลูกน้องชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะนายไม่ได้ชอบอย่างลูกน้องใช่ไหมรู้ว่าลูกเนี่ยชอบอย่างนี้แต่เราทำตามลูกไม่ได้เพราะพ่อแม่ชอบอย่างนี้เ
ไอ้พ่อแม่ก็รู้ว่าลูกพ่อแม่ชอบอย่างนี้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ชอบนี้แต่ทำตามไม่ได้ก็รู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกนี่เที่ยวใช้เงินเปลืองคบเพื่อนไม่ดีอยากให้ได้ลูกพูดจาเรียบร้อยเรียนเก่งๆว่างอนสอนได้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องการนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะมันทำยากเพราะมันมีเพื่อนชวนเที่ยวเพื่อนชวนใช้เพื่อนชวนพูดจาไปในทางสนุกที่จะทำตามพ่อแม่เนี่ยมันยากเพราะมันฝืนใจเพราะพ่อแม่เองก็ทำไม่ได้เพราะตอนพ่อแม่เป็นเด็กพ่อแม่ก็ทำไม่ได้แต่นี้มาเป็นเด็กเราเป็นเด็กจะให้เราทำตามได้ยังไงก็ทำไม่ได้ฝืนใจตัวเองนะภรรยาก็เหมือนกันนะก็รู้ว่าสามีนี่ชอบนี่แต่ฉันทำไม่ได้ฉันเป็นคนละใจอ่ะรู้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าฉันจะเอาชนะใจเธอนะไม่ยากอ่ะเพราะฉันรู้นิสัยเธออยู่แล้วแต่ฉันไม่ยอมนะภรรยาบางคนนะรู้ว่าสามีชอบนี่แต่ว่าแต่ทิฏฐิมันมีตัวเองก็มีความรู้เหมือนกันก็เลยยอมไม่ได้มันก็เลยมีการอะไรมีการเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ตลอดเวลาพูดเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นกระทำเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นความเห็นเลยไม่ตรงกันเพราะยอมกันไม่ได้เพราะไม่รู้ใจกันนะแต่ถ้ารู้ใจเนี่ยนะทีนี้ทำไงปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมทุกวันนี้โยมใช่ไหมโยมปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสังคมที่ไม่รู้ใจกันและที่รู้ใจไม่ตามใจกันและก็ขัดใจกันทุกวันนี้ขัดใจกันใช่ไหมทำยังไงจะไม่ขัดใจเขาปัญหามีอย่างเดียวเหมือนอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินจับเอากระบอกมันมาเผาไฟเนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนเลิกโกรธกันก็คือว่าทุกคนต้องแก้ใจตัวเองถ้าเราจะอยู่กับคนเราเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยแก้ใจตัวเองนะถ้าทุกคนนั้นแก้ใจตัวเองด้วยกันไม่โกรธไม่คิดในแง่ร้ายคนอื่นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญฉันก็ดูใจตัวเองว่าฉันเป็นอย่างไรดีตามเขาไหมชั่วตามเขาไหมสุขตามเขาไหมทุกข์ตามเขาไหมเราใจเราเป็นไงภรรยาพูดอย่างนี้เราเป็นยังไงสามีพูดอย่างนี้เราเป็นไงเราทำใจของเราได้ไหมคนในที่ทำงานพูดอย่างนี้เป็นยังไงเราวางเฉยได้ไหมนายพูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอย่างนี้เราวางเฉยได้ไหมถ้าเราเนี่ยนะรู้ใจตัวเองนะถ้ารู้ใจตัวเองว่าโกรธยังไงไม่โกรธยังไงสุขทุกข์ยังไงคนเราถ้ามองใจตัวเองได้นั่นแหละบุคคลนั้นอยู่กับใครก็ได้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นนายที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเพราะคนนั้นรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาเนี่ยรู้ใจตัวเองถ้าสมถะวิปัสสนารู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็จะจบกันนะรู้ใจตัวเองเนี่ยจบกันตอนนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยยากที่จะอยู่กับใครยอมนะยากที่จะอยู่ใครบางคนไม่แต่งงานน่ะดีแล้วโยมพอแต่งงานก็ทะเลาะเขาพอใจตัวเองยังไม่รู้ใจใครใช่ไหมดีนะไม่แต่งงานทำไมว่าเป็นโสดน่ะดีแล้วบางคนนะสมัยนี้ไม่แต่งงานน่ะดีเพราะอยู่ที่วัดนี่เห็นปัญหาเยอะเลยพ่อแม่อย่าร้างกันทะเลาะกันเด็กมีปัญหาเยอะเลยนะพอได้ลูกมาก็สอนลูกไม่เป็นเพราะตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจสามีใช่ไหมเพราะที่สุดลูกนี่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่รู้ใจลูกแล้วก็สอนลูกไม่เป็นผลที่สุดลูกไม่มีที่พึ่งทางใจก็ไปคบเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีก็ไปในทางที่ไม่ดีผลสุดตัวเองก็รังเกียจลูกตัวเองเลี้ยงไม่ได้เอาไม่อยู่ปัญหาสังคมเอาไปไว้วัดนี่ยังไม่ใช่แหล่งสุดท้ายนะโยมนะถ้าวัดอบรมไม่ได้ก็ส่งหมู่บ้านปัญญาไปบ้านเมตตาไปฮะนี่วัดกำลังรับภาระอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการที่ไม่รู้ใจกันพ่อแม่ไม่รู้ใจกันสามีภรรยาไม่รู้ใจกันแล้วก็ไม่รู้ใจลูกตัวเอง
แต่งได้เลี้ยงเขาให้ดีสิใช่ไหมฮะ

เท่าพอดีตัวนึงแต่งได้จะมีลูกก็ต้องว่าลูกเราจะมาจะควบคุมลูกเราคนโดนลูกเราให้มีอนาคตให้ได้ให้อยู่ในโอวาทเราไม่ใช่นึกอยากแต่งก็แต่งแต่งแล้วก็ยาล้างแต่งแล้วก็ลูกก็มีปัญหาในสังคมอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มาอยู่โน่นไปดิสโก้แล้วก็ไปด่าลูกไม่ดีที่จริงลูกมันดีแต่พ่อแม่มีปัญหาเองใช่ไหมฮะไม่ใช่แก้ที่ลูกต้องแก้ที่พ่อแม่แต่เราไปโทษที่ลูกไม่ได้นะดังนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้านิยมแก้ปัญหาที่ใจนะถ้าเราเข้ากับใครไม่ได้อย่าไปโทษเขาไม่ดีเด็กนักเรียนตอบตกหาว่าครูในลำเอียงถูกไหมโยมไอ้คนนั้นน่ะเรียนเก่งสู้หนูไม่ได้หรอกแต่มันได้แต่หนูนี่สอบตก

ไม่ได้หรอกแต่มันได้แต่หนูนี่สอบตกครูนี่ลำเอียงอ่ะเพราะไม่เคยไปคุยกับครูจะได้หรือโยมแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองว่าเขานะอาจจะบกพร่องอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนไม่รอบคอบก็ได้อาจการเวลาตอบเขาจะไม่ทบทวนนึกจะตอบก็ตอบส่งไปแบบให้ตัวเองเก่งก็ได้แต่คนเราไม่มั่นใจตัวเองหรือไม่ทบทวนก็อาจจะตกได้แต่คนที่มันไม่เก่งแต่มันทบทวนแล้วทบทวนอีกตัดสินใจถูกต้องมันตอบถูกมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไปโทษว่าครูให้คะแนนลำเอียงนายมนะนี่เรื่องของมโนกรรมนี่เรียกว่ามโนกรรมแก้กรรมตัวนี้แก้หมดเลยโยมนะพอมโนกรรมนี่ดีแล้วอโหสิกรรมนะพอแก้กรรมตัวนี้ได้เนี่ยอโหสิกรรมเหมือนองคุลิมานะโยมฆ่าคนเป็นพันคนพอท่านสละพอท่านเมตตาปุ๊บพอท่านเห็นว่าโรคนี้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรจริงจังที่หลังยั่งยืนมันเป็นการกระทำที่เห็นผิดเห็นถูกเท่านั้นเองท่านก็ปรงปฏิรักตามพระพุทธเจ้าจิตท่านก็สว่างพอจิตสว่างกิเลสครอบงำท่านไม่ได้ท่านก็เอาดวงจิตที่สว่างมาเป็นอารมณ์ท่านก็กินเดินนั่งนอนจิตของท่านก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละก็ผลกรรมทำใจให้ที่มืดให้มันสว่างใช่ไหมมันก็ห้องนี้เข้ามาแล้วมืดแล้วเปิดไฟให้สว่างแล้วมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนอยู่ในที่มืดมันไม่เห็นอะไรมันก็มองไม่ออกว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงก็มันอยู่ในที่มืดจะเชื่อได้ไงโยมไอ้คนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยพวกนั้นน่ะอยู่ในที่มืดนะไอ้คนที่เอ๊ะไม่เห็นนรกทุกทีไม่เห็นสวรรค์ทุกทีไม่เห็นนิพพานทั้งสิ่งมันอยู่ในที่มืดโยมแต่ถ้าคนถึงที่สว่างแล้วมันจะเห็นนะคนที่จะเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ได้ต้องสว่างสว่างสวยจึงจะเห็นจึงจะเห็นแดนสวรรค์คนจะถึงนิพพานนะสว่างที่สุดไม่มีอะไรจะมืดแล้วไม่มืดแล้วจึงถึงนิพพานถ้ามืดเลยเป็นปุถุชนคนโกรธนี่มืดมากคนโลภนี่มืดมากคนหลงนี่มืดมากเขาเรียกว่าตัณหาหน้ามืดเห็นไหมตัณหาหน้ามืดไม่รู้ว่าใครเอาทั้งนั้นแหละเขาตัณหาหน้ามืดพอมันอยากได้มันก็หน้ามืดเนี่ยแต่ไม่มันหัวใจที่มันมีสมาธิปัญญาแล้วมันสว่างมันไม่มืดดังนั้นคนเราที่บอกว่านรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นนี่คือเรียกว่ามันยังมืดอยู่หน้ายังมืดอยู่ใจยังมืดอยู่แต่ทำไมจึงจะเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้านี่โยมก็เห็นสิไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆอย่างพวกเราอย่างพวกโยมค้นคว้าหลักของเภสัชกรค้นคว้านี่โยมอยู่เฉยๆโยมดูได้ไหมโยมก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องค้นคว้ากันทุกวันเลยมันจึงจะรู้มูลรากของยามูลรากของโลกหรือมูลเหตุสมุฐานของยาของโลกเพราะอยู่เฉยไม่ได้การกระทำคือการความเพียรใจเราก็เหมือนกันเนี่ยที่พระเจ้าท่านรู้เนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่เฉยท่านค้นคว้าท่านค้นยังไงโยมท่านค้นหาหลักของใจว่าจะให้ใจเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ได้ยังไงจะให้ใจสงบได้ไงท่านพอมีหลักของใจแล้วท่านก็อยู่ได้เลยหลักของท่านก็คือหลักของอานาปานุสตินิยมหลักอานาปานุสติเนี่ยหลักของใจอย่างคนเราทุกวันนี้อยู่ได้ลมใช่ไหมโยมอยู่ได้ลมใช่ไหมพูดกันหยาบๆอยู่ได้ลมใช่ไหมถ้าตัวพวกโยมนอนหลับแล้วหมดลมตายไหมไม่ตื่นเลยใช่ไหมอยู่ได้ลมพระพุทธเจ้าท่านจับตรงนี้เองจับลมหายใจจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนจับจนละเอียดจนจิตของท่านเนี่ยไม่ไปคิดถึงใครคิดแต่ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นจนจิตท่านเนี่ยว่างถึงนิพพานได้เพราะท่านมีหลักของลมมีหลักของใจเหมือนทุกคนเราก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยอยู่ได้ลมนะถ้าไม่มีลมอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้หายใจไม่สะดวกเลยจะอยู่ไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหายใจขัดๆเท่าไหร่เนี่ยจะขัดน้อย

อันนี้ไปโรงพยาบาลได้แล้วแสดงว่าลมไม่ดีแล้วถ้าไปถึงโรงพยาบาลบอกหมดลมแล้วอ้าวตายแล้วนี่มันจะขนแล้วผีนี่กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่อื่นเพราะไม่มีลมแล้วคนเราก็เป็นกันมากันมานานเลยใช่ไหมโยมพวกที่อยู่ไม่ได้ก็พวกหมดลมเหมือนกันนะโยมแต่ถ้าอยู่ทั้งถ้ายังไม่หมดลมอยู่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านจับธรรมชาติง่ายๆเนี่ยให้จิตของท่านว่างได้สงบได้แต่พวกเราลืมหลักของใจเองนะบุญก็อยู่ตรงนี้เองบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้เองท่านจับในตัวท่านนี่แหละฮะไม่ได้จับที่คนอื่นท่านมาดับความโกรธคนอื่นก็ดับที่ใจท่านดับที่ลมหายใจดับที่กายท่านมาดับอะไรหรือศึกษาอะไรทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าศึกษาที่ใจท่านทั้งหมดเลยเริ่มต้นท่านดูลมหายใจแล้วท่านก็ดูกายอาการ32พระอรหันต์นี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังไงโยมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจไม่ไปคิดข้างนอกตัวตนเข้าใจมั้ยฮะเวลาเดินใจท่านก็อยู่กับเดินเวลานั่งใจท่านก็อยู่กับนั่งเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนเวลากินใจท่านก็อยู่กับกินท่านไม่ได้จิตทรงจิตออกข้างนอกเหมือนคนปุถุชนจึงเรียกว่าพระอรหันต์ไม่หันลีหันขวางแล้วไอ้เรานึกกินก็คิดถึงเรื่องโน้นกินก็คิดถึงที่นี่เอ๊ะไอ้โน้นก็อร่อยนี่ว่าไอ้นี่ก็อร่อยเอ๊ะเดี๋ยวไปร้านโน้นเดี๋ยวไปร้านนี่ให้มันดีกว่านี้นี่กินแล้วเราไม่ได้จิตก็ไม่อยู่ที่กินหันลีหันขวางอยากจะกินอย่างโน้นอย่างไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นี่กินแล้วจิตท่านมีพลังอยู่กับกินท่านไม่เอาจิตไปไว้อื่นสักแต่ว่ากินเวลานอนใจท่านก็อยู่ขนอนไม่ได้คิดเพ้อฝันไปอย่างอื่นกายนอนใจท่านก็อยู่ดูกายนอนตลอดเดินกายท่านก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเดินเท้าขวาเท้าซ้ายท่านดูการเดินตัวเองตลอดเวลาการเรียนเป็นพระอรหันต์คือการเรียนไม่โกรธคือคนเราพอใจอยู่กับตัวแล้วไม่โกรธเช่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเขาด่าปุ๊บได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นไงก็รู้แต่จักว่าเสียงเนี่ยเสียงมันอยู่ที่ด่ามันอยู่ที่หูเนี่ยมันก็ดับอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รู้เฉยเขาก็ไม่โกรธแต่เราไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเขาด่าปุ๊บมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูเรื่องนี้กูไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หูจิตเราไปปรุงแต่งอยู่ที่คนด่าทันทีไปอยู่ที่ปากคนด่าพออยู่ที่ปากคนด่าก็ระงับใจไม่อยู่มันออกข้างนอกก็โกรธอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปด่าตอบอย่างน้อยก็ด่าตอบอย่างนี้แล้วก็ด่าในใจก็ยังดีนี่คือจิตของเราที่ไม่สามารถจะดับอยู่ที่ตัวเองได้มันไปปรุงแต่งข้างนอกนะเมื่อเราไปเห็นอะไรเนี่ยรูปสวยๆเราก็ชอบเลยเราเห็นเราชอบเลยชอบเลยเพราะเราจิตของเราไปอยู่กับรูปโน้นเราไม่ได้อยู่แค่ตาว่าเออนั่นมันแค่รูปนะแค่รูปมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าเราดูแค่ตาเห็นเท่านั้นรูปนั้นก็สลายหายไปไม่ชอบหรือถ้ารูปนั้นไม่สวยก็ไม่ไปติเตียนไม่ไปรังเกียจรูปนั้นเพราะมันเห็นสักแต่ว่าเห็นแค่ตาจิตมันไม่ออกข้างนอกจิตมันไม่ออกนอกตาจิตมันไม่ออกนอกหูมันก็เลยไม่โกรธมันก็เลยไม่หลับมันก็เลยไม่ทุกข์นะพอมาดูแล้วไอ้ทำใจยากตัวแล้วทำใจเพียงไม่ให้ไปดิ้นรนไปหาคนอื่นเท่านั้นแหละนั่นแหละทางของพระอรหันต์เดินโยมที่เราเดินกันวุ่นวายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตออกข้างนอกหมดเลยไปอยู่กับลูกไปอยู่กับร้านไปอยู่กับการไปอยู่กับไปคิดถึงแต่เรื่องข้างนอกเลยไม่เคยสงบเลยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสิทธิมากมายที่น่าจะดูตัวเองเรื่องปัญหาต่างๆคนเราที่ทะเลาะกันไม่ใช่อะไรโยมเพราะจิตมันไปปรุงแต่งที่เขาพูดตั้งหลายวันแล้วเอามาเก็บมาคิดเลยฮะนั่นเป็นสัญญาวิปริตสัญญาวิปลาสสัญญามันค้างนะเขาชมเราว่าดีเราก็มาหลงคิดอยู่ตั้งหลายวันอีกฮะทั้งที่เขาชมเลิกไปแล้วเอามาฟุ้งซ่านอีกแล้วฮะอยากให้เขาชมต่อไปอีกเนี่ยคือนั่นคือมันไม่ใช่ดับอยู่แค่หูจิตมันไปอยู่ที่คนชมคนติดนี่คือทางที่เราเดินผิดใช่ไหมโยมทางที่เราเดินไม่ชอบแต่เราไปเดินมันก็เลยมีทุกข์กันทุกวันนี้
พราะเขาไม่ได้เดินตามธรรมะพระพุทธเจ้าเขาจึงมีปัญหาปัญหากันยันตายนะโยมแก้ก็ไม่ตกหรอกนะถ้าจะแก้ตกต้องมองใจเรามองอยู่แค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ดินแค่ใจใจถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จะสนุกในการทำงานเราจะโกรธน้อยลงเราจะเผลอตัวน้อยคือให้เผลอตัวน้อยหน่อยถ้าเผลอทั้งวันนี่แย่ทั้งวันเลยนะแล้วเราก็ชอบเผลอใช่ไหมฮะชอบเผลอเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมันก็กลายเป็นคนเผลอทุกวันเนี่ยตัวหลงไปอันตรายถ้าเรารู้งี้ตัวหลงไปอันตรายตัวโกรธนี่อันตรายอยู่แล้วตัวโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเบ้ารู้จักเบ้าไหมฮะเบ้าหลอมมาไว้ในใจอ่ะเบ้าเนี่ยนะมันละลายหมดทุกอย่างเลยโยมเอาตะกั่วเอาทองแดงเอาเหล็กเอาอะไรใส่เอาหินใส่มันละลายหมดเลยไอ้เบ้าเนี่ยแต่ว่าไอ้เบ้ามันไม่ละลายนะฮะถ้าละลายหมดก็เสร็จเลยแต่ว่าเอาอะไรไปใส่มันละลายหมดความโกรธเนี่ยเหมือนกับเอาเตาเผาเบ้าหลอมไปไว้ในใจนะโยมอะไรเข้าไปมันแหลกหมดเลยฮะมันร้อนหมดเลยร้อนยิ่งเป็นยิ่งกว่าพันองศาอีกใช่ไหมฮะไอเตาเผานี่ที่มันร้อนเนี่ยเราทนได้ใช่ไหมคนหล่อหลอมอะไรให้มันสวยงามได้แต่ถ้าใจคนร้อนระโยมทำลายทุกอย่างเลยเอาไฟเผาบ้านก็เอาไฟเผาเมืองก็เอาฆ่ากันก็เอาตีกันก็เอามันร้อนที่ทนไม่ไหวฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันร้ายอันตรายเมื่อเอาเตาเผาไปไว้ในหัวใจหลอมมัน ละลายหมดแต่ถ้ามันเย็นละโยมถ้าเย็นมันดีใช่ไหมฮะถ้าเย็นแล้วมันเป็นกลายเป็นไอ้ของที่ไปหล่อหลอมนั่นกลายเป็นของดีไปเป็นของดีไปของประณีตไปทำได้ไหมโยมนะทำได้ไหมไม่หนักใจไม่หนักใจใช่คนเราทำใจทำยากนะข้างนอกก็ทำง่ายฮะทำง่ายนิดเดียวด่าเขาเนี่ยมันง่ายว่าเขามันง่ายดินทาเขามันง่ายโกรธเนี่ยมันง่ายแต่เราจะทำแบบไม่โกรธเนี่ยมันยากนะไม่ว่าใครยากไหมเออทั้งที่มันเรื่องไม่ดีแต่ว่ายากจะไม่ว่าใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้โกรธใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้นินทาใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ติเตียนใครเลยมั้ยไอ้ดีเนี่ยทำยากนะแค่ไม่โกรธนี่นะแต่โกรธนี่ทำง่ายทั้งที่ไม่ดีแต่คนก็ชอบทำนะแล้วทำแล้วเป็นไงเศร้าหมองทุกวันเนี่ยทำแล้วทุกวันทำแล้วทุกวันแต่คนเราไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธสักวันเนี่ยสุขสบายแล้วก็ไม่เคยแก่ง่ายนะคนนอนหลับกินอิ่มนอนหลับคนไม่โกรธเนี่ยคืออาหารที่อร่อยพุทธเจ้าบอกว่าอาหารที่อร่อยคือการเป็นคนไม่โกรธจะกินอาหารอร่อยแต่คนโกรธนี่กินไม่อร่อยหรอติดคอหอยยอมเวลากินข้าวยอมทะเลาะกันแต่ยอมกินลงไหมถ้าพูดกันภาษาหยาบๆแบบชาวบ้านก็ทุบหม้อข้าวเลยเกลียดทำข้าวทิ้งเลยหนีเลยเงี้ยเพราะไม่อร่อยแต่ที่จริงมันอร่อยแต่ใจมันไม่ดีเองดังนั้นคนไม่โกรธกันกินข้าวอร่อยพระเจ้าจะบอกภิกษุพระภิกษุไปฉันเต็มบ้านโยมโยมก็ถามพระองค์อาหารประณีตไหมลงมาฉันเนี่ยอาหารประณีตไหมอาหารมีรสดีไหมพระเจ้าบอกว่าอาหารไม่ได้เป็นประมาณเรื่องรสอร่อยไม่อร่อยอาหารที่พระภิกษุจะฉันให้อิ่มได้สบายเนี่ยภิกษุจะฉันอาหารอิ่มและออกรสชาติเนี่ยมีความคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้อาหารมันออกรสชาติกินแล้วไม่เกรงใจกันแล้วอร่อยใช่ไหมเราคุ้นเคยกันแล้วก็กินอิ่มอร่อยเหมือนอย่างพวกเราชอบใจกินไปคุยไปเนี่ยอาหารอร่อยอย่างเพราะคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้ออกอาหารมีรสชาติแต่พระบางองค์เนี่ยไปถึงบ้านโยมก็มองพระพระนี่จะกินยังไงก็ทั้งที่พระเอกูจะกินยังไงเนี่ย
พระก็เลยตักน้นหน่อยตักนิดหน่อยกินไม่ค่อยลงเพราะกลัวโยมจะว่าอย่างนั้นเพราะความไม่คุ้นเคยพระก็เลยกินนิดหน่อยท่านอิ่มอาหารทั้งที่อาหารดีอร่อยแต่ว่ากินไม่หมดเพราะเกรงใจโยมเพราะความไม่คุ้นเคยแต่ท่านนิมนต์มาบ่อยๆนะครับเขาคุ้นเคยเหมือนบ้านญาติตัวเองเนี่ยอาหารก็กินได้มากทั้งที่ไม่อร่อยก็กินได้เยอะเพราะความคุ้นเคยเนี่ยพุทธเจ้าท่านเหตุผลท่านอย่างนั้นนะโยมอาหารไม่ใช่อยู่ที่การปรุงแต่งรสโยมมันจะกินมากกินน้อยอยู่ที่ความคุ้นเคยกับญาติกับเจ้าของอาหารนั้นเขาเรียกว่ากินมันเคยใหม่ใช่ไหมมันเคยใหม่อ่ะสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่มีเคยใหม่แล้วพอจะแต่งก็คงจะเป็นเคยเก่าแล้วสมัยก่อนพอแต่งมาแล้วก็เป็นเคยใหม่ไปบ้านพ่อตาแม่ยายก็ไม่เคยกล้าตักอะไรนะกลัวพ่อตาแม่ยายจะว่าก็บอกกินมันเคยใหม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินกลัวเกรงเพราะจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายกินข้าวมันเคยใหม่พอความคุ้นเคยแล้วก็เป็นธรรมดาก็กินได้เต็มที่นี่เรื่องใจนะโยมนะพอจะทำได้ก็ทำกันไปเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมโยมนะเพราะเขาให้โอกาสเราแค่ลมหายใจชีวิตนี้เขาให้เรามาแค่ลมหายใจนั่นเองเขาไม่ได้ให้เราอยู่นานโยมฮะเขาให้เราอยู่นานไหมโยมเขาให้ชีวิตเรามาแค่ลมหายใจมาทำความดีแค่มีลมหายใจถ้าหมดความดีเขาก็หยุดโยมทุกคนหยุดเราทุกคนหยุดพูดหยุดคิดหยุดทำทุกอย่างจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงก็ไม่ได้เป็นขนาดเงินล้านมากองหน้ายังจับไม่ได้แล้วมันหมดลมยังใช้ไม่ได้เลยโยมบางคนเนี่ยบอกได้เลื่อนตำแหน่งปุ๊บเป็นใหญ่ปุ๊บยังไม่ทันจะไปนั่งเก้าอี้นั่นนะหมดลมซะก่อนเขาบอกเขาให้แค่ลมเท่านั้นเองเก้าอี้นั่นเขาไม่ได้ให้เลยอย่าไปหลงมากเกินไปหลงมากเป็นทุกข์มากคนเราทุกวันนี้หลงเยอะนะยิ่งเป็นราชการหน้าที่อะไรเนี่ยโอ้หลงกันเยอะเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องความตายความเจ็บทะเยอทะยานแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบสร้างพรรคสร้างพวกมาข่มขู่กันมาแข่งกันเนี่ยมันทุกข์มากโยมสังคมควรจะมีเมตตาต่อกันควรจะเจือจุนกันควรจะเป็นญาติกันให้มากขึ้นควรจะเป็นพี่น้องกันให้มากขึ้นนะควรจะสงสารกันให้มากขึ้นควรจะทำให้เป็นโพธิสัตว์ให้มากขึ้นโพธิสัตว์นี่เกิดมาให้นะพระเวสสันดรพระมัสสีเนี่ยพวกโพธิสัตว์เนี่ยจะสร้างบารมีมาเป็นพระเจ้าเกิดมาให้อย่างเดียวนะโยมเกิดทำเพื่อให้คนอื่นดูสิมีกี่คนโยมทำมาให้เขาว่ามีกี่คนโยมไอ้ทำให้เขาเอาไปหมดนะโยมนะทำเอาแล้วไม่ได้นะตรงกันข้ามเอาสิทำเพื่อให้เขากลับเอาไปหมดทำเพื่อเอาไม่ได้เอาเลยสักสตังค์เดียวนะโยมทำเพื่อให้เอาไปหมดเลยทำอะไรก็ให้คนโน้นให้คนโน้นให้หมดแต่ทำเพื่อเอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวทำเพื่อจะเอาสะสมไว้สะสมไว้กูของกูของกูตายแล้วพอหมดลมแล้วไม่ได้เลยสักบาทเดียวแต่คนที่ทำเพื่อให้เอาไปหมดเกลี้ยงเลยอ้าวเป็นไงโยมที่ตอนมนุษย์เนี่ยมองเห็นว่าเป็นของเรามากมายแต่ที่จริงพอตายแล้วไม่มีเราสักบาทเดียวแต่ไอ้คนที่ทำให้เขาไปหมด ไอ้คนที่ทำให้กลับได้หมดเนี่ยพุทธศาสนาโยมที่สอนให้ทำให้แล้วเราให้เท่าไหร่โยมยังไม่ได้ให้ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เอาไปสินะฮะเมื่ออาตมาแจกหนังสือโยมเนี่ยอาตมาทำให้อาตมาได้แหละใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาทำแล้วเก็บไว้ที่วัดโยมอาตมาได้ไหมใครจะได้อ่านพิมพ์ไม่ทำไมพิมพ์ไม่คนอ่านแต่ที่อาตมาเอามาแจกอาตมาได้หมดเลยโยมอ่านได้สติปัญญาโอโยมอ่านไปเท่าไหร่อาตมาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมได้ความรู้ความเห็นจากผู้อ่านได้ไหมโยมแต่ถ้ามาพิมพ์แล้วอาตมาเก็บได้ไหมโยมก็ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไร
นะต้องทำให้นะโยมรหัสทำให้มาสิเช่นให้อภัยได้ไหมเช่นเขาด่าเราแล้วเราก็ไม่ด่าตอบเราให้อภัยก็ถือว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้นั่นได้แก่เขาได้แก่คนด่าเขาไม่รู้เขาจึงด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงว่าเราเขาไม่รู้เขาจึงนินทาเราเขาไม่รู้เขาจึงได้โกรธเราไอ้เขานั่นอยู่ที่เราหรือเราเขานั่นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่คนอื่นใช่ไหมเขาไม่รู้มันก็อยู่ที่เขาโน่นไปอยู่ที่หัวเขาโน่นอยู่ที่เขาโน่นเขาจึงได้เรียกเขาเขาวัวเขาควายใช่ไหมช่างเขาอยู่ที่หัวเขาแต่ถ้าเรารู้เนี่ยอภัยให้เขาอภัยให้เขามีเขาที่เราไหมไม่มีเขาอยู่ที่หัวเราเขาอยู่ที่คนว่าคนด่าแต่เราไม่มีเขาเรามีตัวรู้ตัวอภัยตัวบายไหมไม่มีเขาเนี่ยนะแต่นี้พวกเราทำไงทำจะไม่ให้มีเขาเอาเขาออกจากหัวซะออกได้ไหมโยมเอาเขาออกได้ไหมเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเอารู้อย่างเดียวเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเอาตัวรู้ว่าเขาด่าเราเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเราไม่โกรธอภัยให้เขาเขานินทาเราเราก็รู้ว่าเขานินทาเราเราไม่ถือว่าเราว่าเขาถือรู้อย่างเดียวว่าเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราถือรู้ดีไหมนะถ้าถือเราดีไหมเรามาว่าเราทำไมเป็นเราแหละโกรธแล้วเขาดียังไงจึงมาว่าเราโกรธแหละแต่ถ้าช่างเขาเถอะเขาว่าเราก็อยู่ก็ดีก็อยู่กับเราชั่วก็อยู่เราดีก็อยู่เขาชั่วก็อยู่เขาแต่ถ้าตัวรู้เนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราจะไม่มีปัญหาตัวแก้ปัญหานะเหมือนกับพวกเขาบอกว่ากวางเนี่ยกวางมันเวลาเขามันออกมาสวยมากเลยมันก็หลงว่าเขามันสวยมันก็เดินไปดูน้ําไปกินน้ํามันก็มองดูเขาเนี่ยแหมเขาสวยจังนะพอมันไปเห็นในเงาน้ํามันก็ชมเขาสวยจริงๆเพราะกวางมันหลงเขาตัวเองแต่แล้วทีนี้พอมันชมดูเพลินอยู่ในน้ําเนี่ยไอ้เสือมันก็ดมกลิ่นกวางมาฮะไอ้ตัวที่ไม่มีเขาดูมันก็วิ่งหนีหมดเลยฮะเพราะมันไม่มีเขาดูอ่ะเพราะมันไม่มันเขามันไม่มีมันก็ได้กลิ่นเสือกันนี่ไอ้นี่ก็ชมเขาอยู่ในน้ำเองลืมเสือก็ดมกลิ่นมาเพราะเสือมาใกล้จึงได้เห็นเสือเขาวิ่งเลยฮะวิ่งเขาวิ่งไม่ทันละเขาวิ่งที่จริงมันก็จะพ้นละฮะเขาวิ่งเข้าไปไอ้ดงเถาวัลย์ฮะไอ้ดงเถาวัลย์นั่นคิดว่าจะพ้นไงไอ้เขาไปเกี่ยวเถาวัลย์อีกไปไม่ได้โยมเสือกัดตายตรงนั้นเองก็เลยพวกโหเราตายเพราะเขานี่เองถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ตายไม่ให้ถูกเสือกินตายขาเขาสวยกลับไม่กลับไปชมเขาแต่ขาดีกลับไม่ชมขาที่จริงขาพาวิ่งใช่ไหมโยมแต่ขาไม่มีดีเลยมันกลับไปชมเขาเขาพาวิ่งได้ไหมไอ้เขามันตัวปัญหามันสวยจริงแต่มันทำให้ไปติดไปมัวชมเขาแล้วก็เอาเขาไปติดเถาวัลย์เนี่ยแต่ขาเนี่ยมันช่วยเราวิ่งเนี่ยแต่เราไม่ชมว่ามันดีเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ชมเขานะชมขาไปพ้นนะคนเราโดยหน้าอย่างนั้นนะคนทำให้เราดีทับตายจริงเรามองไม่เห็นหรอกไปชมไอ้คนเอาใจเลยนะโยมคนไหนเอาใจอย่างนั้นโอ้ชมคนนั้นอ่ะดีอย่างนั้นนี่แต่ไอ้คนที่ทำให้ไม่ชมเนี่ยทับตายแหละบางทีบางคนรักเราทำให้เราโดยไม่หวังอะไรนะแต่เราไม่กลับไม่เข้าใจคนคนนั้นน่ะกลับไปรักไอ้คนที่ชมเชยเราเอาใจเราเท่านั้นเองแต่คนที่ทำงานเพื่ออุทิศเราเรากลับไม่เห็นเนี่ยก็ไปเห็นเขาดีกับเราคนบางคนถึงน้อยใจไม่ทำดีไม่ได้ดีแล้วทำแล้วเจ้านายก็เปลี่ยนใจทุกทีปิดท้องหลังพระเลยน้อยใจแต่ที่จริงถ้าคนนั้นฉลาดเขาก็ไม่น้อยใจรู้ว่าเราทำดีก็ได้แก่ตัวเราใครจะรักเราใครจะชมเราก็แล้วไปไม่ชมก็แล้วไปถึงความดีนี้อยู่ในใจเราแล้ว

0: เป็นไงโยมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูไหมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูเลยดูละครก็เมื่อยตาอีกแต่ไม่เมื่อยมั้งชอบดูก็เมื่อยตาฟังก็เมื่อยหูเมื่อยดีก็รำคาญถ้ารำคาญก็เป็นเราเป็นเขาอีกถ้าไม่รำคาญก็รู้เป็นตัวปัญญารู้นี่เป็นตัวปัญญาต้องแสวงหาตัวรู้นะต้องแสวงหาตัวรู้คนเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะทุกวันนี้ก็หลงพอแล้วอ่ะไปไม่ถูกไปวัดไม่ถูกกูแล้วอ่ะบางคนหลงมากๆกลับบ้านไม่ถูกเลยอ่ะใช่ไหมโยมสามีบางคนกลับบ้านไม่ถูกหลงไปนู่นเลยทีแรกก็กลับบ้านทุกวันนู่นนะเขาหลงกลับไม่ถูกโดนย้อมเข้าไปเป็น คนมาที่ทำงานไม่ถูกก็ไปเลยคนนี้คือเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะสรุปแล้วพวกเราก็คือเรียนรู้ธรรมะกันไว้นะคือถึงจะทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็รู้ว่าทางคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทำเจริญโยมคนจะประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเจริญศาสนาเราเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามแต่ธรรมะนี่เขาปฏิบัติอยู่เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่ธรรมะนี่เขาเชื่ออยู่ธรรมะนี่เขาเป็นอยู่คนจะเชื่อว่านรกมีจริงไม่มีจริงนรกเขาก็มีอยู่คนจะเชื่อว่าสวรรค์มีจริงไม่มีจริงสวรรค์เขาก็มีอยู่พวกคุณไม่คำพูดของพวกคุณความคิดของพวกคุณไม่สามารถจะลบล้างสวรรค์นรกได้คุณจะไม่เชื่อให้คุณบอกอ้อพวกฉันจะสไตล์นรกสวรรค์มาประท้วงกันเนี่ยมาม็อบกันเนี่ยให้สวรรค์ไม่มีเลยให้นรกไม่มีเลยให้ตรงนิ้วโค้นในบทพวกเราจะได้ขึ้นไม่ต้องไปขึ้นเลยมันก็มีอยู่ให้เกิดมาเท่าไรกี่คนกี่ร้อยล้านคนให้แสดงว่านรกสวรรค์ไม่มีเขาก็มีมันไม่ใช่อยู่ที่คำปฏิเสธไม่ได้อยู่ที่คำมันไม่ได้อยู่ที่คำเชื่อไม่เชื่อของคนนะฮะสัจธรรมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คำพูดของคนสัจธรรมเนี่ยมันเป็นก่อนที่มีคำพูดด้วยซ้ำไปพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นสัจธรรมความจริงใช่ไหมเช่นว่าความจริงเนี่ยสมมติคนนี้ทำถูกเนี่ยแต่เขากล่าวหาว่าผิดเนี่ยเขาไปฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยจะฟ้องแล้วไม่ฟ้องแต่คนนี้ก็เป็นสัจธรรมเขาทำถูกหรือจะกล่าวหาว่าเขาผิดงั้นมันก็เป็นสัจธรรมเพราะคนนี้มันตัวทำถูกอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นถึงว่าเราจะปฏิเสธกันร้อยคนพันคนว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีมันก็ปฏิเสธไปเถอะสำหรับเราคนเดียวสำหรับพวกกลุ่มเราแต่สัจธรรมอันนี้มันมีอยู่คู่โลกมันมีบุญของมันมีบาปของมันมีนรกสวรรค์มันมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกก่อนพวกเราจะเกิดพวกเราจะรู้อีกแต่พวกเราไม่สามารถจะเจาะลึกไปในการที่รู้ละเอียดอ่อนของสัจธรรมอันนี้เองเราไม่รู้สัจธรรมอันนี้แล้วเราตัดสินใจปฏิเสธไปแล้วมันไม่มีแล้วเพราะเราไม่ค้นคว้านะฮะแต่ที่จริงถ้าเรารู้แล้วเราก็สนใจโอ้ของพวกนี้เราต้องค้นคว้าให้เจอให้ได้นรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านยอมรับก็เพราะท่านเห็นท่านมีความสว่างของใจท่านเพราะท่านมีเวลาค้นคว้ามากกว่าพวกเราใช่ไหมท่านมีเวลาสละราชสมบัติออกบวชต้อง6ปีมีเวลาศึกษามากมายทุ่มเทชีวิตว่าชีวิตนี้อุทิศแม้แต่ตายก็ยอมถ้าไม่รู้สัจธรรมอันนี้แล้วพวกเรายังไม่ได้ยอมตายก็อันนี้เราจะตัดสินใจว่าเราคิดถูกได้ยังไงนะฮะท่านทำความเพียรมามากมายท่านจึงรู้ได้ฉะนั้นคนที่แย้งสัจธรรมทุกวันเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรเลยเป็นความรู้เพียงทฤษฎีตำรับตำราเขาเขียนมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนั้นงี้ก็มายกเป็นรู้อย่างนั้นงี้มาค้านสัจธรรมซึ่งโอ้โหสัจธรรมนี่เป็นไม่ใช่เรื่องคานกันง่ายๆมันเรื่องลึกซึ้งเหลือเกิน เรื่องละเอียดอ่อน แก้วิชาดับทุกข์ที่พระเจ้าสอนบอกว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านคนหาเจอคนเรานี่ทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่มีความปรารถนาอะไรจะไม่มีทุกข์เลยแต่ที่ทุกข์นี่เพราะคนนั้นปรารถนาได้มาก็รักษาเมื่อเสียไปก็เสียดายเมื่อได้มายังไม่พอก็พยายามหามากๆเมื่อได้มากๆสะสมแล้วก็กลายเป็นความยึดติดเป็นตัวตนเป็นความหลงก็ทะเยอทะยานให้มากขึ้นนั่นคือตัวทุกข์ของความอยากถ้าจะดับความอยากตัวนี้ได้สมุทัยตัวนี้ก็คือรู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอะไรเท่านั้นเองเมื่อรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วใช่มั้ยฮะเหมือนอย่างกับลูกเราตายเงี้ยสามีเราตายภรรยาเราตายพ่อแม่เราตายถ้าเราไม่รู้นะเราทำใจไม่ได้เพราะเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บปั๊บเขาตายเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้จะแต่ถ้ารู้จริงว่านั่นเขากลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นธรรมชาติแล้วเขากลับกลายเป็นธรรมชาติเขาสู่มิติของเขาแล้วเออดีนี่เออสบายนี่ถ้าฉันเป็นงั้นฉันก็สบายถ้าคิดโดยเป็นสัจธรรมเออใช่ถ้าฉันเป็นงี้ฉันสบายมากเลยพี่ชายน้องชายน้องสาวลูกเราเป็นงี้เออเป็นสัจธรรมแม้เมื่อไรฉันเป็นงี้ฉันสบายฉันอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนไปนิพพานกันให้หมดไม่ต้องร้องไห้เลยถ้าเป็นสัจธรรมใช่ไหมฮะแต่เราไม่งานหลอกหูไม่น่าตายเลยไม่น่าจากสบายเลยทำไม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: จึงทำการกราบโดยปกติไม่ตระหนกตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นปกติอย่างหนึ่งเหมือนกันโยมคนเรานั้นเวลาทำอะไรอยู่ด้วยความปกติของเราเวลามีคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาใกล้ตัวสัญชาตญาณระแวกระวังก็ต้องเกิดขึ้นแต่กับพระพุทธองค์นั้นสิงคาลกะมนพกลับรู้สึกว่าบุคคลที่มายืนอยู่เบื้องหน้าของตนนั้นมีกลิ่นอายของความเมตตามีกลิ่นอายของความกรุณาอยู่ในตัวสิงคาลกะมนพเมื่อกราบในทิศทั้ง6เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันหน้ามาทางพระพุทธองค์แล้วก็ก้มลงกราบพระพุทธองค์1ครั้งตามธรรมเนียมของพราหมณ์พระพุทธองค์นั้นทรงแย้มพระสวนแล้วก็ถามว่านี่เนี่ยมานพเราถามนิดนึงสิสิ่งที่เธอกระทําอยู่นั้นใครเป็นผู้สอนใครเป็นผู้บอกให้เธอกระทําสิงคาลกะมานพนั้นก็ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจพ่อของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตได้สั่งเสียกับหม่อมฉันไว้ว่าให้หม่อมฉันนั้นมากราบที่ทั้ง6ในยามเช้าตรู่เป็นประจำก่อนจะกราบให้ทำความสะอาดร่างกายล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็มาปูผ้าที่หน้าบ้านแล้วก็ก้มลงกราบในทิศทั้ง6ทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนแล้วก็เบื้องล่างหม่อมฉันนั้นทำเป็นประจำพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเข้าไปอีกครั้งว่าดีแล้วแหละเธอมีบิดาที่ดีเธอมีบุพการีที่เห็นคุณค่าในความกตัญญูแล้วเธอเองก็เป็นผู้มีกตเวทิตาคุณเหมือนกันเราขอชมเชยพระองค์ทรงแย้มพระสวนแล้วก็ชมเชยกับมานพหนุ่มมานพหนุ่มก็เกิดความภาคภูมิใจจิตใจก็เอิบอิ่มไปด้วยบุญกุศลพระองค์ทรงเข้าไปอยู่ในหัวใจด้วยกระแสเสียงกระแสธรรมและการกระทำของพระองค์สิงคาลกะมานพฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอีกสักอย่างหนึ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับตัวของเขาซึ่งพระองค์ก็ตรัสถามว่าแล้วนี่แน่มานพเธอรู้ความหมายของพ่อที่บอกให้เธอกราบในที่ต้องหกหรือไม่สิงคาลกะมานพนั้นยิ้มแบบไอ้อายนิดหน่อยแล้วก็นึกในใจว่าเออตอนที่พ่อสั่งเรา

เราก็ไม่ได้ถามว่ากราบไปทำไมแล้วกราบตั้ง6ทิศเนี่ยกราบอะไรบ้างทิศต่างๆหมายถึงอะไรเราก็ไม่รู้ที่พระองค์ถามเราแสดงว่าพระองค์น่าจะรู้คำตอบสิงคาลกามานพก็เลยทูลถามไปตรงๆว่าหม่อมฉันไม่รู้พระองค์ทรงรู้แล้วทรงเมตตาหม่อมฉันไหมพระเจ้าค่ะคนมีบุญนะโยมเนาะพระพุทโธมาโปรดแล้วก็รู้จักใช้วาจาอัญชันฉลาดขอความเมตตาแบบอ้อมๆว่าตัวเราไม่รู้นะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าน่าจะรู้แล้วก็คงจะเมตตาบอกกับหม่อมฉันพระองค์ทรงแย้มพระสวนแล้วก็ตอบว่าถ้าเธออยากรู้เราก็จะบอกอาตมาก็เลยถามโยมว่าโยมรู้ไหมทิศทั้ง6หมายความว่าอะไรบ้างเคยได้ยินเรื่องทิศทั้ง6ไหมครับเคยไหมรู้เนาะถ้าโยมรู้แล้วอาตมาพูดผิดโยมต้องค้านนะอย่าปล่อยให้พระถูกเสมอพระก็ผิดได้เหมือนกันพระพุทธทรงตรัสว่าทิศที่1ทิศเบื้องหน้าที่เธอกราบเธอกราบลงในความเป็นพรหมของบิดามารดาเธอกราบไปเบื้องหน้าเธอได้กราบแทบเท้าบิดามารดาของเธอบุพการีผู้มีพระคุณต่อเธอได้กราบไปที่เบื้องหน้านั้นแล้วแล้วเบื้องขวาล่ะเธออยากรู้ไหมสิงคาลกามนก็บอกอยากรู้พระเจ้าค่ะเบื้องขวาก็คือบุตรธิดาภรรยาของเธอสิงคาลกามนพยิ้มแล้วเบื้องซ้ายขออภัยอาตมาผิดทำไมโยมไม่ท้วงขึ้นมาเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์โยมขออภัยเป็นอย่างสูงจริงๆเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้เธอใช้ชีวิตรู้จักสรรพวิชาในการทำมาอาชีพเลี้ยงชีพตนครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนแต่บางคนในที่นี้โชคดีกว่านั้นมีพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์คนที่หนึ่งเราก็มีพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนในสัมมาอาชีพเหมือนกันแล้วเบื้องซ้ายแหละพระเจ้าค่ะเบื้องซ้ายคืออะไรโยมบุตรภรรยาอันนี้ถูกต้องที่สุดบุตรภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่คอยเกื้อหนุนเป็นกำลังหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจคนบางคนนะโยมเวลาที่เกิดความท้อเวลาที่เกิดความหดหู่แต่นึกถึงบุตรนึกถึงภรรยาที่รออยู่เบื้องหน้านึกถึงข้าวน้ำที่ต้องหาให้กับมีแรงฮึดขึ้นมาในการประกอบอาชีพขึ้นมาแล้วเบื้องหลังแล้วพระเจ้าค่ะสิงคาลกามานพก็ทูลถามอีกเบื้องหลังก็คือญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายนั่นเองการที่เรามาอยู่ที่นี้นั่งสงบอยู่ตรงนี้เพราะเราทุกคนมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโยมนึกภาพออกไหมครับถ้าเราทำสมาธิอยู่เราทำวัดสวดมนต์อยู่มีคนใดคนหนึ่งในแถวของเราก็ดีมีกัลยาณมิตรด้านซ้ายด้านขวาก็ดีทำเสียงดังก็ดีธรรมการไม่สำรวมก็ดีจิตเราก็จะไขว้เขวหรือแม้แต่เพื่อนที่คอยตักเตือนเพื่อนที่คอยหนุนนำเพื่อนที่คอยชักนำให้เราออกจากสิ่งที่ไม่ดีเพื่อนเหล่านี้ก็เป็นกัลยาณมิตรที่คอยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของตัวเราแล้วเบื้องล่างล่ะพระเจ้าค่ะสิงคาลกามนพทูลถามอีกเป็นครั้งที่4พระองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าเบื้องล่างก็คือบุคคลที่เป็นผู้ที่เรียกว่าบริวารคำว่าบริวารนั้นอาตมาอยากจะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเราเป็นหัวหน้าเราก็มีลูกน้องเป็นบริวารเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็มีบุตรหลานบุตรธิดาตลอดจนคนในบ้านเป็นบริวารเหมือนกันเพราะฉะนั้นบริวารก็คือคนที่เรานั้นมีความหมายต่อบุคคลนั้นๆนั่นเองเราเป็นหัวหน้าเวลามี

ปัญหาเขาก็มาถามเราเราเป็นลูกพี่เขาเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็มาคอยปรึกษาเราแล้วเรานี่ก็สามารถใช้กำลังตรงนั้นในการทำกิจการงานต่างๆหรือแม้แต่ดำรงชีพอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้เหมือนกันเรือเบื้องบนเป็นคำถามสุดท้ายพระเจ้าค่ะสิงคาลกามานพก็ทูลถามพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าบุคคลที่อยู่เบื้องบนก็คือผู้ที่เป็นนักบวชเป็นพราหมณ์เป็นสมณะมีเราคถาคตเป็นเบื้องต้นนั่นเองบุคคลที่เราใช้เป็นกำลังใจบุคคลที่เราใช้เป็นเครื่องหนุนนำให้จิตใจของเรานั้นเกิดกำลังเกิดความเบิกบานขึ้นมาสิงคาลกามานพนั้นถามได้รับคำตอบแล้วก็คล้อยไปในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงถ้าเช่นนั้นที่ข้าพระองค์ทรงทำอยู่ถือว่าถูกต้องตามสมควรแล้วใช่ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยอามิสด้วยเครื่องหอมก็ดีด้วยการที่เรานำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นแค่เครื่องฉาบทาภายนอกเท่านั้นแต่การที่จะบูชาให้ถึงที่สุดเราต้องมาประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติบูชานั่นเองการบูชาชนที่ควรบูชาชนทั้งหลายที่ควรบูชาเราต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารู้ในสิ่งที่เราได้รับมานั่นเองการที่เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้นำสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือแม้แต่สิ่งที่เราสงสัยนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลกับตัวของเราคนบางคนมีศรัทธาแค่ให้ทานรู้จักตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานแต่เมื่อได้เห็นผู้ที่รับนั่งสงบมีสมณสัญญาแม้แต่ผู้ที่มาให้ทานข้างๆเราเขาก็เกิดความเอิบอิ่มใจก็มีความสงสัยขึ้นมาเราต้องไม่ลืมว่าศาสนาพุทธของเรานั้นเริ่มต้นจากที่พระองค์นั้นทรงมีศรัทธาพระองค์เคยเป็นมานพพาโยมแม่ข้ามน้ำเรือล่มพาแม่ข้ามสู่ฝั่งแล้วพระองค์ก็ทรงคิดในตอนนั้นว่าเราตัวนิดเดียวพาแม่มาได้คนเดียวแต่เพื่อนที่อยู่ในทะเลบรรดาคนที่มีพระคุณต่อเราไม่สามารถมาได้พระองค์จึงตั้งใจที่จะนำบรรดาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายให้ข้ามห้วงมหานรกมาแล้วพระองค์ก็ทรงทำแม้เวลามันจะเนิ่นนานบ้างแม้มันจะยากลำบากบ้างแต่พระองค์ก็ทำเราเองก็เหมือนกันมาที่วัดมาแล้วเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยังโยมก็ลองพิจารณาดูอาตมาอยากจะแนะนำ4ประการนอกจากสิงคลกามานพจะรู้แล้วสิงคลกามานพเองก็ได้ทำเหมือนกันสิงคลกามานพก็เลยทูลถามพระพุทธองค์ว่าแล้วพระพุทธองค์เป็นอะไรอย่างไรหม่อมฉันจึงต้องบูชาไว้บนสุดพระองค์ทรงแสดงธรรมอันเรียกว่าอนุปุพพิกคถาทรงแสดงธรรมสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจ4ให้สิงคาลกามานพฟังจนสิงคาลกามานพนั้นเกิดธรรมในใจน้อมตนเข้าสู่พระรัตนตรัยสมาทานตนเป็นพุทธมามกะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่สุดนั่นเองณตรงนั้นคนที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์มีวาสนาบางคนฟังแล้วก็บรรลุธรรมบางคนฟังแล้วก็เข้าถึงธรรมบางคนฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสธรรมเหมือนสิงคาลกามานพนั่นเองตัวเขามีศรัทธาน้อมนำตนเป็นพุทธมามกะที่ดีปรากฏว่าสิงคาลกะมาตาคำว่ามาตาก็คือแม่นั้นแอบฟังอยู่ในบ้านแล้วก็เห็นว่าลูกชายของตนนั้นสนทนากับสมณะที่ทุกๆคนในบ้านสมณะที่ทุกคนในเมืองเคารพบูชาตัวเองไม่เคยมีโอกาสเห็นสามีไปวัดก็เฉยเห็นเพื่อนไปทำบุญก็เฉย
แต่วันนี้เห็นลูกชายลูกชายที่เป็นเด็กหนุ่มเป็นคนที่เที่ยวเป็นคนที่ไม่ค่อยช่วยกิจการงานนั่งฟังธรรมนั่งฟังสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาแม่นั้นเกิดความชุ่มชื่นใจโดยที่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงกับลูกชายมันเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอสิงคาลกามาตาแม่ของมานพหนุ่มแอบเดินตามพระพุทธองค์กลับไปที่วัดลูกได้ฟังธรรมลูกกลับเข้าไปในบ้านบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม่แอบฟังธรรมเห็นในความที่เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์เดินตามหลังพระพุทธองค์ไปเรียกว่าแอบตามแอบตามไปดูท่านเดินดูท่านบิณฑบาตดูท่านทำภัตตกิจขบฉันอาหารแล้วก็ดูท่านอบรมบรรดาญาติโยมพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยแล้วทำอย่างนี้อยู่ 3-4 วันโยมแอบไปดูแอบไปเฉยๆจนวันหนึ่งเธอก้าวออกมาจากมุมมืดแล้วเข้าไปกราบองค์พระศาสดาแล้วถามว่าหม่อมฉันต้องทำอย่างไรจึงจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้หม่อมฉันเห็นอยู่ทั้งหมดโยมฟังเข้าใจไหมโยมยังไม่ได้หลับใช่ไหมใช่ไหมโอเคถ้าโยมไม่หลับอาตมาก็พูดต่อถ้าโยมหลับอาตมาจะให้โยมพุทโธปรากฏว่าพุทโธก็ทรงบอกว่านี่แน่ศีลกาลกะมาตามาฟังธรรมของเราเธอตามเรามาหลายวันเธอเห็นอะไรบ้างหม่อมฉันเห็นพระองค์ยิ้มไม่เหมือนยิ้มของบุคคลธรรมดาหม่อมฉันเห็นคนใส่บาตรพระองค์ไม่เหมือนกับการทำทานของบุคคลธรรมดาพระองค์รับและพระองค์ก็ทรงให้พระองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นธรรมที่หม่อมฉันไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนแต่หม่อมฉันกลับเข้าใจเกิดความชุ่มชื่นใจขึ้นมาหม่อมฉันจึงมาแสดงตนเพื่อให้พระองค์ทรงโปรดให้ถึงที่สุดพระองค์ทรงแสดงธรรมเหมือนกับที่ทรงแสดงต่อลูกชายของเธอสิงคาลกามนฟได้รับกระแสธรรมอย่างไรสิงคาลกามาตาผู้เป็นแม่ก็ได้รับธรรมกระแสเดียวกันแต่ด้วยความที่เธอมีศรัทธาได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ตามพระองค์มาหลายวันธรรมนั้นเข้าไปถึงเนื้อในของเธอเธอไม่ได้ฟังอย่างเดียวเธอใคร่ครวญพิจารณาน้อมลงมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในตัวของเธอฟังแล้วก็เห็นฟังแล้วก็รู้สุดท้ายเธอบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นพระองค์ก็ทรงเมตตาให้เธอเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุณีในสำนักของนางภิกษุณีในวันนั้นแล้วก็ยกย่องเธอว่าเป็นเอกคัตถะเป็นผู้เอกอุเป็นผู้ที่ความเด่นเป็นภิกษุณีที่เด่นในด้านการบรรลุธรรมด้วยศรัทธาบวชแล้วเธอก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมโยมแค่ฟังแล้วเอาเข้ามาใส่ตัวพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมนั้นๆโยมว่าความศรัทธาที่ทั้งสองคนมีต่อพระพุทธเจ้าเกิดจากอะไรสิงคาลกะมานพก็ดีสิงคาลกะมาตาก็ดีทั้งสองคนเข้าถึงธรรมได้ด้วยเหตุใดนึกออกไหมต้องการคำตอบไหมอาตมาต้องตอบไหมเขาได้ยินเสียงแล้วเขาไม่ให้เสียงนั้นมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นึกออกไหมครับเสียงที่เขาได้ยินรูปที่เขาได้เห็นกลิ่นที่เขาสัมผัสเขาจะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอาตมาจะยกมองให้4อย่าง
โยมนึกดูนะมองให้เห็นมองให้เป็นมองให้ซึ้งมองให้ผ่านไปโยมมองเห็นอะไรที่ลานธรรมโยมมองเห็นอะไรในกระแสธรรมแล้วโยมมองเห็นธรรมจากที่ไหนเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเรารู้สึกสงสารเขาเรามองเห็นความตกทุกข์ได้ยากโยมเห็นคนคนหนึ่งมีความเศร้าหมองเป็นคนที่อยากได้อยากมีอยากเป็นจนไม่จบไม่สิ้นโยมเกิดความเวทนาโยมเห็นเราทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นได้บ้างอาตมาเองก็เคยนะโยมเคยมองเห็นแต่มองไม่เป็นเหมือนกันอาตมาไปเห็นขอทานก็ดีไปเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเป็นคนไร้ที่พักมาขออาหารพระบิณฑบาตเขาขออาหารเราเป็นพระเราก็ให้ไปเราก็รู้สึกสังเวชใจขึ้นมาเมื่อกลับถึงวัดอาตมาก็เรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงพ่อครับตอนที่เราเป็นธบาตเห็นโยมเขาขอทานน่าสงสารเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งเป็นคนวิกลจริตนั่งยิ้มอยู่น่าสงสารจริงนะครับเขาคงจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหลวงพ่อท่านถามกลับมาว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังเป็นทุกข์คนวิกลจริตที่เขายิ้มกับฟ้ากับดินอยู่ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นทุกข์คนที่เขามาขออาหารท่านท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีที่หลับที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งเขาไปเรื่อยๆคนวิกลจริตคนเป็นบ้าเป็นใบ้รู้อย่างไรว่าเขาเป็นทุกข์ท่านเป็นเขาท่านเคยเป็นหรือเปล่าท่านมองเห็นอะไรในสิ่งเหล่านั้นบ้างคนเรามองเห็นแต่บางคนมันมองไม่เป็นอาตมาก็เป็นคนที่มองไม่เป็นเหมือนกันการที่เราไปกราบสังเวชนียสถานทั้งสี่ที่ประเทศอินเดียธรรมะสังเวชมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเห็นคนจนคนตกทุกข์ได้ยากเราเกิดความสังเวชเศร้าสลดขึ้นมาเรามองเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรามองเห็นแต่เรามองไม่เป็นทุกข์มันเกิดขึ้นกับใครกับใจของเราหรือเปล่าโยมมองเห็นคนตกทุกข์ได้ยากคนที่เป็นทุกข์คือใครเราหรือเขาขันธ์ทั้งห้าที่มันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรขันธ์ห้ามันไม่ได้ทุกข์แต่ใจเราต่างหากที่ทุกข์เพราะเราวางใจไม่ถูกเราวางตาไปกับเขาแต่เราไม่ได้วางใจไว้กับเราพระพุทธองค์นั้นทรงสอนว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการที่เราเวียนว่ายตายเกิดโยมเคยไปงานศพไหมครับเคยใช่ไหมงานศพเราเวียนรอบเมนเคยเวียนไหมเวียนซ้ายหรือเวียนขวาเวียนทางนี้หรือเวียนทางนี้เวียนซ้ายเอาซ้ายเข้าหาเมนนะครับนึกออกไหมท่านยังมือขวาเราเวียนทางนี้กลายเป็นว่าเราเวียนขวาไม่ใช่เวียนซ้ายคือเอามือซ้ายเข้าไปที่วัตถุเราเวียนเทียนตอนวันมาฆบูชาวันขึ้น15ค่ําปทักขีนาเราเอาเวียนขวาเอาขวาหันเข้าไปที่ตัวพระอุโบสถหันไปที่ตัวโบสถ์เจดีย์เราเรียกว่าเวียนขวาแต่ถ้าเวียนซ้ายคือเอาซ้ายเวียนอุตรวัคเวียนให้เห็นกิเลสกรรมแล้วก็วิบากสามรอบรอบแรกเห็นกิเลสรอบที่สองเห็นกรรมรอบที่สามเห็นวิบากถ้าปทักขีนาเวียนขวาเป็นการเห็นคุณพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เห็นไหมครับเรามองเห็นตั้งนานแต่เรามองไม่เป็นนึกออกไหมเรามาเวียนเทียนกันอายุปูนนี้แล้วแค่คำว่าปูนนี้แล้วไม่ต่ำกว่า20ครั้งแค่ปีละครั้งสมมุติบางคนเวียนมาแต่มองไม่เป็นมองไม่เห็นมองไม่เป็นมองไม่ซึ้งแล้วก็มองไม่ผ่านไปพอเรามองเห็นพอเรามองเป็นเราเข้าใจว่าอ้อ
ที่เราเวียนออกจากทุกข์กับเวียนเข้าหา

ทุกข์เพราะอะไรเรามีความโศกเศร้าอะไรเยื่อใยต่อบุคคลที่อยู่บนจิตตคานอยู่บนเมนนั่นเรามีความอะไรเรามีความผูกพันแต่ความอะไรผูกพันนั้นเมื่อมันหมดไปจากภพชาติจำเป็นไหมต้องไปผูกต้องไปยึดต้องเป็นเหนี่ยวเขาไว้อีกบางคนอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกแต่ลืมไปว่าชีวิตเราอยู่บนโลกนี้ไม่เกิน100 ปีแต่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตามบุญกุศลตามกรรมของแต่ละคนที่ทำมาอีกกี่ร้อยกี่พันปีจะกลับมาเกิดกันอีกทำไมต้องผูกกันไว้ทำไมไม่ปล่อยไปถ้าเรารู้จักละจักวางพระองค์ทรงสอนนางวิสาขาที่ร้องไห้เมื่อหลานสาวตายว่าการเศร้าโศกเสียใจก็เป็นนิสัยของบุคคลเราผูกพันกันมาเลี้ยงดูกันมาสัมพันธ์กันฉันลูกฉันหลานย่อมมีความผูกพันเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องปล่อยไปไม่ไปยึดไว้ไม่ไปถือไว้เพราะสิ่งต่างๆมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราเราเองก็ไม่สามารถยึดสิ่งที่เราต้องการแม้สิ่งนั้นเราจะขวนขวายหามาสร้างมาคลอดมาเลี้ยงมาสุดท้ายไม่ละไปจากเราเราก็ละไปจากเขาพระองค์ทรงแสดงอยู่แบบนี้การที่เรามองเห็นเราต้องมองให้เป็นแล้วเราต้องมองให้ซึ้งให้เข้าใจมองให้ถึงที่สุดรู้จักปล่อยวางมองให้มันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรามันไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถยึดมั่นถือมั่นไปได้ยึดไม่ได้เอาไปไม่ได้แต่สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลกับตัวของเราได้ลมหายใจของเราไงเราหายใจเข้าวันละกี่ครั้งเราหายใจออกวันละกี่ครั้งมันสำคัญไหมมันไม่ได้สำคัญสำคัญว่าเรายังหายใจอยู่ใช่ไหมโยมพอเข้าไปแล้วมันไม่ออกไม่เกิน5 นาทีดิ้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็สงบลงหายใจออกไปแล้วหายใจไม่เข้าก็ไม่เกิน5 นาทีก็สงบลงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเข้าได้ออกได้เข้าเป็นบุญออกเป็นกุศลมันไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างสิงคาลกามานพสิงคาลกามาตาฟังแล้วเข้าใจเพราะพระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วหนทางที่ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์พระองค์ไม่ได้เน้นเรื่องสุขพระองค์เน้นเรื่องความทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์มันผ่านมามีครอบครัวหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายวัย17ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายกระบะเข้าผ่าตัดสมองนอนอยู่ในห้อง ICU วันที่2คุณพ่อเครียดคิดมากลูกชายเป็นที่รักเป็นที่หวังของครอบครัวต้องมานอนอยู่ใน ICU ไม่รู้สึกตัวยามรู้สึกตัวก็ลืมตาไม่ขึ้นโต้ตอบไม่ได้พ่อเส้นโลหิตสมองแตกเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ข้างๆลูกชายเหมือนกัน2 วันผ่านไปคุณพ่อเสียชีวิตเสียตอนเช้าตอนบ่ายๆลูกชายก็เสียชีวิตตามทิ้งภรรยากับลูกสาวคนโตไว้โยมว่าชีวิตของคน2 คนที่เหลือมันจะง่ายไหมนางปกาจราโยมเคยได้ยินไหมครับนางปกาจราเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกคนรวยเป็นคนสวยจนพ่อแม่หวงแหนไม่อยากให้ได้กับคนที่ไม่ดีเอาลูกสาวไปไว้บนปราสาทแล้วก็ให้คนใบ้หลังค่อม

ส่งอาหารลูกสาววัย17กำลังเบ่งบานมีชายหลังค่อมเป็นใบ้หน้าตาอัปลักษณ์ส่งอาหารทุกเช้าเย็นปรากฏว่าในที่สุดเธอก็หนีไปกับชายหลังค่อมเป็นใบ้หน้าตาอัปลักษณ์นั้นหนีไปแล้วออกไปชานเมืองไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโยมเป็นพ่อเป็นแม่สมมุตินะครับโยมเสียใจไหมพี่ชายก็เสียใจแต่ทิฏฐิไม่ไปค้นหาจนวันหนึ่งลูกสาวอยากจะกลับมาหาพ่อแม่อยากจะกลับมาคลอดลูกที่บ้านลูกคนแรกตั้งใจจะกลับมาคลอดที่บ้านแต่มาไม่ทันลูกก็คลอดเสียก่อน

คนแรกตั้งใจจะกลับมาคลอดที่บ้านแต่มาไม่ทันลูกก็คลอดเสียก่อนลูกคนที่สองใกล้จะคลอดลูกสาวพยายามตอนนั้นอายุ20แล้วกำลังพยายามเดินทางมาให้ถึงระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำปรากฏว่าระหว่างจะข้ามแม่น้ำลูกก็คลอดออกมาสามีก็ไปหาไม้มาทำแพจะข้ามน้ำปรากฏว่าถูกงูกัดในระหว่างที่ตัดต้นไม้ภรรยาตอนนั้นยังไม่คลอดขออภัยอาตมาเล่าข้ามไปภรรยาก็เลยตัดสินใจไปเห็นสามีตายก็เลยตัดสินใจข้ามน้ำมาจะมาคลอดที่ฝั่งบ้านตัวเองพอคลอดเสร็จแล้วตั้งใจจะรับไปกลับไปรับลูกชายอีกฝั่งหนึ่งมาวันนั้นเธอเสียสามีไปแล้วก็ได้ลูกชายคนที่สองเธอกวักมือเรียกลูกชายว่าอย่าพึ่งข้ามน้ำมาแต่ลูกชายนั้นเห็นสัญญาณมือของแม่เนื่องว่าแม่กวักมือให้ลงน้ำมาลูกชายก็ตกลงไปในน้ำเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งเธอร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็วางลูกที่เพิ่งคลอดไว้บุพกรรมของเธอยังไม่หมดเหยี่ยวมาฉกลูกของเธอไปกินเป็นอาหารวันนั้นเธอเสียอะไรแล้วโยมเสียสามีที่เป็นที่พึ่งเสียลูกอันเป็นที่รักลูกที่เลี้ยงมาลูกที่เพิ่งอุ้มท้องแล้วคลอดออกมาเธอหวังไปที่ไหนต่อไปหาพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายปรากฏกลับไปที่บ้านที่กรุงสาวัตถีบ้านไฟไหม้เมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าผ่าบ้านไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อตอนสายเพิ่งทำการชาปนกิจศพไป3ศพพอดีเสียบิดามารดาเสียพี่ชายเป็นความหวังสุดท้ายของเธอเธอเกิดวิปลาสขึ้นมาสติหลุดไปเลยวิ่งเข้าไปที่วัดเชตวันทั้งที่ผ้าผ่อนไม่มีขณะนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมต่อสาวกต่อบรรดาญาติโยมบรรดาญาติโยมเห็นหญิงบ้าผมเผ่าลุงลังเสื้อผ้าไม่ใส่วิ่งเข้ามาในวัดสมมุติมีโยมคนหนึ่งเป็นแบบนางปกาจลาวิ่งเข้ามาที่ลานธรรมโยมทำยังไงโยมจะไล่ไหมไล่ไหมไล่เนาะโยมท่านนั้นก็ไล่เหมือนกันแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องปล่อยให้เธอเข้ามาเมื่อเป็นอย่างนั้นบรรดาบุคคลทั้งหลายก็เขาหาผ้าช่วยกันหาผ้ามาห่อบุกปิดความระอายของตัวเธอขออภัยนะโยมอาตมาคอแห้งอาตมาฉันน้ำได้ไหมอ่ะนิดหนึ่งนะน้ำลงคอแล้วฝนก็คงไม่ลง ปรากฏว่าบรรดาญาติธรรมอยู่ในลานธรรมเป็นคนเมตตาเหมือนโยมหาผ้าปกปิดความลาให้กับนางปกาจารานางปกาจาราเดินเข้ามาแล้วก็เห็นพระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่พระองค์ทรงแย้มพระสวดแล้วว่าเข้ามานี่แน่น้องหญิงทุกข์ของเธอจงคลายออกเถิดพระองค์ทรงส่งกระแสเสียงเข้าสู่หูของนางปกาจารากระแสเสียงกระแสธรรมเข้าไปฟังแล้วนางก็ได้สติขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจพระองค์ทรงแสดงถึงทุกข์ของความพัดพรากทุกของสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบุคคลที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายย่อมรู้จักความพัดพรากการที่เราได้มาการที่เราถือไว้สุดท้ายเราก็ต้องปล่อยไปพระองค์ทรงแสดงความไม่เที่ยงของขันธ์ 5มันเกิดขึ้นมันนำสุขนำทุกข์มาให้บางครั้งมันก็นำปัญหามาแล้วมันก็ทำให้เราเห็น

0: ัวที่เรียกว่าปัญญาขึ้นมาเหมือนขันห้าของโยมเนี่ยนำโยมมาอยู่ที่นี่โยมเกิดปัญญาขึ้นไหมเกิดไหมเกิดเนาะพยักหน้านี่ไม่ได้สับประงกใช่ไหมโยมเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอะไรถ้าเราฟังแล้วเราตั้งใจเราก็จะได้ยินสิ่งที่เราเข้าใจแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่ตั้งใจเราก็จะได้ยินสิ่งที่เราไม่เข้าใจนางปกาจราฟังแล้วค่อยๆคิดตามสามีก็ไม่ใช่ตัวของเราลูกทั้งสองก็ไม่ได้เป็นตัวของเราแม้แต่พ่อแม่พี่ชายก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราเกิดมามีบุญร่วมกันเราเกิดมาทำกรรมร่วมกันแล้วเราก็เกิดมาต่างคนต่างก็มีที่ไปแตกต่างกันไปเราผูกพันกับสามีเราผูกพันกับบุตรเราผูกพันกับบิดามารดาพี่ชายของเราความผูกพันนั้นวันหนึ่งมันก็ต้องสูญมันก็ต้องสลายไปเป็นธรรมดาอะไรเป็นแก่นสารของชีวิตอะไรเป็นแก่นสารของการดำรงชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องไปในที่สุดนั่นเองนางฟังแล้วกระแสเสียงกระแสธรรมก็ค่อยๆเพราะตอนนั้นนางไม่มีอะไรต้องกังวลนางไม่มีอะไรต้องเป็นเครื่องบริโภคกังวลทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีบุตรสามีพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีนางฟังเพราะนางไม่มีแล้วนางก็เห็นว่าในความไม่มีของนางนั้นนางได้มีขึ้นมานางคิดพิจารณาตามนางไม่ได้สละโดยสมัครใจแต่นางรู้ว่าสิ่งที่นางสูญไปมันให้อะไรกลับมาบ้างโยมเสียเวลาที่นี่ตรงนี้โยมมาวัดเกิน24ชั่วโมงเสียแรงกายแรงใจไปบ้างแต่เราได้สิ่งต่างๆกลับมานางปกาจราฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาเข้าถึงธรรมในที่สุดแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุณีเห็นไหมครับนางบวชเพราะอะไรนางไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วนางก็รู้ว่าต่อไปนี้นางต้องขวนขวายเพื่อตัวของนางเองเราถึงเวลาต้องขวนขวายเพื่อตัวเราแล้วหรือยังใช่ไหมเราก็อยู่วัดไม่ต้องกลับบ้านเลยเพราะเราต้องถึงเวลาขวนขวายเพื่อตัวเราเองแต่มันไม่ได้ใช่ไหมมีสามีมีลูกหลานที่ต้องดูแลอยู่นางปกาจารานั้นเล่าเพิ่มอีกนิดนึงหลังจากบวชเป็นภิกษุณีแล้วนางก็ทำกิจวัตรของพระพระกับภิกษุณีนั้นมีข้อวัดคล้ายๆกันตื่นมาทำวัดสวดมนต์เดินบิณฑบาตภิกขาจารย์ไปตามที่ต่างๆไปโปรดญาติโยมกลับมาแล้วก็ทำภัตตกิจทำวัดสวดมนต์พิจารณาธรรมตามกาลนางปกาจราก็เป็นภิกษุณีที่มีข้อวัดเช่นนั้นเหมือนกันแต่ที่สำคัญนางไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันหนึ่งขณะที่นางกลับจากบิณฑบาตนางกำลังล้างเท้าก่อนขึ้นศาลาอันนี้บอกญาติโยมไว้นิดหนึ่งนะครับว่าข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุข้อหนึ่งก็คือก่อนขึ้นกุฏิศาลาต้องเช็ดเท้าหรือล้างเท้าให้สะอาดเพราะนั้นถ้าโยมไปตามวัดป่าหรือวัดปฏิบัติจะเห็นที่เช็ดเท้ากับอ่างล้างเท้าอยู่ที่บันไดเป็นข้อวัดนะครับปรับอาบัติถ้าขึ้นกุฏิศาลาไม่ล้างเท้าไม่เช็ดเท้าให้สะอาดระหว่างที่นางปกาจราอ๋อไม่ใช่สิระหว่างที่ภิกษุณีปกาจรากำลังล้างเท้าตัวเองอยู่นางก็ตักน้ำขันแรกรดลงไปที่เท้าของเธอเธอเห็นน้ำไหลไปสักพักแล้วก็หายไปในแผ่นดินพระนางก็พิจารณาขันที่สองลดลงไปที่เท้าตัวเองน้ำก็ไหลไปเลยจุดเมื่อสักครู่ไปสักเล็กน้อยแล้วก็หายลงไปในแผ่นดินพอนางตักน้ำขันที่สาม รดลงไปที่เท้าน้ำนั้นไหลไปไกลกว่าสองขันแรกแล้วก็หายลงไปในแผ่นดินนางเห็นธรรมตรงนั้นโยมเข้าใจว่าอะไรน้ำขันแรกไหลไปได้ประมาณ20เซนแล้วก็หายไปขันที่สองไหลไปจากเท้านางลงสู่แผ่นดินประมาณ30เซนแล้วก็หายไปขันที่สามไหลไปถึง50เซนแล้วน้ำก็หายไปโยมเข้าใจว่าอะไรนางปกาจาราเข้าใจว่าคนเราเกิดมาบางคนอายุ20ปีก็ตายเกิดมาจากท้องเดียวกันขันเดียวกันลงบนเท้าคู่เดียวกันไหลไปในแผ่นดินผืนเดียวกันบางคนอยู่ได้20ปีบางคนอยู่ได้30ปีบางคนอยู่ถึง50ปีทุกคนมีอายุไขที่แตกต่างกันไปอะไรเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นสิ้นอายุไขในขณะนั้นพระองค์ทรงบอกนะครับว่าคนเหล่านั้นสิ้นอายุไขเพราะหมดอายุไขจริงๆหมดบุญหมดกรรมแล้วก็กรรมตัดรอน4ประการรถใช้มานานจนหมดอายุเติมน้ำมันเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ได้เรียกว่าหมดอายุไขหมดบุญรถอายุน้อยแต่น้ำมันหมดก็วิ่งไปต่อไม่ได้อันที่สามหมดกรรมมันถึงเวลาที่ต้องตายแล้วจริงๆรถหมดอายุน้ำมันหมดถังก็ต้องตายไปจริงๆแต่อันสุดท้ายนี่เรียกว่าอุปฆาตกรรมกรรมมันตัดรอนบางคนกำลังนั่งฟังธรรมอยู่กิ่งไม้ตกใส่ศีรษะเสียชีวิตก็ตายโยมว่าเป็นอย่างนั้นไหมเราเลยเอาสแลนมากางไว้โยมจะได้อยู่ไกลความตายขึ้นมาอีก2เมตรใช่ไหมแต่คนมันถึงคาดนะโยมเดินออกไปพ้นสแลนที่กลางไว้เสียชีวิตก็มีคนเรามันถึงเวลาแค่เข็มเล่มเดียวก็ทิ่มตายได้เมื่อวานอาตมาไปหาหมอรับเอกสารใบนำทางมาโยมเชื่อไหมเขาส่งมาให้อาตมาก็รับมากระดาษแผ่นบางๆโยมเนื้อหนาๆของลูกหมีนี่มันบาดแฟบเข้าไปตรงนี้เลยโยมโยมที่ยื่นเอกสารให้ร้องว่าคุณพระช่วยอาตมานึกในใจกรรมของอาตมากระดาษใบเดียวบรรลุธรรมสองคนเลยคนหนึ่งให้คุณพระช่วยพระที่โดนบาดบอกกรรมของอาตมาเห็นไหมโยมคนเราถ้ามันถึงคราวมันยังไงก็หนีไม่พ้นเราจึงต้องมาเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตรงนั้นไงนางปกาจาราเห็นอย่างนั้นพิจารณาอยู่แค่ชั่วขณะหนึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อไปเวลาที่มีคนที่มีปัญหาชีวิตมาพระองค์ก็บอกว่ามีปัญหาไปถามภิกษุณีปกาจารานางจะเป็นคนไขข้อข้องใจให้เพราะอะไรคนสามีเสียคนลูกเสียคนพ่อแม่ตายเป็นทุกข์มหานาปกาจาราเพราะอะไรนาปกาจาราเสียทุกอย่างหมดเลยแต่ไม่เคยด้อยค่าชีวิตของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้หรือยังว่าเราควรบูชาใครในธรรมที่ควรบูชาทั้งหมดทั้งมวลนี่เพลิดเพลินขนาดนั้นเพลิดเพลินขนาดนี้รู้หรือยังเราควรจะกราบไหว้ใครอย่าบอกว่าไหว้อาตมานะผิดตั้งแต่คิดเลยไหว้ใครกราบใครปฏิบัติเพื่อใครพระองค์ทรงบอกว่าท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนกราบไหว้ท่านเกิดมาเพื่อหาความเป็นจริงในโลกที่มันมีอยู่แล้ว แล้วนำความจริงนี้มาประกาศประกาศขออภัยรอเรือมายังไงนำมาประกาศให้คนต้องรู้ว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงสอนวิธีเข้าไปหาความจริงแล้วอยู่กับความเป็นจริงสิ่งที่เราต้องบูชาสิ่งแรกคือพระรัตนตรัยใช่ไหมครับนึกออกไหมสิ่งที่สองก็คือใครที่เราควรจะบูชาแม่มีทิศทั้งหกอุตส่าห์มาทั้งหกทิศแล้วอะพ่อแม่ของเราอย่างน้อยๆเขาเลี้ยงเรามาหรือไม่เลี้ยงเรามาเขาคลอดเรามาแล้วให้ยายเลี้ยงแล้วเขาก็ไปมีสามีใหม่เขาเอาเรามาให้ย่าเลี้ยงแล้วเขาก็ไปมีภรรยาใหม่เขาก็ยังเป็นพ่อแม่เราอยู่ถูกไหมครับเด็กบางคนบอกว่าผมไม่ไหว้พ่อไหว้แม่หรอกแม่ผมคลอดผมมาแล้วก็มาให้ยายเลี้ยงจะให้ผมไปเลี้ยงพ่อแม่ผมเลี้ยงยายดีกว่าโยมเขาคิดถูกไหมถามแบบนี้แต่มาไม่ตอบให้ด้วยนะพอโยมฉลาดแล้วใช่ไหมคนเราเนี่ยโยมไม่ได้เกิดจากกองไผ่นะใช่ไหมหรือใครเกิดจากกองไผ่บ้างไหมนะมีไหมไม่มีใช่ไหมพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เข้าใจไหมครับจะหูจะหมาจะกาจะไก่ก็มีพ่อมีแม่ถูกไหมครับแต่วิธีที่เขาดูแลเราวิธีที่เขาเลี้ยงเราอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นเราจะทำแบบเขาไหมแค่นั้นเองถูกไหมครับบูชาคนที่ควรบูชาบุคคลที่สามล่ะทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เพื่อนๆก็เป็นครูเราได้เอาแค่สามอย่างก็พอเนาะบูชาเหนื่อยแล้วเนาะแต่คนสุดท้ายที่ควรจะไปส่องกระจกให้เห็นคือตัวของเราเองหลวงพ่อสนองมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเทศไว้กระจกส่องใจท่านเทศเรียกว่ากระจกส่องใจท่านสอนพระสอนสัมมาเนนท่านบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่หน้ากระจกบานใหญ่เห็นเงาของตัวเราเองแล้วก้มกราบตัวเราเองได้โดยสนิทใจเมื่อนั้นแหละฐานะเราในกระจกจะเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าเราเป็นพระเห็นกระจกบานใหญ่เข้าไปส่องแต่อาตมาคงต้องใช้บานใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าสรีระค่อนข้างจะมีมวลสารมากกราบลงไปโดยสนิทใจอาตมาก็เชื่อว่าอาตมาก็นั่งให้โยมกราบได้แต่ตอนนี้อาตมาก้มไม่ลงโยมติดพุงนิดนึงขำๆเอานะครับวันนี้พอประมาณนี้เนาะด้วยบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมด้วยบุญกุศลนี้ขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมโดยทั่วถึงกันตามฐานะทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุทามิครับที่ท่านฟังจบลงนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติกุโนพระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวขอถวายสังฆทานนะครับทั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมต

0: พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญเลยครับท่านที่มีสังฆทานและทายาทธรรมครับนำขึ้นไปปูนเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญเลยครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกท่านได้มีเวลามีโอกาสนะครับได้มาทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์รับศีลและได้มาธรรมสวดมนต์นะครับแล้วก็มาถวายสังฆทานก็เป็นวันมงคลครับทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญและเชิญชวนทุกท่านถ้ามีเวลามีโอกาสก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดสังฆทานที่ท่านได้มาปรับพฤติปฏิบัติธรรมกับนักบวชในกรรมะทั้งชายและหญิงนะครับก็เป็นสถานที่ที่ให้ทุกท่านได้มาแสวงบุญนะครับหรือทำวัดสังฆทานก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านได้ทำความดีต่อไปท่านใดที่จะบูชาธรรมก็เชิญได้เลยนะครับที่หน้าธรรมาฐานธรรมครับ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนนะคะเมตตาให้ธรรมะให้สาธุชนได้มีโอกาสน้อมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะสำหรับในค่ำวันนี้หลังจากการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ธานีฉันทะธรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแทงธรรมนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระแรม15ค่ำจะได้ร่วมฟังธรรมนะคะโดยพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนเป็น EP ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็อนุโมทนาใหม่กับท่านเนคขมะและญาติธรรมนะคะที่ได้มาร่วมกันนะบูชาธรรมก็ดีนะคะได้น้อมกายวาจาใจน้อมนำพระธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดแล้วก็เป็นความรู้นะคะในเรื่องของข้อธรรมะต่างๆเป็นประโยชน์ให้เกิดปัญญาในธรรมรวมถึงญาติธรรมที่รับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานนะคะผ่านทาง www.wadsangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรวมทั้ง SBB TVโทรทัศน์วัดสังฆทานด้วยนะคะก็เป็นโอกาสให้ได้ใช้สื่อธรรมะให้เกิดประโยชน์ในการฟังธรรมอนุโมทนากับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะครูบาอาจารย์จากบางสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ

มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไป

ที่เต็มย่อมอย่างสมบูรณ์สาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติหานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราไป

วินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจจพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขังตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

0: ภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: อัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
1: ครับก็กราบในความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติคุโนนะครับวันนี้ก็ได้แสดงธรรมจบต่อจากนี้ไปนักบวชทุกท่านและทุกท่านที่อยู่ที่ลานธรรมหรือที่ทางบ้านเที่ยงครึ่งจะธรรมะสวดมนต์บักกลางวันและยืนสมาธิต่อที่จากนี้ไปนักบวชทุกท่านจะได้พักตามอัธยาศัยก่อนที่จะไปกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวครับทุกท่านเตรียมตัวนะครับเพื่อจะได้ไปพักแล้วนะต่อไปพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุนะครับก็จากนี้ไปทุกท่านก็พักตามอัธยาศัยนะครับปิดริยาบทและกระเที่ยงครึ่งนะครับกรรมสวดมนต์กลางวันนะครับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิและทุกท่านที่มาในวันนี้จะร่วมธรรมสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานกับนักบวชก็เชิญได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับจากช่วงนี้ทุกท่านพักการอยาสายเปลี่ยนนิยบทก่อนนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย
2: ค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะพระอาจารย์พฤฒพงศ์นะคะที่วันนี้ท่านได้เมตตามาให้ธรรมะกับพวกเรานะคะปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตมังการบูชาบุคคลอันควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดค่ะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้ธรรมะกับเรานะคะตั้งแต่ในเรื่องนางปตาจารานะคะแล้วก็บุคคลที่เราควรกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นจิตของเราที่เป็นจิตที่อ่อนโยนนะคะพร้อมกับการพร้อมที่จะนำธรรมะของท่านไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นค่ะก็เรียนประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับงานกฐินของวัดสังฆทานนะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะเพราะฉะนั้นญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายนะคะก็ลงในปฏิทินไว้ก่อนนะคะที่จะเดินทางมาทำบุญในวันนั้นหรือมีจิตศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะในการทอดกฐินสามัคคีก็แจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีค่ะส่วนการปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานตักบาตรพระกรรมฐานอุทยานมอเตอร์ธรรมนะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมท่านผู้ใดที่สนใจจะไปร่วมบุญนะคะก็มาขึ้นรถได้ที่วัดสังฆทานในเวลา7โมงเช้าค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจองรถไปกฐินนะคะก็ต้องรีบไปจองที่แม่ชีสมศรีแล้วนะคะเพราะว่าวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามนะคะและวังน้ำเขียวตรงกับวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนค่ารถ400บาทนะคะก็ไปจองได้ที่แม่ชีสมศรีเลยค่ะส่วนท่านใดที่จะไปถึงเชียงใหม่นะคะวัดหลวงขุนวินนะคะค่ารถ 1,800 บาทค่ะแล้วก็วัดต้นตาลโตนด้วยนะคะค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะอนุโมทนานะคะกับคุณพระสุภาลีลานภาพันธ์นะคะวันนี้ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ100บาทสร้างศาลาหน้าวัดสังฆทาน100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น200บาทค่ะขออนุโมทนากับญาติธรรมสาธุชนทุกท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะขออำนาจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองบารมีหลวงพ่อโตปกป้องให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาราตรีการเป็นผู้

ผู้มีดวงจิตผ่องใสดวงใจเบิกบานกายแข็งแรงสุขสราญมีอายุยิ่งยืนนานพรั่งพร้อมด้วยบริวารธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายมากเหลือหลายใช้ไม่หมดอดไม่มีกินดีอยู่ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะคะสาธุกับนักบวชทุกท่านค่ะสาธุค่ะแล้วก็ เสียงประชาสัมพันธ์จากรามธรรมในวันนี้นะคะก็กราบลาทุกท่านไปด้วยจิตที่อนุโมทนาในคุณความดีทานศีลภาวนาของทุกท่านค่ะและพรุ่งนี้นะคะเป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านที่ลานธรรมแห่งนี้ค่ะเพื่อรับฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: าดรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเพานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนหรือสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็น

ไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความรู้เรียนเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้ว
รู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าจิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากเลยก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ทั่วใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบคิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบ
แต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วัน
นี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลย
หายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรา

สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไป

ก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเราก็กลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตเนี่ยคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรจะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่

ึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดต้องคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีถ้านั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอย
พิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไปถอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมัดองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแตกปนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะ
เราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติได้จริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้มาถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตา
ลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืน

ได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัตว์แต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม2 กันยายน 2500

เรื่องวิราคธรรมหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมสวนะพุทธบริษัทต่างก็มาประชุมกันเพื่อสดับพระธรรมโอวาทเหตุนั้นจึงจะได้เชิญพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้เกิดความมานะภาคเพียรในอันที่จะประกอบคุณงามความดีให้แก่ตนและสิ่งที่พวกเราปรารถนากันคือความสุขนั้นก็จะเกิดมีขึ้นสมตามความประสงค์ส่วนความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะได้อันตรธานหายไปเพราะคนเราทุกคนย่อมไม่มีใครชอบความทุกข์ต่างคนก็แสวงหาและต้องการแต่ความสุขแต่ความสุขของโลกที่เราได้รับกันอยู่นั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างสมใจตามความปรารถนาของบุคคลเพราะสุขของโลกนั้นเมื่อให้ผลถึงที่สุดแล้วมันก็ย่อมกลับมาที่เดิมอีกเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงสอนให้พวกเราพากันแสวงหาความสุขในทางธรรมอันเป็นความสุขที่ถาวรไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น 2. บุคคลเรานี้โดยส่วนมากนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาตลอดจนถึงเศรษฐีพ่อค้าขหบดีและคนธรรมดาสามัญทุกๆคนย่อมมีวาจาที่จะกล่าวให้ได้ยินกันอยู่เสมอก็เพียงสองคำเท่านั้นคือสบายดีกับเหลือทนที่จะมีใครกล่าวเป็นนิดอยู่เสมอว่าสบายจริงหนอหรือสบายดีหนออย่างนี้ไม่ใครจะได้ยินจะมีอยู่บ้างก็สัก 10% ของคนทั้งโลกเหตุนั้นเราจึงควรจะสำเนียกดูในตัวเราว่าวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนั้นเรามีความสุขสบายว่างโปร่งโล่งใจจริงๆสักกี่นาทีสังเกตดูคนเราขณะที่ได้พบปะหรือสนทนาทักทายกันนั้นฝ่ายหนึ่งก็มักจะเอ่ยปฏิสันถานขึ้นก่อนเป็นคำแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบไปตามความรู้สึกของตนของตนคนที่ไม่มีความสุขในใจเลยก็จะตอบว่าไม่ค่อยสบายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนคนที่สำคัญว่าตนมีความสุขก็จะตอบว่าจะสบายดีแต่คำว่าสบายดีนี้เรื่องลึกลับซึ่งมีอยู่ในใจจริงของเขาไม่มีใครจะล่วงรู้ความทุกข์ความขัดข้องนั้นจะต้องมีอยู่ถึง 90% ในตัวคนเราที่จะเป็นความสุขสบายจริงนั้นมีน้อยเหลือเกินดังนั้นจึงย่อมจะเห็นได้ว่าความสุขในโลกนี้ไม่มีใครค่อยจะสมหวังเลยถ้าสิ่งใดได้มาอย่างนึกคิดก็พอใจที่ดูกันแต่เผินๆก็ว่าดีแต่ถ้าจะดูยาวๆแล้วก็ไม่ดีอีก 3. มีเรื่องนิทานเล่าว่าเศรษฐีสองคนสามีภริยาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานไม่มีบุตรทั้งสองคนก็ปรารภกันว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้บุตรชายสักคนหนึ่งเพื่อ

สืบสกุลถ้าหากว่าเรามีบุตรสมใจแล้วเราก็คงจะต้องมีความสุขอย่างยิ่งเพราะ 1. เวลาเราจะไปไหนๆก็ไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงบ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทอง 2. เราจะได้ยกทรัพย์สมบัติมรดกที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่บุตรของเราและ 3. เมื่อแก่เท่าชราลงบุตรของเราก็จะได้มาดูแลปรนนิบัติให้เรามีความสุขเมื่อมาวิจารณ์เช่นนี้แล้วเศรษฐีทั้งสองก็มีความปรารถนาในบุตรเป็นอย่างยิ่งจึงออกจากบ้านไปเที่ยวเส้นสวงบวงบนกับเทพพยดาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาลำเนาไพรต่างๆว่าข้าพเจ้าทั้งสองไม่มีบุตรชายจะสืบสกุลเลยขอให้ข้าพเจ้าได้มีบุตรสมใจสักคนหนึ่งเถิด 4. ในกาลครั้งนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้มาอาศัยเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าวันหนึ่งนางเศรษฐีผู้ภริยาก็ออกจากบ้านไปเที่ยวแสวงหาบุตรได้เดินผ่านไปพบพระภิกษุองค์นั้นนางจึงตรงเข้าไปหาและเล่าความปรารถนาของตนให้ภิกษุนั้นฟังโดยตลอดภิกษุนั้นก็คิดแต่ในใจว่านางผู้นี้ยังไม่เคยประสบทุกข์จึงไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ครั้นเราจะแสดงธรรมอธิบายให้เขาฟังเขาก็คงจะไม่ยอมเชื่อและไม่สนใจเพราะไม่มีพยานมาปรากฏให้ดูแต่ด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในใจภิกษุนั้นก็ได้กล่าวธรรมะให้ฟังเพียงเล็กน้อยว่าสิ่งใดที่เป็นสุขสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกระแสของโลกย่อมเป็นอย่างนี้คือสิ่งใดที่ยังไม่ได้มาย่อมเป็นทุกข์และได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกส่วนกระแสของธรรมมีแต่สุขอย่างเดียวย่อมไม่กลับไปกลับมาและจะได้หรือไม่ได้มาก็ไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นนางควรจะบำเพ็ญบุญกุศลในทางธรรมให้มากจะดีกว่าถ้าปรารถนาจะได้บุตรก็อย่าไปเส้นสวงบวงบนเลยให้เจริญภาวนาในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณวันละ108ครั้งแล้วแผ่กระแสจิตไปทางโลกนั่นแหละสิ่งที่นางต้องการก็จะได้สมตามความปรารถนา 5. ต่อมานางเศรษฐีนั้นพอรู้สึกตัวว่าตนได้ตั้งครรภ์ขึ้นแล้วก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วันตั้งครรภ์มาใบหน้าของนางก็ยิ้มแฉ่มอยู่เสมอผิวพรรณก็สดใสตลอดมาจนกระทั่งถึงวันคลอดและในที่สุดนางนั้นก็ได้บุตรเป็นชายคนหนึ่งสมความหวังแต่พอคลอดบุตรออกมาแล้วใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มเบิกบานอยู่เสมอตลอดทั้งวันนั้นก็หายไป 50% เพราะประเดี๋ยวลูกก็เจ็บเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองก็ป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมาจะประกอบการงานอะไรก็ทำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนทรัพย์สินเงินทองก็มีแต่เสียไปครั้นเมื่อบุตรโตขึ้นก็เริ่มผลาญทรัพย์สมบัติของบิดามารดาอีกจนในที่สุดเศรษฐีทั้งสองก็ยากจนลงจิตใจก็หมดความสุขกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับสองตายายก็น้ำตาไหลอาบหน้าเพราะความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นนี้นางเศรษฐีก็นึกถึงพระภิกษุองค์นั้นว่าเดี๋ยวนี้ท่านจะยังอยู่ในที่นั้นหรือเปล่าหนอเราจะไปหาท่านและเล่าความทุกข์ของเราให้ท่านฟังเผื่อท่านจะมีหนทางช่วยเราได้บ้างคิดเช่นนั้นแล้วก็ออกจากบ้านเดินไปในป่าอย่างที่ซึ่งตนได้เคยไปก็ได้พบพระภิกษุองค์นั้นกำลังนั่งฉันอาหารอยู่นางก็ตรงเข้าไปกราบไหว้และนำอาหารที่ติดมือมาบ้างนั้นเข้าไปถวายพระภิกษุนั้นสังเกตเห็นนางมีหน้าตาเศร้าหมองผอมคล้ำผิดกว่าแต่ก่อนก็หัวเราะและถามว่าเมื่อก่อนนี้หน้าตาของเธอแจ่มใสเดี๋ยวนี้เหตุใดสีสันวันนะจึงดูซูบซีดไปอย่างนี้ดูเหมือนเธอจะไม่มีความเบิกบานอะไรเลยนางก็ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาว่า 1. มีบุตรแล้วจะได้ไปวัดไปวาได้ง่ายๆ 2. ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็จะยกให้แก่บุตรผู้เป็นทายาท 3. เมื่อแก่ชราลงบุตรก็จะได้มาปฏิบัติดูแลให้มีความสุขแต่บัดนี้ก็หาสำเร็จดังที่ข้าพเจ้าปรารถนานั้นไม่มันกลับกลายเป็นมหา

ันตทุกข์ใหญ่โตพระบุตรของข้าพเจ้านั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็ได้ก่อแต่ความทุกข์ยากให้อย่างเดียวสำเมื่อเลี้ยงเขาเติบโตขึ้นมาแล้วคิดว่าจะได้พึ่งพาอาศัยบ้างเขาก็กลับไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดีต่างๆทำให้ทรัพย์สินเงินทองหมดเปลืองเสียไปทุกวันเวลาในที่สุดข้าพเจ้าสองคนก็เลยหมดปัญญาที่จะเลี้ยงดูเขาได้เพราะเขามีแต่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนชิบหายมาให้เท่านั้นขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งสองให้พ้นจากความทุกข์นี้ด้วยเถิดพระภิกษุองค์นั้นก็ตอบว่าเราเป็นผู้ทราบถึงเหตุนี้มานานแล้วแต่ไม่มีพยานให้ปรากฏก็ไม่สามารถจะชี้แจงให้เธอเชื่อและเห็นความจริงได้มาบัดนี้พยานก็ปรากฏขึ้นแก่ตัวเธอแล้วว่าสิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นความทุกข์แล้วภิกษุองค์นั้นก็ได้แสดงธรรมให้นางเศรษฐีนั้นฟังว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งเมื่อมันมีผลออกมาผลนั้นก็ค่อยๆแก่ขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งสุกงอมแล้วในที่สุดก็จะหล่นลงมายังพื้นดินเมื่อตกลงมาแล้วมิช้ามันก็จะเน่าเหลวเละและก็จมลงในแผ่นดินนั้นเองฉันใดก็ดีสิ่งที่เธอปรารถนานั้นเมื่อไม่สำเร็จก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นจึงควรใฝ่ใจแสวงหาความสุขในทางธรรมจะดีกว่านี้แหละจึงจะเป็นความสบายร่มเย็นและเป็นสุขตลอดกาลนานกล่าวคือจงชำระอาสวะกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มาพอกพูนดวงจิตของตนแล้วผู้นั้นก็จะมีความสุข 6. ใจของคนเรานี้มีอยู่สองอย่างคือบางคราวก็เป็นบาปและบางคราวก็เป็นบุญถ้าเราไม่ล้างขัดตัดคลายซึ่งกิเลสความชั่วให้ออกไปเสียจากใจของเราได้แล้วบาปทั้งหลายก็จะรัดรึงตราอยู่ในดวงใจของผู้นั้นไม่เสื่อมคลายหรือลดน้อยถอยลงได้เพราะของใดที่ยังมีเครื่องผสมอยู่ของนั้นย่อมไม่ใช่ของดีต้องเป็นของที่ไม่มีสิ่งใดเป็นส่วนผสมอยู่นั่นแหละจึงจะเป็นของดีของแท้เช่นทองหรือเงินที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนั้นที่เรียกว่าทองแท้เงินแท้จะมีราคาสูงในตัวของเรานี้ก็มีธาตุอยู่สองธาตุคือธาตุที่ผสมและธาตุที่ไม่ผสมตามที่ท่านกล่าวว่าสังขตังวาอะสังขตังวาธาตุที่มีส่วนผสมก็เป็นราคธรรมธาตุที่ไม่มีส่วนผสมก็เป็นวิราคธรรมเหตุนั้นเราจะต้องพากันล้างขัดตัดคลายส่วนที่ผสมออกเสียให้หมดนั่นแหละจึงจะเป็นวิราคธรรมได้ 7. ร่างกายของคนเรานี้ก็เปรียบเหมือนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมีธาตุอยู่หลายชนิดคือแร่ธาตุทองธาตุเงินและเพชรก็ย่อมฝังอยู่ในก้อนหินนั้นเรียกว่าอสังขตธาตุอย่างหนึ่งและส่วนต้นไม้บ้างดินบ้างหินบ้างเหล่านี้ก็เป็นสังขตธาตุซึ่งเป็นที่อาศัยของคนและสัตว์ต่างๆเช่นฝูงลิงข้างช้างเสือเหล่านี้เป็นต้นส่วนแร่ธาตุทองเงินนั้นย่อมไม่ใช่เป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เหล่านี้เหตุนั้นถ้าพวกเราเหล่าพุทธบริษัททำตัวให้เป็นลิงเป็นข้างเป็นช้างเป็นเสือเหล่านี้แล้วเราทั้งหลายก็จะได้พบเห็นแต่ต้นไม้ใบหญ้าและก้อนดินก้อนหินเท่านั้นจะไม่มีโอกาสพบกับแร่ธาตุเงินทองซึ่งเป็นของมีค่าเลยเหตุนั้นจงอย่าทำตนของตนให้เป็นเหมือนลิงเหมือนข้างที่ว่าเป็นลิงเป็นข้างนั้นก็คือทำอะไรจับจดๆไม่เป็นหลักเป็นแหล่งจะอยู่ไหนก็ไม่แน่นอนจะกินที่ไหนก็ไม่เป็นที่เป็นทางซัดเซพเนจรไปตามเรื่องตามราวเที่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในที่ต่างๆนี้ก็ได้แก่ใจของคนเราที่ไม่มีหลักไม่มีสมาธิเที่ยวคิดซอกแซกไปในเรื่องราวอดีตอนาคตและสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่มีเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้นี่เป็นลักษณะของพวกลิงพวกข้างไม่ทำตัวให้เหมือนกับเสือก็คือเสือโคร่งนั้นลักษณะของมันมีความเหี้ยมโหดดุร้ายได้แก่ความโกรธของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตแล้ว
็ย่อมจะแผลงฤทธิ์ออกมาเป็นเหตุให้กลบเสียซึ่งความดีของตนส่วนช้างนั้นลักษณะของมันก็ได้แก่บุคคลผู้ชอบฟังแต่คำสรรเสริญเยินยอไม่ชอบคำตำหนิติเตียนเวลาทำชั่วถูกเขาติก็โกรธไม่ชอบใจเวลาทำดีเขาชมเข้านิดก็แก้มตุยนี่แหละเป็นลักษณะของช้างฉะนั้นถ้าเราพากันกำจัดลิงข้างช้างเสือเหล่านี้เสียได้แล้วเราก็จะเป็นผู้เป็นคนขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าภูเขาลูกนั้นถ้าเราต้องการของสูงสูงเราก็จะได้ของสูงถ้าเราปรารถนาของต่ำต่ำเราก็จะได้ของต่ำแล้วเราก็จะได้ขนสมบัติต่างๆจากภูเขาลูกนั้นได้มากมายเช่นแผ่นดินเราก็จะปราบเสียให้ราบทำเป็นไร่เป็นนาก้อนหินเราก็จะนำมาสกัดและถลุงให้กลายเป็นเงินเป็นทองส่วนต้นไม้เราก็จะฟันให้เป็นฟืนหรือเผาเป็นถ่านหุงข้าวหรือจะใช้ทำเป็นไม้เป็นเสาปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ก็ได้ประโยชน์ทั้งหลายนี้เราก็จะได้มาจากภูเขาลูกนั้นเป็นอันมากโดยอาศัยที่เราจะต้องมีความภาคเพียรพยายามถ้าเราต้องการแร่เงินแร่ทองเราก็จะต้องทำการถลุงขึ้นคือนำหินมาเผาไฟแล้วแยกธาตุดูว่าส่วนใดที่เป็นส่วนผสมสังคตธาตุก็จัดไว้ธาตุหนึ่งส่วนใดที่ไม่ใช่ของผสมอสังคตธาตุก็จัดไว้ธาตุหนึ่งต้องอาศัยการถลุงอย่างนี้คือ 1. เราต้องมีเตาใหญ่ 2. มีพื้นที่แน่นหนาเป็นสถานที่สุมเผา 3. มีไฟเราต้องมีเครื่องมือทั้ง3สิ่งนี้จึงจะสามารถถลุงแร่นั้นๆออกจากก้อนหินได้ข้อที่1เราต้องพากันหาฟืนมาให้มากๆสำหรับมาสุมแร่ก็ได้แก่การเสียสละวัตถุต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เรียกว่าจาคะข้อ2สถานที่ที่จะก่อเตาสุมก็ต้องให้มีพื้นแน่นหนาและหลังคาไม่รั่วได้แก่วิริยะความภาคเพียรกล้าหาญ 3. เมื่อหาสถานที่ตั้งเตาได้แล้วเราก็ก่อไฟขึ้นคือตะปะแร่ธาตุต่างๆในก้อนหินคือร่างกายนี้ก็จะละลายออกเป็นส่วนๆตามธาตุของมันเพราะธรรมชาติเงินทองตะกั่วก็ดีเมื่อเผาแล้วมันก็จะแยกจากกันเองส่วนใดเป็นธาตุชนิดใดมันก็ย่อมจะแสดงให้ปรากฏออกมาตามชนิดของมันร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ถูกความเพ่งเล็งและแผดเผาแห่งจิตมากๆแล้วมันก็จะแสดงให้ปรากฏทั้งส่วนธาตุแท้และธาตุผสมแต่นักธรรมะของเราทุกวันนี้ไม่ได้ทันจะทำการถลุงก็พากันไปแสดงเสียเองนึกเอาเองแยกเอาเองเครื่องมือในการถลุงของตนก็ไม่มีสักอย่างฟืนก็ไม่มีเตาก็ไม่มีไฟก็ไม่มีพื้นก็ยุบหลังคาก็รั่วแล้วจะนำอะไรไปถลุงเช่นเขาว่าโลกุตระต้องมีอย่างนั้นอย่างนั้นวิปัสสนาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้โสดาก็ต้องละอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อละได้แล้วจึงจะไปถึงขั้นนั้นนั้นสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ก็ต้องละได้อย่างนั้นอย่างนั้นฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ต้องทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นตัวเองก็ไปแยกเอาเสียเองหมดแต่แยกเท่าไรมันก็ไม่ออกเพราะตัวเองไม่มีฟืนไม่มีเตาและไม่มีไฟเลยความสำเร็จจะเกิดมาได้แต่ไหนความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดนึกเกิดจากคุณสมบัติของตัวเราเองต่างหากเราอย่าไปแยกมันเสียเองเหมือนคนที่เห็นเขาถือหรือแบกก้อนหินก้อนโตๆไปบ้านก็คิดว่าคนที่ทำอย่างนั้นช่างโง่จริงหนักก็หนักแล้วจะไปได้อะไรในหินก้อนนั้นครั้นแล้วตัวเองก็ถือจอบถือเสียมตรงไปที่ภูเขาเพื่อจะขุดเอาเฉพาะแต่ก้อนเพชรก้อนทองและก้อนเงินที่เป็นของเบาๆและก้อนเล็กๆห่อไปบ้านแต่ในที่สุดก็คว้าน้ำเหลวไม่ได้อะไรติดมือไปเลยเพราะธาตุเหล่านี้มันติดแน่นกันอยู่ในภูเขาจะใช้แต่จอบกับเสียมไปขุดเอาเฉยๆมันก็ย่อมจะไม่หลุดออกมาได้ส่วนคนโง่นั้นพอแบกก้อนหินไปถึงบ้านก็ลงมือหาพื้นที่
หาเตามาตั้งหาฟืนมาสุมแล้วก็ก่อไฟขึ้นยกก้อนหินนั้นโยนเข้าไปในไฟเมื่อหินถูกความร้อนจัดๆเข้าพวกแร่ธาตุต่างๆที่ติดอยู่ในหินก็ละลายตัวแยกออกมาเป็นส่วนๆที่เป็นเงินก็ไปรวมอยู่กับพวกเงินที่เป็นทองก็ไปรวมอยู่กับพวกทองที่เป็นตะกั่วดีบุกหรือเพชรก็แยกไปอยู่คนละส่วนละส่วนไม่ปะปนกันคนโง่นั้นก็เลือกเอาแร่เงินทองเพชรไปได้สมตามความประสงค์ส่วนคนที่สำคัญตนว่าฉลาดมีความรู้ดีว่าอันนั้นเป็นอันนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นทำถึงขั้นนั้นแล้วจะไปถึงขั้นโน้นสมาธิเป็นอย่างนั้นวิปัสสนาเป็นอย่างนี้โลกุตระเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ได้กินแต่น้ำลายของตัวเองทั้งเรื่องไม่ได้สมบัติอะไรไปสักชิ้นสักอันส่วนคนที่คิดว่าตนโง่นั้นเมื่อไปพบเห็นอะไรเข้าก็ขบไปคิดไปขุดไปจนเกิดปัญญาขึ้นเช่นเมื่อเราต้องการความสุขก็ต้องพากันสร้างเหตุขึ้นคือ 1. หาฟืนมามากๆได้แก่การยอมเสียสละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี้อย่างหนึ่งและวัตถุต่างๆที่เป็นของภายนอกอย่างหนึ่งด้วยการบำเพ็ญทานศีลและภาวนาเมื่อทำได้ดังนี้ก็จะเป็นการแผดเผากิเลสของตนเองให้หมดไปเรียกว่าจาคะบารมีจาคะบารมีนี้ก็จะต้องเป็นฟืนย่างกิเลสอย่างดี 2. หาเตามาสำหรับสุมนั้นก็ได้แก่วิริยะความภาคเพียรคือเราก็เสียสละร่างกายของเรามาเจริญกรรมฐานมาทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทำดวงจิตของตนให้เยือกเย็นนี้แหละเป็นการสร้างเตาแล้วเราก็พากันสูบลมหายใจเข้าไปเถิดให้เหมือนกับที่เขาสูบเตาหลอมทองหล่อพระอย่างนั้นแล้วเราก็ทำใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่เสมอตปะธรรมของเราก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นและเมื่อสูบบ่อยๆเข้าก็จะต้องเกิดแสงสว่างเมื่อเราก่อเตาขึ้นแล้วเราจะต้องสูบลมให้สม่ำเสมออยู่เป็นนิดรวมก้อนกายใจทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียวกันอย่าไปทุกข์อย่าไปต่อยอะไรอะไรทั้งหมดจะเป็นลักษณะของคนโง่เมื่อเราเป่าไฟให้แรงมากๆเข้าแล้วธาตุต่างๆมันย่อมจะละลายตัวออกมาเองในการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันไม่ต้องไปจัดแจงหรือตกแต่งให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเราสุมไฟได้แรงเต็มที่แล้วสนิมต่างๆคือมลทินก็จะหลุดไปเหลือแต่ก้อนแร่ซึ่งเป็นธาตุแท้ก้อนหินที่ไปติดอยู่ในก้อนแร่คือนิวรณ์ต่างๆก็จะหลุดออกไปจากใจของเราถ้าเตาของเราก็ทะลุไฟก็แลบเพราะการแผดเผาของเราอ่อนเราก็จะไม่สามารถถลุงขี้สนิมเหล่านี้ให้ออกไปจากใจได้ฉะนั้นเราจึงควรทำตัวให้เหมือนกับคนเผาถ่าน 3. หาไฟคือเมื่อเขาก่อเตาขึ้นแล้วเขาก็ลงมือสุมไฟแล้วก็ปิดเตาเสียเพื่อมิให้ความร้อนกระจายออกไปข้างนอกได้ได้แก่การปิดอายตนะเหลือแต่ช่องลมเปิดไว้นิดเดียวคือจมูกเมื่อปิดเตาเสียหมดเช่นนี้แล้วต้นไม้ที่เราส่งเข้าเผาในเตานั้นก็ไม่มีอาการสึกหรอหรือเป็นขี้เถ้าเมื่อเปิดเตาออกก็จะกลายเป็นฐานอย่างดีฉันใดตัวเราก็เช่นเดียวกันเมื่อดวงใจจำคำภาวนาได้แล้วดวงใจก็จะไม่ลืมไม่เผลอการปิดเตาก็เท่ากับเราปิดสัญญาต่างๆที่จะเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกั้นเสียซึ่งนิวรณธรรมทั้งหลายดวงใจก็ไม่ให้แลบออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอกเมื่อปิดเสียเช่นนี้ไฟฐานของเราที่เผาไว้ก็จะคุกรุ่นอยู่ในเตาพอได้เวลาสมควรแล้วเราก็จะเปิดออกฟืนนั้นก็จะไม่เป็นขี้เถ้าเลยจะกลายเป็นฐานที่แกร่งดีมีคุณภาพสูงกว่าฟืนธรรมดานี้แหละเรียกว่าเราหาไฟมาสุมคือการบำเพ็ญตปะฐานก็คือความเป็นแก่นสารร่างกายของเราก็จะไม่มีขี้เถ้ามีคุณภาพสูงบาปทางตา
หูจมูกลิ้นกายใจก็จะสูญบุญก็จะเกิดมาแทนที่ความดีนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับถ่านไฟที่จะนำไปใช้ถลุงแร่ได้ต่อไปธาตุของเราก็จะมีกำลังสามารถแยกตัวของมันเองให้เป็นสังคตะธาตุและอสังคตะธาตุมีความเข้มแข็งต่อไปทีนี้ก็หันไปทางดวงจิตของเราบังคับดวงจิตให้สงบบำเพ็ญฌานสี่ให้เกิดขึ้นอกุศลซึ่งเป็นก้อนหินอยู่ก็จะแตกออกกามฉันทะก็แตกพยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจกุกขุจจะและวิจิกิจฉาก็แตกออกแยกออกไปซีกหนึ่งดวงจิตก็จะดูดดื่มไปในฌานมีวิตกวิจารกำกับอยู่เท่านี้ก็จะเป็นวิปัสสนาเราก็จะทราบว่าอันนี้แหละเป็นเพชรเป็นทองส่วนแร่เงินคือปิติอิ่มกายอิ่มใจสุขก็คือมีความสุขเกิดขึ้นภายในซึ่งเปรียบเหมือนกับแร่ทองคำเมื่อมีความสุขแล้วความวุ่นวายก็จะไม่ปรากฏเหมือนกับแสงตะเกียงที่ไม่มีลมพัดก็จะเป็นธรรมโมปดีโปหรือปัญญาปโชโตคือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็จะแลเห็นแก้วสามประการคือพุทธธรรมะและสังฆะก็จะเกิดในบุคคลผู้นั้นมีสมบัติเกิดขึ้นในดวงใจนี่ก็เปรียบเหมือนการสร้างฟืนเตาแล้วนำก้อนถ่านไปถลุงหินหินนั้นก็จะแตกแยกออกเป็นอสังคตธาตุวิปัสสนาญาณเป็นไฟที่ใช้สุมการแยกธาตุอย่างนี้ต้องแยกด้วยวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเป็นประโยชน์ได้ตามที่ต้องการอย่าไปแยกเอาเองอันใดควรเป็นแสงเป็นเท่าเป็นถ่านหรือเป็นควันมันก็เป็นของมันเองถ้าเราจะกำจัดสังคตธาตุออกจากตนก็ต้องทำอย่างนี้ส่วนที่เป็นอสังคตธาตุก็จะแยกไปซีกหนึ่งส่วนที่เป็นสังคตธาตุก็ไปซีกหนึ่งบุคคลนั้นจึงจะได้เห็นของจริงแท้แต่ส่วนใดจะดีหรือชั่วก็ต้องอาศัยมีปัญญาอีกถ้าไปยึดของดีเข้าก็เกิดโทษหรือไปยึดส่วนชั่วเข้าก็ผิด

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม9 กันยายน 2563

วันนี้จะได้นำธรรมะซึ่งเป็นโอวาทานุสาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอุปาทานขันธ์อันเป็นเรื่องที่เกิดแห่งความทุกข์ทั้งหลายมาบรรยายให้ฟังสักหนึ่งข้อพอเป็นเครื่องบำรุงปรุงแต่งดวงจิตให้สำเร็จผลในสันติสุขตามความปรารถนาเหตุนั้นจึงขอให้พากันตั้งใจสดับตรับฟังด้วยดีเพื่อจะได้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ตนของตนสืบไปเพราะการตั้งใจฟังธรรมนี้ย่อมจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้เป็นสามประการคือ 1. ทำให้เกิดความรู้ 2. ทำให้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆของตนและ 3. ทำให้เกิดความเย็นใจเหมือนกับต้นไม้ที่ได้ฝนฉะนั้นธรรมะท่านเปรียบเหมือนกับฝนคนฟังนั้นเปรียบเหมือนต้นหญ้าหรือเถาวัลย์ขณะใดที่มีฝนตกลงมาลำต้นของมันก็จะแข็งแรงสดชื่น

ตั้งตรงไม่โอนเอียงไปมายังความสดสวยสง่าให้แก่ต้นไม้นั้นการตั้งใจฟังจึงเรียกว่าเป็นบุญกุศลอย่างนี้การฟังนั้นถึงแม้ธรรมะเบื้องสูงจะยังไม่เกิดขึ้นในดวงจิตก็จะยังความโสภณให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นคือเมื่อฟังนานๆเข้าความเจริญก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนบ่อยๆก็ย่อมจะงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาเกิดดอกออกผลยังประโยชน์ให้สำเร็จได้หลายด้านหลายมุมบุญกุศลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลก็ย่อมจะยังความสง่าผ่าเผยแผ่ขยายออกไปปกคลุมถึงลูกหลานเหลน

ไปปกคลุมถึงลูกหลานเหลนต่อๆไปใช่แต่เท่านั้นยังจะเกิดดอกออกผลตามออกมาอีกและดอกนี้ก็ยังให้ประโยชน์ต่อไปคือได้เป็นที่อาศัยแห่งแมลงผึ้งและแมลงอื่นๆที่จะมาดูดกินซึ่งรสน้ำหวานในเกสรของมันนั้นอีกด้วยผู้มีปัญญาเมื่อน้อมระลึกนึกไปถึงความดีก็ย่อมจะยังความสำเร็จให้เกิดแก่ตนได้เหมือนช่อมะม่วงที่นอกจากจะให้น้ำหวานแก่แมลงผึ้งแล้วก็ยังเป็นอาหารของคนได้อีกคือสำเร็จเป็นอาหารก็ได้สำเร็จเป็นผลก็ได้และเมื่อเหลือกินแล้วก็ยังเมล็ดไว้สืบพันธุ์ปลูกเป็นต้นต่อออกไปได้อีกมากมายบุญกุศลก็ย่อมขยายตัวได้อย่างนี้ถ้าใครมองเผินๆแล้วก็จะไม่แลเห็นแต่ถ้ามองให้ลึกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้บุญกุศลนั้นใช่แต่จะยังประโยชน์ปกคลุมแต่ตัวคนเดียวก็หาไม่ยังสามารถเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและศาสนาได้อีกมากมายไม่ต้องดูอื่นไกลจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเสือกกจันทบุรีนี้เดิมทีพวกชาวพื้นบ้านพื้นเมืองก็ทอกันไว้ใช้เองภายในครอบครัวไม่กี่หลังคาเรือนบ้านหนึ่งๆก็มีกันพอใช้สำหรับปูนั่งปูนอนต่อมาก็เกิดนิยมกันแพร่หลายมากขึ้นการทอเสือก็ขยายตัวจากหมู่บ้านออกมาเป็นตำบลอำเภอจังหวัดและส่งไปขายตามท้องตลาดทั่วไปเกือบทั่วประเทศไทยจนเวลานี้ใครๆก็รู้จักว่าเสือกกจันทบุรีมีฝีมือละเอียดประณีตและมีคุณภาพดีอย่างไรนี่แหละจึงแสดงให้เห็นว่าบุญทั้งหลายเมื่อได้สะสมอยู่เสมอๆก็ย่อมจะได้ผลมากเหมือนคนที่ทำไร่ทำนานั้นแรกๆก็คิดทำกันเล็กๆน้อยๆเพียงอาศัยเลี้ยงชีวิตภายในครอบครัวของตนเองเท่านั้นแต่ในที่สุดทำไปก็ขยายตัวมากขึ้นทุกทีจนกลายเป็นสินค้าสำคัญส่งออกไปขายนอกประเทศได้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยและนำเกียรติมาให้แก่ประเทศชาติของตนอีกด้วยเมื่อของเรามีมากจนเหลือกินเหลือใช้ภายในบ้านแล้วใครมาซื้อเราก็ขายใครมาขอเราก็ให้เมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะเป็นเครื่องเยียวยาสมานมิตรสหายให้มีความรักใคร่สามัคคีกันคนที่จะเป็นศัตรูกับเราก็ไม่มีการแย่งชิงวิ่งราวฟันแทงกันก็จะไม่มีถ้าการตระหนี่หวงแหนเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นเหตุให้ฆ่าฟันกันได้เหตุนั้นเราจึงควรจะสนใจในเรื่องบุญกุศลนี้ให้มากคิดดูว่าภูเขาทั้งลูกเขายังทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้แต่ทำบุญกุศลใส่ตัวคนเดียวเท่านี้ทำไมเราจะทำไม่ได้คนที่อบรมดวงจิตบ่อยๆใจก็จะกล้าขึ้นเป็นตะปักใช้เป็นเครื่องหุงต้มเผาย่างอาหารให้สุกได้ไม่ต้องมานั่งกินของดิบให้เกิดโทษเมื่อคนเราได้กินของที่สุกแล้วก็ย่อมจะเป็นสุขการอบรมจิตนี้เมื่อมันทำอยู่เสมอนานๆเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยสืบเนื่องทำให้เป็นคนนิสัยบางคือพอแลเห็นแสงสว่างเพียงเงาๆถ้าทำมากเข้าก็จะได้แสงมาใช้อาศัยทำความดีคือเผาศัตรูหมู่มารคือกิเลสให้เป็นเท่าฐานจนกลายเป็นปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ของตนให้งามได้นี้ฉันใดสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามหลักตอคือหมู่มารนั้นเราก็จะได้เผาเสียจะได้ไม่มารบกวนดวงใจของเราให้เสียไปและเมื่อเผาแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยมาเพิ่มพูนบารมีของตนให้แก่กล้าคราวนี้เราก็พอได้ร่ำรวยกับเขาขึ้นละและก็พอจะได้กินของสุกๆ กับเขาบ้างคนที่มีปัญญาชื่อว่าผู้มีไฟคือเมื่อมีปัญญาแล้วเราก็จะมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องได้เพราะคนเราบางคนทำชั่วแต่ถูกเขาชมก็มีบางคนทำดีแต่ถูกเขาติก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ย่อมเกิดมีแก่บุคคลในโลกแทบทุกคน

ถ้าใครไม่มีไฟคือปัญญาแล้วคนนั้นก็จะต้องกลายเป็นคนที่กินของดิบเช่นกินเป็ดกินไก่เข้าไปทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งขนทั้งกระดูกถ้าใครมีปัญญาพิจารณาในตนแล้วความจริงก็ย่อมจะสำเร็จอยู่ในใจของตนคนเดียวเท่านั้นเมื่อปลงใจได้เช่นนี้ก็จะละวางสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ว่าเราจะดีเพราะคำสรรเสริญของเขาก็หาไม่หรือเขาว่าติเตียนเราเราก็มิได้เลวไปตามเขาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การวอกแวกในการเดินทางการปฏิบัติธรรมของเราก็จะไม่มีนี่แหละถึงจะเป็นของที่ไม่ดีแต่เรานำมาเผาเสียก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปได้คนที่ไม่มีไฟจะเผานั้นการเดินทางของเขาก็ย่อมไม่สามารถจะถึงจุดที่หมายได้ไปไปมาๆก็วกวกวนวนเคยหาดเคยแห้งอยู่นั่นเองไฟเป็นเครื่องช่วยในการหุงต้มอาหารอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งช่วยให้เกิดแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนี้ฉันใดคนที่มาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนแล้วก็ย่อมจะพ้นจากบาปและก้าวไปสู่กระแสแห่งวิมุตติธรรมได้คือความปล่อยวางเป็นเหตุฉะนั้นบัดนี้จะได้อธิบายในการยึดถือขันธ์ห้าอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปมีใจความย่อๆดังนี้อุปาทานนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ก่อภพก่อชาติไม่ปลอดภัยสิ่งใดที่ปรากฏตัวเป็นรูปร่างสิ่งนั้นย่อมยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นเหมือนบุคคลที่มีเงินปรากฏให้คนเห็นก็ย่อมจะต้องมีขโมยมาแย่งชิงวิ่งราวเมื่อมีเงินแล้วเขาจะเห็นก็กลัวเขาไม่เห็นก็กลัวนี้ฉันใดผู้ที่ยึดถือว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนอยู่ในโลกนี้ก็ทุกข์ตายไปโลกหน้าก็ทุกข์อันการยึดถือของคนเรานั้นมีอยู่ถึงสามชนิดหรือสามการคืออดีตอนาคตและปัจจุบันในการหนึ่งหนึ่งนั้นก็มีขันธ์อยู่การละห้าขันธ์ฉะนั้นคนคนหนึ่งจึงมีขันธ์กันคนละ15ขันธ์ก็เมื่อคนเราแบกขันกันไว้มากเช่นนี้ก็ย่อมเกิดทุกข์คือข้างหน้าก็คิดไปว่าถ้าตัวเรานี้อยู่ไปจนอายุถึง60 70 80ปีแล้วเราจะเป็นอย่างไรหนอหรือถ้าเราจนกรอบลงไปในวันข้างหน้าแล้วเราจะทำอย่างไรดีคิดอย่างนี้แล้วก็วิตกวิจารไปต่างๆนานาคิดไปดีก็เป็นอิทธารมคิดไปไม่ดีก็เป็นอนิจจารมณ์บางคนที่คิดไปในทางที่ไม่ดีมากๆเข้าก็เกิดความทุกข์ท้อใจเศร้าใจไม่มีความสุขเพราะตนนั้นไปยึดเอาในสัญญาอารมณ์ของตนเข้าไว้นี่ก็เรียกว่าเรามีก้อนหินหนักๆถึง5ก้อนวางไว้ข้างหน้าแล้วก็วกไปถึงข้างหลังอีกว่าลูกหลานเหลนของเรานี้ถ้าเราตายไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรหนออีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราตายไปเราก็จะแบ่งสมบัติให้แก่ลูกหลานของเราให้เขาปกครองแทนตัวเราแล้วเขาก็จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักฐานต่อไปแต่ลูกหลานของเรามันก็เป็นคนโง่ถ้าเราให้ทรัพย์สมบัติไปแล้วมันก็จะไปเล่นการพนันชิบหายหมดแล้วเราจะทำอย่างไรคิดเช่นนี้แล้วก็เกิดความท้อใจขึ้นบางคราวก็คิดถึงความดีของตนของลูกของหลานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สบายใจเป็นอิทธารมขึ้นนี่ก็เป็นหินหนักๆอีก5ก้อนตกลงรวมเป็นหินข้างหน้า5ก้อนข้างหลัง5ก้อนแล้วก็ปัจจุบันอีก5ก้อนมือขวาก็ยึดรูปมือซ้ายก็ยึดนามเข้าไว้ถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้ว่าเป็นของของตัวมือขวาก็หิ้วมือซ้ายก็หิ้วอุปาทานก็หาบอยู่บนไหล่คราวนี้ก็พากันหาบไปหาบไปเถอะไม่ละไม่วางก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ไปยึดทุกข์นั้นเข้าอีกก็เลยลำบากทั้งกายทั้งใจทั้งหิ้วทั้งหาบจนหน้านิ่วไหลเอียงเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารทรงสอนให้เราสละละวางเสียให้เป็น
จาโคปตินิสัตโกใครไม่วางไม้คานออกจากไกลคนนั้นก็เดินไปไม่รอดถ้าวางสัญญาข้างหน้าข้างหลังเสียก่อนก็พอค่อยเบาลงมีแต่มือหิ้วไว้สองข้างก็ยังพอไปได้นี่แหละถ้าผู้ใดไม่มาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ายังหาบอยู่เพราะไม่ได้ปลดปล่อยสัญญาอดีตอนาคตอันใดเลยสัญญาเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงมันเช่นเรื่องของตัวเราเองก็ดีเรื่องของลูกเต้าหลานเหลนก็ดีหรือทรัพย์สมบัติอันใดก็ดีในเวลาที่มาทำความสงบนี้เราจะต้องไม่นึกคิดถึงอะไรทั้งหมดตั้งใจนั่งนิ่งตัวตรงมองดูปัจจุบันอย่างเดียวคือลมหายใจแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นถึงมือซ้ายขวาจะยังยึดรูปนามอยู่ก็ยังตัดภาระส่วนใหญ่สองข้างบนไหล่เสียได้ส่วนรูปที่มันยังหนักตื้ออยู่นั้นก็เพราะพระยามัจจุราชเขาคอยนำยาพิษมาโปรยใส่ให้เราเช่นตาทีแรกมันก็ใสมองอะไรแจ่มกระจ่างดีต่อมาพอพญามัจจุราชเขานำยาพิษมาโรยใส่ก็ทำให้ตาของเรามืดฟางไปบางทีก็เป็นต้อมืดไปบ้างคราวนี้เราก็ต้องวิ่งไปหาหมอตรวจวัดสายตาหาแว่นใส่หายาใส่ลอกตาควักลูกตาเปลี่ยนแก้วตามันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกอย่างทีนี้ลูกตานิดเดียวมันก็จะหนักขึ้นมาเท่ากำปั้นหูของเราทีแรกก็ได้ยินเสียงอะไรดีๆต่อมาพญามัจจุราชเขาก็นำเอายาพิษมาโรยใส่ให้อีกทำให้หูอื้อหูตึงใครจะพูดว่าอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็อึดอัดรำคาญบางทีเขาพูดไม่ดีฟังเป็นดีพูดดีฟังเป็นไม่ดีฟังผิดฟังถูกก็เลยเกิดเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะวิวาทกันขึ้นจมูกก็เหมือนกันเมื่อแรกๆมันก็ดีต่อมามัจจุราชเขาก็มาโรยยาพิษให้อีกทำให้เกิดเป็นโรคเนื้องอกปริดสีดวงขึ้นมาต้องวิ่งหายานัดมาดมหายารมยาสูบไปหาหมอจี้ไฟฟ้าบ้างจมูกก็เลยกลายมีกลิ่นเหม็นเสียรูปเสียทรงผิดปกติลิ้นกายใจก็มีแต่ความทุกข์เข้ามาทับถมเช่นเดียวกันเหตุนี้ท่านจึงว่ารูปังอนิจจังรูปทั้งหลายมันไม่มีความยุติธรรมสม่ำเสมอเมื่อคิดแล้วก็เร่าร้อนใจตนจะดูเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นหลังคดหลังโกงเมื่อแก่เข้าอย่างนี้ก็เป็นภาระหนักใจตนเองทั้งยังหนักลูกหลานหนักเงินหนักทองหนักทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เยียวยาถ้าเราไปยึดของที่ไม่เที่ยงมาเป็นของของตนเราก็จะต้องเดินไม่เที่ยงไปด้วยคนเรานั้นมักจะยึดในวัตถุกันเสียโดยมากคือยึดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นดีเป็นชั่วบางคราวก็ยึดถือนามว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นของของตัวนี่แหละจึงเรียกว่าหิ้วไว้ทั้งสองมือแต่ก็ยังดีกว่าหาบเพราะมีแต่ที่มือเราก็ยังพอจะนั่งนอนถือได้แต่ถ้ามีหาบวางอยู่บนไหล่แล้วเราจะนั่งก็นั่งไม่ได้ได้แต่ยืนท่าเดียวเหตุนี้เราจึงควรมาทำความสงบใจเสียคือพากันเจริญสมาธิภาวนาทำดวงจิตให้สงบเป็นสมถะแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็จะมองเห็นชาติของตนว่าเราเกิดมานี้แม้ฟันซี่เดียวหรือผ้าสักผืนก็มิได้ติดตัวมาเมื่อเรามาอย่างไรเราก็จะต้องกลับไปอย่างนั้นไม่มีอะไรติดตัวไปได้สักอย่างเดียวความดีความชั่วเท่านั้นที่จะส่งคนให้ไปเกิดในคติดีชั่วสวรรค์หรือนิพพานเมื่อใครมาเจริญกรรมฐานอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเป็นคนดีมีภาระน้อยเพราะเขาปล่อยวางมือทั้งสองข้างเสียได้จากการหิ้ว
ผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความสุขเท่ากับได้แก้ว3รัตนะเป็นเครื่องประดับตัวเมื่อจะเดินทางไปถึงด่านทางโน้นก็ขายได้มีราคาจะใช้ประดับประดาอยู่ในบ้านก็สวยงามใครฉลาดมาบำเพ็ญการเสียสละปล่อยวางได้เช่นนี้ก็จะเป็นสาธารณประโยชน์เปรียบเหมือนทองคำของตนจะตกไปอยู่ในประเทศใดก็มีค่าอยู่เสมอไม่เหมือนกับธนบัตรซึ่งใช้ได้เฉพาะแต่ในประเทศของตนอย่างเดียวเท่านั้นเหตุนี้เมื่อใครมาทำจิตปล่อยวางให้พ้นเสียได้จากการยึดหน้ายึดหลังยึดปัจจุบันแล้วผู้นั้นก็จะเปรียบเหมือนกับได้ทองชมพูนุชไว้ทั้งแท่งก็ย่อมจะมีแต่ความสุขทุกวันเวลาถ้าใครมายึดมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของของตนแล้วก็ย่อมจะทำดวงจิตให้เร่าร้อนไม่มีความสุขเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวเตือนใจไว้ว่าใครไปยึดถือในรูปนามและสัญญาทั้งหลายแล้วผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้หนักไปไหนไม่รอดในที่สุดก็จะต้องติดโรคตายเหมือนกับลิงที่ขโมยแตงในไร่ของตายายแล้วก็ต้องติดตังตายอยู่กับที่ดังจะได้ยกมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ต่อไปมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งควรคิดเทียบเคียงในเรื่องความยึดถือว่าลำบากเป็นทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงไรมีนิทานเล่าไว้ว่ามีตายายสองคนอยู่ราวป่าใกล้ตีนภูเขาแห่งหนึ่งเกิดน้ำท่วมทุ่งนาทำนาไม่ได้จึงพากันไปทำไร่ที่เชิงเขาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกแตงโมและแตงไทยพอจะได้อาศัยเลี้ยงชีพของตนแต่พอตกเวลากลางคืนก็มีพวกเม่นพวกสัตว์มาคอยกินพืชผลอยู่เสมอทั้งเวลากลางวันก็มีนกมีลิงมีข้างมารบกวนในที่สุดสองผัวเมียจึงปรึกษากันว่าเราจะต้องไปนอนเฝ้าอยู่ที่ไร่ทำบ่วงทำหน้าไม้ไว้ช่วยป้องกันรักษากลางคืนเป็นยามวาระของสามีส่วนกลางวันเป็นยามวาระของภรรยาอยู่มาวันหนึ่งฝูงลิงข้างก็มารบกวนไล่ก็ไม่ค่อยหนีกระโดดไปต้นนั้นมาต้นนี้ทำท่าหยอกหลอกยายจนไม่มีเวลาที่จะได้พักผ่อนในเวลากลางวันยายจึงคิดอุบายแสวงหายางไม้ในป่ามาเคี่ยวให้เหนียวเป็นตังต้นไม้ต้นใดหรือตออันใดที่ลิงชอบไปอาศัยอยู่ยายก็เอาตังไปเที่ยวป้ายทาไว้อยู่มาวันหนึ่งในเวลากลางวันก็มีลิงฝูงหนึ่งพากันมามากมายต่างตัวต่างก็คว้าลูกแตงโมแตงไทยกินกันจนอิ่มยังมีแม่ลิงตัวหนึ่งมีลูกสองตัวลูกตัวหนึ่งป่วยนางแม่จึงให้ตัวพ่อคอยเฝ้ารักษาไม่ได้มากับลิงฝูงนั้นส่วนลิงตัวเมียก็พาลูกอีกตัวหนึ่งห้อยอกติดตามฝูงมาหากินในเวลาวันนั้นก็นึกขึ้นได้ถึงลูกที่ป่วยอยู่ข้างหลังซึ่งไม่ได้มาก็คิดจะเอาแตงไปฝากลูกและสามีของตนเมื่อตนกินอิ่มแล้วก็เอาแตงลูกเล็กๆอมไว้ในปากสองกระพุ้งแก้มเพื่อจะเอาไปให้ลูกแล้วก็คว้าเอาลูกที่เคืองๆมาใส่ไว้ที่อกเพื่อเอาไปฝากสามีให้ลูกที่เกาะอยู่ข้างหน้าไปเกาะเสียข้างหลังพอเตรียมตัวเช่นนี้แล้วก็พอดียายแก่ถือเสียมเดินมาเจอเข้าจึงขับไล่พวกลิงทั้งฝูงก็พากันตกใจต่างพากันวิ่งหนีส่วนลิงตัวนี้ก็กระโดดไปกระโดดมาเพราะความหนักแห่งตนหนักทั้งหลังหนักทั้งหน้าหนักทั้งปากร้องก็ไม่มีเสียงพอดีก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนตอหนึ่งซึ่งยายแก่เอาตังไปทาไว้อย่างหนานุ่มยายแก่คนนั้นก็วิ่งถือเสียมเข้าไปใส่ลิงตัวนั้นนึกจะกระโดดหนีจะเผยตัวก็ไม่ขึ้นหางก็ไปขมวดม้วนอยู่กับตังจึงเอามือไปแกะตังออกจากหางมือก็ติดตังเข้าไปอีก
อีกข้างหนึ่งก็ไปช่วยจั

ช่วยแกะเห็นเหลวๆดำๆลองเอามาดมดูมือก็เลยติดกับจมูกเอาตีนข้างหนึ่งไปเกี่ยวข้างหน้าเพื่อจะยันให้ก้นหลุดจากตอก็ยิ่งติดเข้าไปอีกเปอะปะเอาตีนไปช่วยเช็ดถูตีนทั้งสองก็เลยติดกันเหมือนผูกมัดเผยตัวก็ไม่ออกนั่งกรอกหน้าเหมือนลิงนึกไปมาก็ก้มกัดด้วยปากอย่างใจโกรธใจฉิวอยากจะกัดยายแก่แต่ก็ต้องก้มกัดตังฝ่ายยายแก่พอเห็นลิงติดตังก็ร้องเรียกให้ตามาดูแล้วสองตายายก็ช่วยกันหักเอารังมดแดงมาเคาะใส่เอาไฟมาลนขนหลุดขนล่วงทรมานตนอยู่บนตอฝ่ายสองตายายคนหนึ่งได้ด้ามจอบอีกคนหนึ่งได้ด้ามเสียมก็ช่วยกันตีลิงนั้นจนถึงแก่ความตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างทรมานตนผลอันนี้ที่เกิดขึ้นได้แก่ความห่วงความอาลัยความยึดถือข้างหลังและข้างหน้าทั้งปัจจุบันคือลูกที่เกาะอยู่บนคอแตงโมที่อุ้มอยู่บนอกจึงต้องตกทุกข์ทรมานตนถึงเพียงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปล่อยวางสัญญาอดีตอนาคตข้างหลังข้างหน้าขันธ์ห้าทั้งหลายปัจจุบันคือนามกับรูปรูปเปรียบเหมือนลูกแตงที่อยู่ข้างหน้านามเปรียบเหมือนลูกที่อยู่บนคอเกาะอยู่บนไหล่พ้นไปไม่ได้เพราะมีภาระอันหนักเมื่อบุคคลผู้ใดมีความยึดถือชื่อว่าผู้มีภาระอันหนักแม้อยู่ในโลกนี้ก็แสวงหาความดีได้ยากแม้ตายไปก็มีภาระอันหนักขวางอยู่ข้างหน้าฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปล่อยวางอย่าเข้าไปยึดถือในสัญญาอดีตอนาคตปัจจุบันทำจิตอันนั้นให้เสมอเหมือนน้ำค้างที่อยู่บนใบบัวไม่รั่วไม่ซึมไม่เซิบจะถึงธรรมที่ไม่ตายหายจากความทุกข์ถึงบรมสุขอย่างเลิศไม่ต้องมาเกิดมาตายในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัทจึงสมควรจะหาหนทางลดหย่อนผ่อนเบาให้จงได้บรรยายมาในอุปทานขันธ์ก็ยุติลงเสมอเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทาน

0: ท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิศดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สกุลใหญ่นะพวกตระกูลพวกกษัตริย์เนี่ยมันเป็นประเพณีที่พูดจาพาทีกินอยู่หลับนอนจะเดินจะเหินเนี่ยมันจริยวัตรที่งดงามแล้วครับพวกกษัตริย์จึงเหมาะมาเป็นทายาทของพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าเกิดปุ๊บเนี่ยความงดงามเกิดขึ้นแหละพ่อแม่สิริมหามายาเนี่ยก็ถือว่าเลิศประเสริฐผู้หญิงแหละแล้วผู้หญิงในรั้วในวังก็เป็นคนที่มีสกุลนุนชาติแล้วพูดจาพาทีก็ไม่หยาบคายจะกินจะอยู่ก็พระพรเทพันอะไรก็สมบูรณ์เนี่ยนี่คือขบุญที่มาเกิดมันสมบูรณ์แล้วเหมือนเทพไหสวรรค์ว่างั้นแล้วมาเกิดนี้ก็พุทธเจ้ามีบุญนะทุกคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดด้วยเลยมีทองคำผุดมาหมดเลยกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยแล้วต้นโพก็เกิดแล้วพิมพาก็เกิดพร้อมกันคู่บุญกันอานนท์ครุทายีครุทายีเนี่ยเป็นทหารเอกอานนท์ก็เป็นผู้อุปถากแล้วก็ชนะที่ตามออกบวช ตามออกบวชในชนะนะคู่เกิดพร้อมกันหมดเลยเช้าเดียวสว่างมาเกิดพร้อมกันหมดเลย7คน7อย่างมาคันตกะก็เกิดพร้อมกันคือสหชาติใครมีงี้บ้างนะโยมไม่มีอะที่มารับใช้นะมารับใช้ได้หมดทุกคนเลยซื่อสัตย์หมดเลยลองบาทหมดนี่ที่เรียกลองบาทคนรับใช้เรียกลองบาทคุ้มทองทั้งสี่ทีก็มาเกิดคุ้มทองนั้นเหลือกินเหลือใช้เลยนะจะชั่วอายุของบิดามารดาชั่วอายุของพุทธเจ้าก็ถือว่าแต่พอหลังจากพุทธเจ้าไปแล้วก็เสื่อมเลยนะวิบัติเลยคนอื่นไม่ควรใช้เลยพระศาสนาดูก็ล่มสลาย ล่มสลายเพราะน้องคนละพ่อก็ถูกไอ้วิทุตภะมาโจมตีจน อยู่ไม่ได้เลยเผาเมืองเลยพอสิ้นพระเจ้าปุ๊บ พอน้องคนละพ่อมาปกครองปุ๊บก็ถูกวิดูรพระมาเผาเมืองมาฆ่าตายหมดเชื้อสักยวงศ์ก็คนไหนที่มีกรรมก็ตายแล้วก็ได้หนีข้ามภูเขาหิมาลัยไปอยู่เมืองหลวงกัมมันดุส่วนใหญ่ หนีเลยนะเพราะอยู่ไม่ได้

ู่พวกนี้ตามข้าววิสุทธิธรรมไม่เอาไว้อ่ะเพราะไปดูถูกเขาอะแล้วตอนนี้ถึงว่าก็เจริญยุคพุทธเจ้าเพราะตอนพุทธเจ้าอยู่นั้นคิดได้ไงคิดทำประสาทสามฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูหนาว

0: าแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุณสองสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับพบกับรายการเรื่องธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสื่อธรรมะวสังฆทานโดยดำริพระครูปรัชญ์เพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานในสัปดาห์นี้พบกับดิฉันวรนาถโลจันนาถ
0: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
1: ค่ะพร้อมทีมงานนะคะในช่วงฤดูฝน
0: ก็ตอนนี้ก็เป็นที่ระหวาดระแวงนะมีคำเตือนออกมาหลายฉบับเลยเรื่องของสภาพสภาวะอากาศในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่13นี้ก็ให้เฝ้าระวังไว้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
1: หลายท่านก็วิตกกังวลนะคะกลัวเรื่องน้ำท่วมก็ดูแลสุขภาพใจด้วย
0: ค
1: ่ะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทดังนี้ค่ะ
0: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของทางราชการกว่าจะได้ช่วยอีกปี2ปีก็ไม่รู้กว่าจะได้ถึงเอาเงินมาให้ก็กินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเงินได้นะครับไม่กี่ชั่วโมง2เมตรน้ำขึ้นมาทีนี้ถ้าไม่ทำไปทำมาน้ำมา2เมตรจะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนด่วนที่สุดทำคืนนี้เลยพระบรมราโชวาทพระราชทานในงานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขวิกฤตการน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. 2538
1: ค่ะและในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสอยู่เสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะกรรมการอาสาสมัครและอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2510ค่ะก็น้อมนำมาเป็นเครื่องเตือนสตินะคะในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ด้วย
0: ค
1: ่ะและในโอกาสนี้นะคะในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2569ข้าขอพระองค์ทรงพระเจริญคุณมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพุทธเจ้าคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีข้าและจากพระดำริสู่กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์จุดเริ่มต้นของกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรปรากฏขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545เมื่อพระองค์เสด็จไปประทานเสื้อภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อทรงหาทุนจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษานับแต่นั้นกองทุนได้มีส่วนสนับสนุนงานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมการทนุบำรุงศาสนสถานตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิภาพและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้ดูแลสะท้อนแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนการดูแลสังคมและการเกื้อกูลสัตว์ตลอดจนงานสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะข้าขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะเนื่องจากในเดือนตุลาคมนะคะพิมพ์ส่งก็มีงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะในงาน วันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะคะก็ขอนำคลองลัดโพมาเล่าให้ประชาชนได้รับทราบนะคะถึงประโยชน์ที่รัชกาลรัชกาลที่9ได้ทรงมีโครงการพระราชดำริคลองลัดโพนี้ขึ้นนะคะคลองเพียง600เมตรแต่ช่วยน้ำไม่ต้องอ้อมถึง18กิโลค่ะนี่คือเรื่องของคลองลัดโพหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดของพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหากมองแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระประแดงจากด้านบนจะเห็นว่าแม่น้ำไม่ได้ไหลลงทะเลไปเส้นตรงแต่คงอ้อมพื้นที่บางกระเจ้าเป็นคุ้งขนาดใหญ่คล้ายกับเพาะหมูน้ำที่ไหลมาตามเจ้าพระยาก็ต้องเดินทางอ้อมคุ้งนี้ประมาณ18กิโลปัญหาไม่ได้อยู่เพียงว่าน้ำมีมากแต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้น้ำจำนวนมหาศาลเดินทางออกพื้นที่ได้เร็วขึ้นก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนกลับเข้ามาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเห็นศักยภาพของคลองลัดโพคลองเดิมบริเวณคอคอดของคุ้งบางกระเจ้าเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2538ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาปรับปรุงขุดลอกและก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อใช้คลองแห่งนี้เป็นทางลัดระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแนวคิดนั้นเรียบง่ายจนน่าทึ่งแทนที่จะปล่อยให้น้ำเดินทางอ้อมคุ้งกว่า18กิโลเมตรก็เปิดทางให้น้ำบางส่วนตัดตรงผ่านคลองลัดโพเพียงประมาณ600เมตรระยะเวลาการเดินทางของน้ำบริเวณคุ้งน้ำซึ่งกรมชลประทานระบุว่าเดิมใช้เวลาราว5ชั่วโมงจึงสามารถลดลงเหลือประมาณ10นาทีเมื่อระบายผ่านทางลัดดังกล่าวประตูน้ำสามารถรองรับการระบายได้สูงสุดประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและกรมชลประทานประเมินว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 10-15% แต่ความสำคัญของคลองลัดโพไม่ได้อยู่ที่การขุดคลองให้สั้นเท่านั้นหัวใจจริงๆคือการรู้ว่าจะเปิดเมื่อใดและปิดเมื่อใดเมื่อน้ำทะเลลดจึงเปิดประตูเพื่อเร่งพร่องน้ำจากเจ้าพระยาตอนล่างออกไปเมื่อระดับน้ำด้านทะเลสูงขึ้นการบริหารประตูก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนผ่านทางลัดเข้ามากล่าวถึงอย่างหนึ่งคือไม่ได้ต่อสู้กับธรรมชาติด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ทรงใช้ภูมิประเทศระยะทางแรงโน้มถ่วงและจังหวะน้ำขึ้นลงให้ทำงานร่วมกันโครงการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2545และแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2549คลองเดิมซึ่งมีความยาวประมาณ600เมตรได้รับการขุดลอกและขยายให้สามารถทำหน้าที่ในการลัดระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประตูระบายน้ำขนาดใหญ่4บานหลายปีหลังจากโครงการแล้วเสร็จระบบนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นเพียงอนุสรณ์ของแนวพระราชดำริแต่ยังถูกใช้งานจริงในการบริหารน้ำเจ้าพระยาแม้กระทั่งในปัจจุบันกรมชลประทานยังใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพเร่งพร่องน้ำในช่วงที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ตอนบนสิ่งที่น่าคิดที่สุดอาจไม่ใช่ตัวเลข18กิโลหรือ600เมตรแต่อยู่ที่วิธีคิดและเส้นทางเดิมยาวเกินไปพระองค์ไม่ได้ทรงคิดเพียงว่าจะระบายน้ำให้แรงขึ้นอย่างไรแต่ทรงมองว่าทำอย่างไรให้น้ำไม่ต้องเดินทางไกลเท่าเดิมจากเส้นทางอ้อมคดเคี้ยว18กิโลสู่ทางลัด600เมตรนี่จึงเป็นมากกว่าคลอง1สายแต่นี่คือบทเรียนเรื่องการแก้ปัญหาที่เริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งก่อนจะใช้วิศวกรรมเข้าไปช่วยธรรมชาติทำหน้าที่และนั่นคือเหตุผลที่คลองดัดโพยังคงเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างชัดเจนจนถึงวันนี้ค่ะก็นำมาฝากกันนะคะว่าเราก็ยัง มีเครื่องพิสูจน์นะคะในพระอัจฉริยภาพให้ประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบนะคะได้มีความอุ่นใจนะพี่ผู้ชม
0: ก็เป็นการพร่องน้ำระบายน้ำให้ไวขึ้นจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงของน้ำทะเลลดก็ระบายน้ำได้เร็วขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงช่วยในเรื่องของน้ำท่ว
1: มพี่น้องชาวพระประแดงจากเดิมที่น้ำท่วมทุกปีนะคะอันนี้ก็บรรเทาได้เยอะมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริและอีกมากมายหลายเป็นพันโครงการนะที่พระองค์ท่านได
1: ้ทำโครงการ
0: สร้างขึ้นมานะครับ
1: ค่ะและในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะซึ่งหลายท่านก็เรียกว่าวันหยุดยาวนะคะก็ทางวัดสังฆทานก็เชิญชวนได้มีโอกาสเข้าวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรม
0: หลายท่านก็อาศัยวันจันทร์ที่เป็นช่วงว่างอยู่ก็ขอลาหยุดได้หนึ่งวันก็วันเสาร์วันนี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์อีกหนึ่งวันแล้วก็วันหยุดวันที่13อีกหนึ่งวันนะครับก
1: ็
0: หลายท่านก็อาศัยช่วงวันหยุดมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญตักบาตรตั้งกำลังที่วัดสังฆทานด้วยนะครับก็โรงทานมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็ถึงแม้ว่าหลายท่านวิตกกังวลเรื่องของน้ำท่วมแต่ที่วัดตอนนี้ยังไม่ท่วมนะคะ
0: แต่ที่วัดยังไม่ท่วมนะครับก็หลายท่านก็สอบถามมาพื้นที่วัดสังฆทานนั้นอยู่ฝั่งทนส่วนฝั่งที่ท่วมกทม.นั้นจะอยู่ฝั่งตะวันออกนะซึ่งออกไปทางบางกะปินะออกไปทางขอบชายเมืองนู้นนะ
1: ฝั่งตะวันออกนะ
0: นะ
1: เราก็ยังอยู่รอดปลอดภัยฝากหนึ่งเรื่องนะคะในวันที่13ตุลาคมหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ค่ะทางเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการ19รับสั่งการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วนะคะเสด็จจากนั้นนะคะก็ทรงมาประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะทางพระราชวังในสำนักพระราชวังนะคะก็อนุญาตเปิดโอกาสให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการประชาชนเข้ากราบถวายพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นจากสำนักพระราชวัง3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็เป็นชนประชาชนประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมกันทำความดีน้อมถวายความจงรักภักดีในโอกาสนี้ค่ะ
0: ครับท่านใดที่จะไปกราบสักการะพระบรมอนุสาวรีย์นะครับพระบรมรูปนะครับก็ไปที่สนามม้านางเลิ้มเดินนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่ค่อยทราบว่าอุทยานอยู่ที่ไหนนะครับ
1: ก็ที่นั่น ทราบว่าเปิดให้เป็นที่ออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: ก็เป็นสนามม้านั่งเล่น
1: ทรงเคยไปยัง
0: เคยผ่านนะครับ
1: วัน
0: ยังไม่เคยเข้าไปได้แค่ผ่าน
1: เจ้าอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเราก็มีโอกาสไปร่วมกันทำความดีนะคะในโอกาสที่เรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็13ตุลาคมอาจารย์มาบุญนิคมาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับนะคะ
0: ครับก็มีญาติธรรมประสงค์จะมาออกโรงทานด้วยนะครับก
1: ็
0: แจ้งที่ที่ศึกษาได้สำหรับญาติธรรมท่านใดที่จะมาออกโรงทานในวันที่13นี
1: ้ฝากเรื่องโรงทานในวันทอดกฐินวัดสังฆทานไว้ด้วยนะคะอันนี้นักศึกษาแจ้งว่าติดต่อที่น้องนับได้เลยค่ะที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ด้วยนะคะน้องนับก็มีไลน์กลุ่มแจ้งกิจกรรมข่าวสารงานบุญเช่นกัน
0: ครับก็เข้าสู่ช่วงวันสุดการเดือนตุลาคมก็ได้นะครับเพราะวันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงวันที่10ตุลาแล้วนะครับเลยไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ของการออกพรรษาแล้วก็งานทอดกฐินประจำปี2569นะครับ
1: ก็ฝากงานวันนี้บ้านสว่างใจมูสีปากท่องโคราช
0: ออกเดินทางไปแล้ว
1: ออกเดินทางไปปฏิบัติธรรม10ถึง14ตุลาคมนะคะก็ส่วนคอร์สที่ซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมปฏิบัติธรรมเดินเว้นเดือนเดือนตุลาคมงดไปเริ่มพฤศจิกายนในวันที่16ถึง28พฤศจิกายนส่วนท่านที่จองคอร์ส7วันสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่16ถึง22ตุลาคมก็เดือนพฤศจิกายนแจ้งงดนะคะครูบาอาจารย์ไปร่วมงานกฐิน
0: นะก็กฐินในช่วงระหว่างวันที่1พฤศจิกาถึงประมาณสิ้นสุดวันที่22พฤศจิกาน
1: ะครับก็ออกพรรษาวันจันทร์ที่26ตุลาคมแล้วนะคะ
0: ก่อนออกพรรษาก็จะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานอีก2ที่นะครับ
1: 2ที่ที่สโมสรในฐานะการชั้นประทวนจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ตุลาคมเป็นครั้งที่10นะคะใน24ตุลาคมนิมนต์ครูบาอาจารย์15รูปพร้อมพระพุทธาภาติดตามค่ะหลวงปู่มหาแสวงค่ะปุญโญวัคคองพงกรุงเทพมหานครพระราวชิระศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสบพึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยจันทาสาโลกม27พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานค่ะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโรวัดมงกุฎกษัตริยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระจันทร์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมล

0: หลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชปาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมงกุฎกษัตริยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีระวงศ์วัดราชปาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีนะคะก็เมตตามาร่วมงานท่านใดเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อได้ที่คุณศึกษาการที่เบอร์0924246551 0924246551ค่ะ
1: ส่วนท่านใดที่จะเดินทางไปกับรถป้อนสังฆทานอันนี้ออกเช้าสักนิดนึง
0: นะคะ
1: รถออกเช้านิดนึงนะรถออกตีสี่นะครับ
0: เพราะว่าแถวนั้นรถติดเน
1: า
0: ะ
1: รถติดแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางวัดสังฆทานก็ต้อง
0: ไป
1: เตรียมงานไปจัดเตรียมสถานที่ปูเสือตั้ง

0: เสื้อตั้งพุ่มพระป่าให้ญาติธรรมได้ไปร่วมบุญกันนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็ต่อเนื่องจาก24 25ก็เป็นงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ต่อเนื่องเลยนะคะคุณส่ง
0: ต่อเนื่อง
1: สำหรับท่านใดจะไปร่วมงานที่สวนทิพย์ตั้งแถวใส่บาตรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นะคะไปร่วมงานก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เนาะหลายท่านชอบใส่บาตรครูบาอาจารย์ก็เป็นการตักบาตรข้าวสุกข้าวสวยนะคะก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะคะแล้วก็ร่วมกันถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ก็งานประมาณ 11:00 นก็เสร็จแล้วนะคะ
0: ครับประมาณนั้นนะครับก็พิธีก็เรียบง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านสามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางเพจของสวนทิพย์หรือว่าจะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของวัดสาธารนะครับก็ติดตามรับชมได้ตลอดทุกช่วงเวลาที่มีการแสดงธรรมมีกิจกรรมทั้งลานธรรมหรือว่ากิจกรรมนอกสถานที่นะครับ
1: ก็มีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะสำหรับญาติธรรมที่ไม่ได้ไม่สะดวกเดินทางไปก็ไปที่ Facebook ของทางวัดสาธารก็ได้นะคะทางวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็มีการถ่ายทอดแล้วก็ของทางที่พักสงฆ์สนทิพย์ด้วยนะคะไปกดติดตามกดถูกใจฝากบัญชีธนาคารที่ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ในโอกาสนี้นะคะไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729 412-166-5729ชื่อบัญชีนางทิพยากิตติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนาค่ะสำหรับท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อ2หมายเลขนี้นะคะที่คุณสมเกียรติ089-893-5765และที่คุณขันทอง081-494-8386นะคะย้อนกลับมานิดนึง18
0: 17 18นะก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปของรองศาสตราจารย์ยุวรีชาไทยอ
1: ัน
0: นี้เธอก็จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันที่17ตุลาคมเป็นวันเสาร์นะครับจัดงานที่บ้านซอยจรัญสนิทวงศ์บ้านเลขที่667ซอยจรัญสนิทวงศ์57แยก3ถึง7นะครับบางพัดกรุงเทพมหานครอันนี้จัดงานที่บ้านในเย็นวันเสาร์นะครับเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ทองปานจารุวันโนนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 7:30 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตแล้วก็ถวายพระทหารถวายสังฆทานเวลา 9:30 นแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ดำรงสิริพัทโธเวลา 10:00 ก็ทอดพระป่าสามัคคีนะครับอันนี้จัดงานที่ศาลาวัดบวรมงคลซอยจรัญสนิทวงศ์44-46นะครับก็ไปร่วมบุญกันส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานก็มีหลวงปู่ดำรงสิริพัทโธท่านมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลวงปู่บุญท่านสิตะศรีโรวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อจิรวัตรอัครอัตตระโขนะครับก็มาจากเพชรบูรณ์หลวงปู่น้อยอโสโปมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่อศรีคูณจิรธรรมโมท่านมาจากจังหวัดชัยภูมิหลวงพ่อทองปานจรุวันโนจังหวัดศรีสะเกษอาจารย์อุทัยอุทโยท่านมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ดวงดาวสิริอินทสิริท่านมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไปร่วมบุญกันสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานของรองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทยก็ติดป้ายไว้บริเวณด้านหน้าวัดนะครับก็ไปอ่านรายละเอียดกันได
1: ้ค่ะแล้วก็ทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมก็จัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานนะคะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะคะได้กราบนิมนต์พระครูโอภาสวิทยกรหลวงพ่อโสพลโอภาสโสบาปืนรัตติวันพระนครศรีอยุธยาไม่ตัดแสดงธรรมนะคะโดยมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 7:00 นพร้อมเพียงกันไม่ต้องจองนะคะท่านขึ้นรถได้เลยก็8คือ 7:00 นไปถึงที่นู่น 8:30 นมีพิธีในการตักบาตรพระสงฆ์นะคะครูบาอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตก็นิมนต์ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานไปร่วมงานด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งขบวนนู่นเลยค่ะพิเกษม126อ้อมน้อยกระทุ่มแบนที่หน้าบริษัทโพเอสมอเตอร์ทุนจำกัดเป็นรถ2แถวนะคะสำหรับที่พิเกษม126รถออก7โมงเช้า

0: เดียวกันเป็นรถฟรีจัดให้ส่วนหน้าวัดสังฆทานเป็นรถบัสนะคะ
1: ครับก็สะดวกง่ายได้ตรงไหนก็ไปร่วมบุญกันที่นั่นนะครับ
0: ก็เสร็จงานทางนู้นประมาณบ่ายก็เดินทางมาถึงวัดสังฆทานแล้วนะคะเห็นขนาดเดินทางกลับมา
1: ครับก็ไปร่วมบุญกันสำหรับงานตำบักพระกรรมฐานที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร
0: ์ก็เหมือนวางแผนส่งท้ายเดือนตุลาคม
1: ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจของมอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานนะครับเข้าไปในเพจ Facebook หรือว่าจะติดต่อคุณนพคุณตุ้ยก็ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็เบอร์ติดต่อคุณนพก็0804557171 0804557171ค่ะส่วนอีกหนึ่งงานที่รอเราอยู่ข้างหน้านี่ก็เรื่องของกฐินทานนะคะพี่ส่ง
1: ก็หลังจากสักบาตรกรรมฐาน20 24 25แล้ว
0: ใช่26ออกพรรษา
1: 26ก็ออกพรรษาแล้วนะครับ
0: 15ค่ำเดือน11นะคะเป็นสัญญาณให้เราเร่งขนควาย
1: มาทำบุญได้ในวันออกพรรษานะครับส่วนการกฐินของวัดสังฆทานนั้นก็จัดในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันเสาร์ที่31ตุลาคมก็มาร่วมทำบุญตักบาตรนะเรียกว่าตักบาตรเทโว
0: ตักบาตรเทโวโรหณะ
1: เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งปีหนึ่งนี้ทางวัดสังฆทานจะจัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือวันตักบาตรเทโวแล้วก็วันขึ้นปีใหม่นะครับก็ส่วนของสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรพระกรรมฐานขออภัยนะตักบาตรเทโววันที่31ตุลาคมก็จะถูกแจกจ่ายจัดสรรไปให้ผู้ที
0: ่แยกข้าวสารของต่างๆนะคะ
1: ข้าวสารน้ำดื่ม
0: เป็นแพ็คๆแล้วก็นำไปแจกเป็นมหาทานช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
1: ทุกวันนี้วัดสังฆทานก็ยังไปแจกอยู่นะครับ
0: หลวงพ่อก็สั่งการให้ทีมงานนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มเป็นแพ็คๆนะคะ
1: ก็หลายพื้นที่ยังไม่ลดนะครับแล้วก็ช่วงวันก่อนนี่น้ำแห้งไปแล้วแต่ว่าเจอฝนเข้ามาอีกรอบหนึ่งก
0: ็ก็ลุ้นกันอยู
1: ่น้ำก็กลับเข้ามามีในพื้นที่บางพื้นที่อีกเช่นเคยนะครับก็หลวงพ่อก็ยังมีดำริที่จะให้ญาติทางวัดสังฆทานนั้นได้ไปแจกจ่ายน้ำดื่มแล้วก็อาหารปรุงสุกให้
0: ความทุกข์เนาะความได้อิ่มท้องก็มีชีวิตก็ไปต่อได้นะ
1: ครับตอนนี้กรุงเทพใครบอกว่ากรุงเทพน้ำไม่ท่วมทีนี้น้ำท่วมนะครับ
0: ก็ลุ้นกันอยู่นะคะแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในก็ลินย้ำวันเสาร์ที่31ตุลาคมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีส่วนงานทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมาประชุมพร้อมกันในวันนั้นก็มาร่วมกันบูชาพระทิพย์นะคะแล้วก็เจ้าภาพที่รับกระเช้าบุญสวยๆนะคะที่ตรงเรือบุญมีร่วมบุญกองบุญละ 10,000 บาทนะคะนี่ก็รับมาได้สองล่มนะปีนี้มาเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ไปบอกบุญญาติพี่น้องนี่แหละมาช่วยนะคะก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับวัดสังฆทานในวันที่1พฤศจิกายนส่วนวัดสาขาที่ทอดกฐินตรงกับวัดสังฆทานก็คือวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานอำเภอเนินจำจังหวัดชัยนาทโดยพระอาจารย์ปีชานุจารีนะคะในวันทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานก็คึกครื้นนะคะท่านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานในงานทอดกฐินติดต่อที่น้องนัทนะคะที่เบอร์สำนักงานได้024961240 024961240ค่ะ
1: ก็มาร่วมบุญกันตั้งแต่เช้าได้นะครับเช้าก็มาใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลงตักเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็จะเดินทางมาจากสาขา
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: แล้วก็โรงทานต่างๆก็จะทยอยเข้าสู่วัดสังฆทานในช่วงของวันที่31ด้วยแล้วก็วันที่1ด้วยนะครับก็มาตั้งแต่เช้าก็ไปโรงทานกันก่อนนะครับแล้วก็มาสวดมนต์ทำวัดเช้าที่ในลันธรรมประมาณ 8:15 นาทีแล้วก็ถวายสังฆทานก่อนในช่วงแรกนะครับก็11:00 นก็จะเข้าสู่ลันธรรม
0: ครูบาอาจารย์
1: ครูบาอาจารย์ก็เมตตาแสดงธรรมก่อนนะครับ
0: แสดงธรรมจบปุ๊บแล้วก็เข้าสู่พิธีในการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้เราก็จะได้ทราบว่าครูบาอาจารย์ลูกใดได้ของผ้ากฐินในปีนี้ด้วยนะคะ
1: ท่านใดที่มาก็สามารถมาบูชาพระทิพย์ได้นะทางวัดสังฆทานก็ตั้งเต็นท์ไว้รองรับญาติธรรมที่จะมาขอบูชาพระทิพย์
0: หรือว่าจะมารับกระปุกบุญ กระปุกอันน้อยๆนะคะตรงเรือบุญเขาจัดไว้ให้แล้วบาทหนึ่งสลึงเฟืองก็มาร่วมกันสวดมนต์ภาวนาแล้วก็เรากระปุกบุญมาถวายพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายนค่ะ
1: ครับก็หรือว่าจะร่วมบุญกับสาขาวัดสระดานตอนนี้ก็ซองดีกากระถิ่น
0: สองวัด
1: ก็เริ่มประมาณทยอยมาแล้วนะครับก็ไปขอได้ที่บริเวณศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงมูลเติม
0: ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาให้ได้แจ้งชื่อประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญของท่านนะคะ
1: ก็รวบรวมรายชื่อมาแล้วก็ส่งมาที่แม่สีได้นะครับ
0: ก่อนอาทิตย์นึงเนาะให้เวลา
1: อย่างน้อยก็ให้แม่สีสักก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็แจ้งระบุว่าท่านต้องการซองดีกากฐินของวัดสังฆทานสักกี่ซองในรายชื่อสายบุญกฐินของท่านนะคร
0: ับ ติดต่อแม่ชีสมศรีได้ที่088-095-4205นะคะ088-095-4205ส่วนวัดสังฆทานที่มีการจัดรถบัสนำและที่ทำเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีอย่างวัดสักขาก็มีวัดถ้ำเขาวงบ้านไร่อยู่ไทยธานีค่ารถขอบวกเพิ่มอีก100บาทนะคะเพราะว่าน้ำมันลดเพิ่มก็ประมาณ400นะคะโดยประมาณสำหรับในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนก็มีสาขาที่อนุโมทนาบุญกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจบเหมาะที่เกาะลักประจบคีรีขันธ์นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงสว่างวีระวงศ์บนราชธานีอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวัดถ้ำจิตนาธรรมารามเป็นกฐิน2วัดนะคะหมู่4ปากช่องโคราชทอดช่วงเช้าบ่ายไปศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสุนทรไทยวังน้ำเขียวนครราชสีมาอันนี้ก็ค่ารถ400บาทไปเช้าเย็นกลับส่วนวัดป่าพระตาทานสวรรค์ทองผาภูมิกาญจนบุรีต้องสอบถามที่แม่ชีสมศรีนะคะอาจจะเป็นรถตู้หรืออย่างไรที่จัดรถวัดป่าพนาวิเวกรถฟรีเต็มไปแล้วนะคะโดยท่านเจ้าภาพที่สำราญเรี่ยวแรงและครอบครัวท่านบอกรถฟรีก็เต็มไปแล้วนะคะแม่สีแจ้งว่าเต็มแล้วหรือท่านจะรวมหมู่คณะให้ได้10ท่านนะคะหารเฉลี่ยเป็นรถตู้ก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้เช่นเดียวกันราคาที่มีการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าศรีราชาชลบุรีค่ะภาคตะวันออกเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดป่าพรหมนาวิเวกจอมบึงราชบุรีวัดหนองโบดบ้านฉางระยองนะคะนี่เขาพร้อมเพียงกันเลยนะคะอุปาจารย์เลือกวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนและสาขาในต่างประเทศวัดสันติวงศารามเบอร์มิงแฮมสาราธนาจักรสำหรับสาขาต่างประเทศหรือว่าวัดสาขาท่านตั้งสองบุญมาเองได้เลยนะคะมอบให้ที่แม่ชีสมศรีก็จะแบ่งบริหารจัดการโอนปัจจัยให้ท่านอำนวยความสะดวกให้ท่านไปเสาร์ที่14พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดรถติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะรถออกประมาณ17:00เนาะก็สอบถามรายละเอียดเรื่องของการเดินทางแล้วก็มีวัดสาขาที่ทอดกฐินในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนวัดป่าไผ่สมวนารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะคะท่านพระจันเดชนะคะแล้วก็วัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อบัญญัตินะคะกิติโกอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนวัดประชาบุ่งแมลงสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานีสำนักสงฆ์ป่าลันวาชลบุรีนะคะโดยหลวงพ่อสนั่นปาลักกโมจัดรถบัสนำญาติธรรมไปร่วมงานติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้ค่ารถ400บาทค่ะวัดสำนักสงฆ์วัดป่าเวรุวันศรีสำโรงสุโขทัยไปร่วมฉลองอุโบสถนะคะที่พักสงฆ์ลุ่มโพทองอันนี้คณะออกเดินทางไปล่วงหน้านะคะในวันที่9ถึง15พฤศจิกายนคณะไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมก็ติดต่อที่พระอาจารย์ทองคำได้ที่090-982-1757 090-982-1757นะคะในการเดินทางไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9ถึง15พฤศจิกายนก็อนุโมทนาบุญกฐินนะคะนี้ก็เรื่องของการจัดรถสอบถามพระอาจารย์ทองคำได้ส่วนวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนก็หมดแล้วเนาะมาเสาร์ที่21พฤศจิกายนว่าสองพี่น้องสังคบุรีชัยนาทนะคะหลวงพ่อบ่ายวัดต้นตาลตนอันธวันวิเวกอารมณ์มีเป็นกฐิน2วัดไปออกเดินทางคณะออกเดินทางในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนไปเช้าเชียงใหม่ก็ทอดกฐินที่วัดต้นตาลโตนเรียบร้อยเดินทางขึ้นวัดหลวงขุนวินที่แม่วางเชียงใหม่นะคะค่าเดินทาง 1,800 บาท นี่จองด่วนแล้วยังมีที่ว่างนะคะก็ไม่สิบอกขอบเพิ่มค่าน้ำมันจากเดิม 1,500 ต่อเพิ่ม300นะคะเพราะว่าระยะทางไกล
1: ระยะทางไกลแล้วก็ต้องไปจัดตอนเย็นนะออกเดินทางวันที
0: ่20
1: 20
0: มันสุกค่ะ
1: มันสุกตอนเย็นนะแล้วก็ไปเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็ร่วมทำบุญทอดกฐินสมาธิที่วัดต้นตาลโตนก่อนนะเสร็จจากต้นตาลโตนแล้วก็ไปวัดหลวงคุณวินต่อนะครับไปค้างที่วัดหลวงคุณวินแล้วก็ร่วมทอดกฐินวัดหลวงคุณวินในวันที่22พฤศจิกายน
0: ค่ะท่านใดสนใจติดต่อแม่ชีสมศรีได้แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะคะนี่ก็เป็นสถานที่ลาสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มีการจัดรถนะคะติดต่อที่แม่ชีสมศรีค่ารถ400บาทแล้วก็มีสาขาที่ทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะคะที่พระสงฆ์ดอยโตนแม่จันเชียงรายวัดอุ้มผางธรรมารามที่อุ้มผางจังหวัดตากวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะคะก็พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อบินไปร่วมนะในงานอนุโมทนาบุญกฐินที่เยอรมันสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดป่าวิโมกขธรรมสีคิ้วโคราชอันนี้เป็นรถตู้นะคะติดต่อแม่ชีสมศรีที่พักสงฆ์ธรรมคุ้มครองวันีชำราบบนราชธานีค่ะ
1: ก็ส่วนสาขาที่ยังไม่มีกำหนดการทอดกฐินอย่างวัดบ้านพราบนะหลวงพ่ออุดมยังไม่ได้กำหนดวันมานะครับแล้วก็มีวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดวันมา
0: ท่านเจ้าภาพ
1: หล่อท่านเจ้าภาพส่วนสาขาที่ไม่มีกฐินเพราะว่าพระคุณเจ้าจำพรรษาไม่ครบ5รูปก็
0: เป็นทอดพระป่าม
1: ีการทอดพระป่าอันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับสำหรับกฐินสมัครีแล้วก็พระป่าสาขาวัดสังฆทานที่ไม่มีรายชื่อในนี้นะครับก
0: ็มี
1: จะเดินทางไปที่ไหนก็วางแผนกันไว้นะครับสำหรับการเดินทางไปทอดกฐินสาขาวัดสังฆทาน
0: ใช่ค่ะ
1: จองรถเท่าไหร่จองรถที่แม่ชีสมศรีได้ด้วย
0: สำหรับพระป่าก็สอบถามแม่สีได้นะคะสำหรับสาขาก็มีที่พักสงฆ์กอพาสุอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีในการทอดพระป่านะคะวัดเสาหินกงไกรราชโกฏไทยตำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนคอมบุรีโคราชที่พักสงฆ์ทรัพย์ชัยทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะสำนักสงฆ์ป่าบุญสำริดหนองยะไฟสุพรรณบุรีอันนี้ก็เป็นผ้าป่าเช่นเดียวกันสำนักปฏิบัติธรรมมาคัสวัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและวัดป่าช้าดงมะตาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็สามารถไปร่วมกันถวายผ้าป่าได
1: ้กำหนดการทอดกฐินวัดสังฆทานแล้วก็วัดสักการะวัดสังฆทานก็ติดตามรับชมได้ในเพจเฟซบุ๊กของวัดสังฆทานหรือว่าจะเข้าไปดูในwww.วัดสังฆทาน .com ก็ได้นะครับมีรายละเอียดให้ติดตามรับชมกัน
0: สำหรับพรุ่งนี้วันพระแรม15ค่ำเนาะหลายท่านก็มาทำบุญได้ยินพระอาจารย์มีท่านเล่านะคะว่ามีทำบุญทางภาคใต้นะคะตรงปู่ย่าตายายนี่แหละ
1: ก็จะเป็นบุญงานศาสตร์เดือนสิบก็หลายๆที่หลายๆแห่
0: ง
1: ทางเหนือก็จะเป็นการถวายสลักพัดนะทางภาคกลางก็อาจจะเป็นงานศาสตร์เดือนสิบแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะมีขนมลาขนมอะไร
0: ให้บรรพบุรุษเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนนี้ก็จะเริ่มกินเจกันแล้วใช่ไหม
0: นี่วันแรกนะคะก็เก้าวัน
1: ช่วงราชการกินเจ
0: ก็เหมือนถ้าดูในมุมสุขภาพก็งดเว้นเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเนาะแต่ช่วงนี้ผักแพง
1: สำหรับคุณระบุตรท่านใดที่จะเข้าร่วมบรรพชาผสมบทหมู
0: ่
1: เนื่องในวันพ่อแห่งชาติตอนนี้ก็เตรียมตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าบวชวันที่5ธันวาคมแต่ว่าต้องมาถือศีลเป็นพระขาวอยู่วัดอย่างน้อยก็ต้อง15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชก็คือวันที่17พฤศจิกายนนะครับก็เหลือเวลาอีกเดือนกว่านิดๆนะครับสำหรับการเตรียมตัวเพื่อจะเข้าร่วมบรรพชาผสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมนะครับ
0: ค่ะตราพุทธศาสนสุภาษิตไว้เป็นธรรมะนะคะมะทุวามัจจติพาโลยาวะปาปังนะปัจจติ คนเขาเห็นบาปเป็นหวานตราบที่บาปยังไม่ส่งผลค่ะวันนี้รายการได้ทำยามบ่ายหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันวรนาถ รสนานา
1: ถ ขอมูลส่งรัตนพงศ์ครับ
0: ขอทีมงานลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้วันพระเข้าอยู่ใกล้วันไหนไปวัดนั้นนะคะวัดสังฆทานดีๆต้อนรับทุกท่านขอความเจริญในธรรม

0: ดวงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704
3: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704

ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนบางคนก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงการเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยเราจะไปว่าพระเทศน์ไม่รู้เรื่องไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงธรรมะครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็องค์พุทธเทศน์เนี่ยก็ไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเหมือนกันองค์ที่เทศองค์ที่บรรยายก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพระเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องเทศอะไรไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความง่วงนอนเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความฟุ้งซ่านก็อยากจะเลิกฟังบางทีก็ว่าไปเที่ยวดูโขนดูหนังตาแจ้งกว่าอะไรเงี้ยก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็เทศฟังเทศไม่รู้เรื่องเหมือนกับพวกเราอย่าคิดว่าการฟังเทศไม่รู้เรื่องเราก็เลิกฟังดีกว่าที่ไหนไม่รู้เรื่องก็ไม่ตั้งใจฟังถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่รู้เรื่องกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ฟังธรรมะเริ่มต้นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฟังไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดมีความเข้าใจฉุกคิดเป็นข้อคิดบางคำที่สะกิดใจเราจะเป็นอุทาหรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนอย่างคนกินเหล้าพระท่านเทศน์ว่าโอ้กินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยไอ้คนกินเหล้าฟังจริงนะกินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้กินเหล้ามันได้แต่น้ำอย่างเดียวมันมีแต่ทำลายไม่มีความเจริญเลยไม่มีวิตามินไม่เหมือนกินขนมกินข้าวเนี่ยธรรมะก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราจะได้ท้อถอยว่าการฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปก็เข้าใจไปเองเพราะคนเรายังฟุ้งซ่านอยู่จิตมันยังไม่สำรวมในการฟังจิตเมื่อไม่สำรวมในการฟังมันก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องแต่เราพอจิตเราสำรวมในการฟังมีสติพอทำสมาธิแล้วเนี่ยพอมีสมาธิในการฟังธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะรู้เรื่องเริ่มเข้าใจในหลักธรรมเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะเนี่ยเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันยังไม่สงบแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ระลึกถึงย้อนหลังไปสู่อดีตเพราะธรรมดาคนเราไม่ได้ย้อนไปดูอดีตลึกซึ้งคือรู้หยาบอดีตลึกซึ้งไม่มีก็ย้อนไปดูอดีตที่ตัวเองเกิดมาจากครรภ์แม่เห็นตัวเองที่อยู่ในท้องแม่นอนอยู่ในสภาพใดเนี่ยจิตมันไปรู้ถึงนอนอยู่ในสภาพใดอยู่อย่างใดพ่อแม่มาคลอดมาแล้วพ่อแม่มีความทุกข์อย่างไรแล้วออกมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างไรเนี่ยคลอดมาแล้วเนี่ยมีความลำบากแล้วก็นั่นเนี่ยจึงจะรู้ว่าพ่อแม่ต้องผูกพันกับเราเนี่ยเสียสละเพราะเราเนี่ยมากมายก็เกิดซาบซึ้งในบุญคุณพ่อแม่ก็ถึงกับน้ำตาไหลอันนี้คือหมายถึงว่าเริ่มรู้เรื่องแล้วบุญคุณพ่อแม่คนที่ใจหยาบที่ใจบาปหยาบช้าเนี่ยจะเนรคุณพ่อแม่ก็เพราะมันไม่ละเอียดอ่อนใจของพวกคนนั้นยังไม่มีธรรมะยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้เข้าถึงธรรมมันก็ไม่ระลึกถึงคุณพ่อแม่ได้เลยฉะนั้นจิตใจคนเราจึงต่างกันนะบางคนละเอียดอ่อนเกิดมาเนี่ยรู้จักรักพ่อรักแม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่คิดจะตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทำทางโลกมันได้ก็เอาทางธรรมบวชเรียนให้ปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็นำพ่อแม่เข้าสู่ศีลธรรมนั่นก็ถือว่าก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่เพื่อตอบแทนให้อย่างสูงสุดพอเมื่อใจละเอียดดอนแล้วมันก็คิดในแง่ดีคิดในเรื่องทางบวกในทางดีไม่ได้คิดในเรื่องทางลบฉะนั้นการฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันท่านพูดถึงเรื่องธรรมปรมัตถ์ปรมัตถธรรมนะทำไมจึงต้องพูดนะพูดทำไมพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ธรรมดาคนสามัญปุถุชนผู้ยังอยู่ในโคลนตมยังไม่รู้เรื่องละพวกเรียกบัวใต้น้ำเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนอกจากบัวที่ปริ่มใกล้จะพ้นน้ำแล้วก็ใกล้จะบานน่ะก็รู้เรื่องทำไมคนเหมือนกันทำไมฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเราเป็นหญิงเหมือนกันเป็นชายเหมือนกันทำไมคนหนึ่งฟังรู้คนหนึ่งฟังไม่รู้ก็เพราะอะไรก็เพราะสติปัญญาต่างกันตรงที่เราไม่ได้พิจารณา
ตามธรรมนั่นเองคือลักษณะภูมิปัญญาคนนี่ต่างกันมากภูมิปัญญาบางคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีความโลภเข้าครอบงำมีความโกรธเข้าครอบงำมีความหลงเข้าครอบงำเมื่อเราตกอยู่ในความโลภเข้าครอบงำเนี่ยเหมือนกับคนบางคนในที่โลภยึดทรัพย์ตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ไปไหนแล้วจะเฝ้าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนใครจะชวนไปไหนฉันไม่ไปทั้งนั้นแหละฉันห่วงอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอันนั้นมีความโลภความหลงเป็นอารมณ์คนพวกนี้เราฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแก่ก็แก่แต่กายใจไม่แก่ใจยังพลิ้งอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะสนุกยังอยากจะเพลิดเพลินทั้งโลกแต่ก็ไม่เจียมบอดี้เขาว่างั้นนะไม่เจียมสังขารไม่คิดว่าเราแก่ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องจิตก็ออกนอกหมดถ้าฟังเพลงฟังอะไรมันก็รู้สึกว่ามันสบายใจเพราะภาษาศัพท์พวกนั้นมันง่ายไอ้ภาษาศัพท์ธรรมะเนี่ยมันเป็นภาษาศัพท์ดับทุกข์ทำไมจึงจะฟังธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยฟังยากก็จริงไม่เข้าใจก็จริงแต่เป็นธรรมดับทุกข์อย่างเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอายตนะเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกกันเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเราโดยตรงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าอย่างเงี้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6อย่างที่หลวงปู่พูดอายตนะภายนอกก็เป็นบ่อเกิดที่นำสื่อสารที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่จะรับรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีมันไม่มีสิ่งมีสื่อเป็นสื่อรับเช่นอายตนะภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีรูปมีเสียงมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเราจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกก็จริงแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมีสติเนี่ยเราก็มาใช้เป็นธรรมะเห็นรูปเราก็เอามาใช้ด้วยการมองดูตาดูรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็มาสัมผัสกับอายตนะภายในเมื่ออายตนะภายในรับแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่ออายตนะภายในรับแล้วก็เอามาปรุงแต่งในสิ่งที่ดีเอามาทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่รับพอเห็นได้ยินเสียงเสียงไม่ดีเราก็เกิดความปรุงว่าไม่ชอบใจเสียงนี้พอเห็นรูปว่ารูปนี้ไม่พอใจในรูปนี้อะไรเงี้ยหรือเห็นรูปนี้กับพอใจหลงไหลในรูปนี้ได้ยินเสียงกับหลงไหลในเสียงนี้ดมกลิ่นกับพอใจในกลิ่นนี้อะไรเงี้ยกับความจริงแล้วสิ่งพวกนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักว่าได้ลิ้มรสสักแต่ว่าได้สัมผัสสักแต่ว่าได้แค่คิดนึกแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมปรมัตถ์ที่ฟังแล้วก็ง่วงนอนแต่ที่จริงถ้าคนรู้ถึงขั้นนี้หมายถึงคนที่รู้ละเอียดอ่อนก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจสามารถแก้ทุกข์ตัวเองได้พอมีความทุกข์ยากลำบากใจอย่างไรก็คิดถึงธรรมะก็สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ธรรมปรมัตถ์จึงเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่ยากหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดับทุกข์เช่นเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยให้รู้เรื่องรูปรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องสัญญารู้เรื่องสังขารไปรู้ทำไมรู้เลยจะได้อะไรขึ้นมารู้สิ่งพวกนี้เนี่ยคือจิตไปรู้เมื่อจิตไปรู้สิ่งพวกนี้แล้วมันทำให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาเกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความรู้พวกนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราใจไม่วอกแวกทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นคนมารู้ธรรมะถึงขั้นนี้หมายถึงว่ามีความตั้งใจแล้วมีสติมีปัญญามีความตั้งใจดีแล้วศรัทธาสูงส่งแล้วเนี่ยจึงจะศึกษาเรื่องขันธ์ห้าแต่คนที่รู้เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยหมายถึงรู้ทางดับทุกข์ทางไปพระนิพพานไม่ใช่ทางไปเป็นอันตรพาลไม่พยายามที่จะแก้ความโกรธตัวเองนี่คนมีทุกข์มากเรื่องความโกรธความโกรธนี่เป็นทุกข์มากเลยโกรธแล้วไม่มีความสุขเลยความโลภเป็นทุกข์มากความอยากเป็นทุกข์มากความหลงไม่รู้ตัวตนเองเนี่ยเป็นทุกข์มากกินไม่รู้นอนไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าหลง
ลงในสภาวะที่เป็นอยู่ไม่ได้พิจารณาคือถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องขันธ์5แล้วเนี่ยขันธ์5ก็มีรูปมีกองแห่งรูปเนี่ยถ้าเราพิจารณามันก็เห็นความจริงพอเห็นความจริงมันก็ไม่หลงว่าอะไรมีบ้างอยู่ในกายเราขันธ์5อะไรมีบ้างมีรูปประกอบด้วยอะไรรูปประกอบด้วยธาตุมีอะไรบ้างธาตุมีในร่างกายเราเม้นมีน้ำมีดินมีไฟมีลมคนเราเนี่ยตอนเป็นนะตอนไปเป็นน้ำหนักสมมติว่าน้ำหนัก55 กิโลเนี่ยน้ำหนัก55 กิโลช่างเป็นๆ เนี่ยพอตายแล้วตกเข้าไปต้อง60 กว่ากิโลยกไม่ไหวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมไอ้คนเราที่เบาอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีธาตุลมธาตุไฟพอดับจิตแล้วหัวหนักเหมือนผีใช่ไหมเวลาไปหามคนโอ้โหหนักจริงจริงทำไมไอ้คนนี้เมื่อก่อนทำไมมันไม่หนักแต่เวลาตายแล้วทำไมหนักหนักเหมือนผีมันหนักจริงจริงเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมเหมือนเหล็กเนี่ยเหล็กเราชั่งแล้วสมมติกิโลหนึ่งอย่างเงี้ยชั่งแล้วกิโลหนึ่งพอเราเข้าไฟแล้วเราเผาไฟแล้วร้อนๆแล้วเรามาใส่กิโลชั่งกิโลเนี่ยเหล็กเหลือแค่8 ขีดไม่ถึงกิโลไอ้เหล็กร้อนเนี่ยมีไฟพยุงอยู่มีธาตุไฟอยู่เนี่ยยังลดเลยยังหนักน้อยลงแต่ถ้าเหล็กมีแต่ธาตุดินไม่มีธาตุไฟเลยเนี่ยเหล็กก็หนักกว่าฉะนั้นไม่พิจารณาเรื่องธาตุแล้วก็เป็นอย่างนี้ว่าสังขารร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมถ้าเรายึดมากแล้วเราก็ไม่ทิ้งอะไรเลยเราก็ไม่ให้อะไรกับใครเลยเราก็หวงแหนทุกอย่างเพราะเราหวงธาตุเราหวงกายเราหวงใจเราไม่ยอมอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาแล้วไม่อุทิศตนให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมเพราะเราหลงอ่ะไอ้นี่หลงธาตุ4หลงกายเราหลงว่าเราต้องเป็น

อย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อหลงอย่างนี้แล้วนะการเสียสละที่จะมาทำความดีก็ไม่มีวันเลยไม่ทำเลยเพราะความหลงนี่เนี่ยความหลงธาตุสีนี่เองหลงบ้านหลงเรือนหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลงหลานก็คือหลงธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยก็เรียกหลงรูปเมื่อหลงรูปแล้วมันก็ขาดสติก็พยายามกอบโกยพยายามที่จะสะสมสิ่งพวกนี้ขึ้นมาผลที่สุดแล้วกองแห่งรูปนี้ก็แตกสลายเราก็เอาไปไม่ได้ให้พิจารณาขันธ์ห้าว่ากองแห่งรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นเป็นพระไตรลักษณญาณเห็นว่าเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เป็นห่วงมันก็เป็นทุกข์รักษามันก็เป็นทุกข์บอกว่ากายของเราเนี่ยมีเป็นคลังของโลกเป็นคลังที่เก็บโลก108จำพวกโรคหูโรคตาโรคหืดโรคดีซ่านโรคทุกอย่างในร่างกายนี่เขาเรียกโรค108จำพวกอย่างทุกวันเช่นโรคมะเร็งโรคเอดอะไรที่ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่คนกลัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นคลังของโรคหรือเป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคฉะนั้นกองแห่งรูปนี่จึงเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์มากในเมื่อมีโรคตอนที่ยังไม่มีโรคก็ยังไม่มีทุกข์นะตอนยังเดินได้กินได้ไปไหนมาไหนเที่ยวสนุกสนานเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่าโลกมันเป็นของเราร่างกายเราก็ยังแข็งแรงก็ช่วงช่วยรู้สึกว่าเรายังไม่คิดอะไรเลยแต่พอมีโรคเข้ามาสักอย่างเดียวเนี่ยคนจะฟุ้งซ่านทันทีเลยใจจะเหเร่ร่อนทันทีใจจะสับสนเช่นบางคนเป็นอัมพาตปุ๊บไปอย่างเงี้ยโอ้เคยใจสนุกลื่นเริงกลายเป็นทุกข์อย่างหนักเพราะผิดหวังไม่สมหวังต้องมานอนทรมานมันคงเป็นแค่ตาหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์ถ้าจะผูกคอตายตาฟ้าเป็นต้อแล้วตายแล้วตาละบอดแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วผูกคอตายดีกว่าเนี่ยกองแห่งรูปมันเป็นทุกข์แค่ตาเป็นต้อหน่อยเดียวจะผูกคอตายบางคนไม่ต้องหรอกสิวเป็นขึ้นที่หน้าเม็ดตะโตหน่อยเดียวโอ้ยส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกตายแล้วฉันหน้าฉันเสียแล้วใครมาดูไม่ได้แล้วก็นี้เกิดความเป็นทุกข์มากเลยเพราะทุกข์แห่งกองแห่งรูปเพราะเราหลงว่ามันเป็นสิวก็ไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปได้แต่เพราะความรักความห่วงกองแห่งรูปมันเนี่ยเราจึงได้หลงไปยึดมันว่าเป็นของเราแล้วก็พยายามหวงแหนรักษาไม่ให้มันพิรุธแต่ขึ้นมาทุกทั้งนั้นเลยทุกคนจะทุกข์มากเลยหน้าเนี่ยสำคัญมากคนเรานะหน้าตาเนี่ยพออะไรไปกีดไปวิ่วไปลอยหน่อยเดียวบางคนกระขึ้นหน้าหน่อยตายแล้วเงี้ยฉันแก่แล้วฉันไม่สวยแล้วเงี้ยบางคนเกิดมามีปานบางคนมีปานดำขึ้นที่หน้าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่อาภัพเอาแป้งมาทาเท่าไหร่ไอ้ปานเนี่ยมันก็ยังไม่สุดไปสักทีก็เกิดความเป็นทุกข์จริงๆไอ้ส่วนอื่นก็ดีหมดแต่ไอ้ส่วนหน้าไม่ดีจริงๆก็เป็นปมด้อยของชีวิตนึงว่ากองแห่งรูปนึงทำให้เกิดทุกข์ในเมื่อไม่สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ยิ่งคนมันฟ้องตัวเองเยอะเลยเหมือนเป็นกรรมเก่านะอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยแม้ปากแหว่งอย่างเงี้ยโอ้โหปากแหว่งไปเย็บแล้วก็ยังมีรอยจมูกบี้ไปอย่างเงี้ยแม้มันจมูกบี้เกิดมาไม่เหมือนเขาจมูกบี้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีมันไม่สวยมันไม่หล่อเนี่ยเกิดมาผิดซะแล้วแก้ไงก็ไม่ได้สมัยนี้เขาก็แก้ได้ก็ไปเสริมจมูกเอาพลาสติกใส่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาจมูกด่งสวยเลยบางคนบอกแม่ฉันอยากจะทำจมูกอย่างเธอบ้างแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละไอ้ความสวยนี่คือความทุกข์แล้วล่ะพอได้จมูกไอ้นี่มาคราวนี้เป็นทุกข์จริงๆเลยกลัวจะไปชนโน่นกลัวจะไปชนนี่กลัวมันจะฟลิปจะเกิดเน่าโอ้จะทำยังไงเนี่ยตายมองหน้าใครไม่ได้กลัวบางทีก็ดีใจเมื่อเขาเห็นชมว่าจมูกสวยแต่ไอ้ความรู้สึกข้างในก็ถ้าเกิดจมูกกูเน่าทำยังไงเนี่ยมันผูกคอตายแน่เลยไอ้ใจหนึ่งก็ถ้าหากมันสวยต่อไปก็อยากจะอยู่ให้คนเห็นจมูกเราแต่ถ้าเกิดจมูกมันเน่าก็ตายซะดีกว่าผูกคอตายจริงแล้วมันก็ทุกข์แห่งกองแห่งรูปนะถ้าเราหลงมันนะถ้าเกิดมันเน่าขึ้นมาเนี่ยเราอยู่อย่างเก่าๆเราก็ยังมีสุขกว่าฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์
บางคนเนี่ยไปเสริมหมดทุกอย่างเลยดึงมันหมดหน้ากันดึงให้เต่งขึ้นมาไอ้คนเราเนี่ยไอ้ผิวไอ้เซลล์ในร่างกายมันเสื่อมแล้วจะไปดึงไงมันก็เสื่อมไปทำจมูกให้โด่งไปดึงหน้าให้ตึงไปดึงหน้าอกให้ตึงขึ้นมาเงี้ยมันก็ตึงไม่ได้มันก็เสื่อมทีนี้พอมันไม่ใช่เจอของจริงขึ้นมานี่นะไปโดนอะไรมันก็เจ็บปวดไปหมดบางคนกลายเป็นมะเร็งไปก็มีโอ้โหอีกคนนี้ไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็ต้องตายแล้วเพราะเราอยากสวยเพราะเราดิ้นรนให้ผิดธรรมชาติเพราะการปรุงแต่งของกองแห่งรูปเนี่ยจึงเกิดทุกข์กันมากแล้วสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของวิทยาการก้าวหน้ายุควิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพบแต่ความทุกข์สิ่งพวกนี้มากเพราะมันไม่ใช่ธรรมะคือเราไปเสริมผิดนะไม่เอาธรรมะไปเสริมเติมแต่งคนเราถ้าพอใจในชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะพอใจในชีวิตได้มันก็มีความสุขยังอะไรพวกผิวดำไอ้พวกอะไรพวกเผาอะไรอินเดียแดงพวกนั้นอ่ะโอ้มันไม่เสริมมันไม่นั่นนะมันไม่ทำหน้ามาให้ดีนะมันเอามีดกรีดกันถ้าเป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยต้องเอามีดกรีดหน้ากรีดให้เวอะหวะได้คนนั้นสวยมากถ้าคนไหนหน้ายังเกลี้ยงอยู่นั่นถือว่าไม่สวยยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอรู้ว่าคนนี้เป็นสาวแล้วก็ทำพิธีการกรีดหน้ากันพอรู้ว่าเป็นหนุ่มทำการกรีดหน้ากันก็เพราะมันนิยมว่าไอ้หน้าเบาหวะนั้นมันสวยไอ้หน้าไม่เรียบคุกคระนั้นมันสวยไอ้คนหน้าเรียบๆนั่นคือไม่สวยนะมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นมันก็เห็นว่าอย่างนั้นดีไอ้เรานี่มันยึดถือว่าต้องหน้าเลื่อมๆต้องหน้าเกลี้ยงๆไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่ครุไม่คระไม่เป็นอะไรเงี้ยจึงจะสวยพออะไรไปสะดุดหน่อยก็เป็นทุกข์อีกเงี้ยแต่ถ้าคิดแล้วมันคิดยังไงพวกคนเผ่าชาวเผ่านั้นดีกว่าเหมือนกันพอหน้ามันเท่ากับเลี่ยมมันต้องไปกรีดให้มันก็เลยไม่ต้องเสริมสวยอะไรมันไม่ต้องเสียค่าเสริมสวยมันทำให้หน้าครุขระก็ถือว่าสวยละไอเรานี่ไม่งั้นถ้าหน้าครุขระเลยเป็นทุกข์ต้องให้หน้าเลื่อมๆอยู่เรื่อยต้องโปกันอยู่เรื่อยบางคนเนี่ยโอ้กว่าจะออกจากบ้านได้โปแล้วโปอีกยิ่งอายุมากๆหน่อยยิ่งพิถีพิถันเหลือเกินกลัวมันจะมีข้อบกพร่องให้คนอื่นเขาเห็นว่าไอ้ร่องรอยตรงไหนมันไม่ดีอะไรเงี้ยยิ่งตกตีนกาแล้วยิ่งฉาบใหญ่เลยคันนี้อันนี้ถ้ากองแห่งรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนะถ้าคิดขึ้นมานะยิ่งเราอยู่กับคู่สามีภรรยายิ่งทุกข์ใหญ่เลยอย่านึกว่าเป็นสุขนะเกิดเราแต่งงานเนี่ยตอนไหนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รู้สึกว่าอะไรมันก็สมบูรณ์ที่เราจะให้ความสุขอะแต่พอแก่แล้วอะไรมันก็เสื่อมสมรรถภาพยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยยิ่งอยู่กันไปนานวันยิ่งเป็นทุกข์เพราะเราจะเอาความสุขทางกายยังมีลูกมีอะไรเข้าไปบางคนก็พยายามจะทำให้เป็นสาวขึ้นมาใหม่ก็เป็นทุกข์ว่ากลัวสามีนี่จะเบื่อจะเหนื่อยจะหน่ายจะไปเห็นคนสาวใหม่ให้คนสาวใหม่มันไม่ต้องทำอะไรมันชนะเราแหละแค่มันเข้ามาเสนอหน่อยนี่ว่ามันเป็นสาวรุ่นหน่อยมันก็ชนะเราเสียแล้วเพราะสังขารมันใหม่กว่าเราไอ้เราก็เป็นทุกข์พยายามที่จะทำให้มันเป็นสาวใหม่ผลที่สุดเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยมีแต่ทุกข์ในเรื่องของสังขารเพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะความร่วงโรยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันสาวอยู่ไม่ได้มันสวยอยู่ไม่ได้มันหนุ่มอยู่ไม่ได้พอถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ต้องจากกันต่างคนต่างเบื่อหน่ายต่างคนต่างมันหน่ายมันหนีกันไปเองอ่ะมันหันหลังให้กันแล้วก็งั้นเถอะแต่ก่อนเนี่ยโอ้จะไปทางไหนต้องตามติดแต่ข้างหลังไม่อยากมองแล้วเพราะว่าสังขารมันเสื่อมอันนี้จึงว่ามันทุกข์เพราะมีสังขารทุกข์เพราะมีรูปบางคนยังมันบางคนหลงเลยนึกว่ามันมีความสุขเพราะเมื่อหนุ่มเมื่อสาวมันก็ยังลืมตัวมันก็นึกว่าเป็นสุขแต่พอมันย่างวัยชราเข้ามาแล้วมันเห็นแต่ทุกข์หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์จะหนุ่มก็ดีจะสาวก็ดีแต่ถ้ามีโรคประจำกายแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแล้วคนเดี๋ยวนี้มีโรคประจำกายกันทุกคนมันมีความทุกข์ปิดบังอยู่ในใจเรามีความทุกข์ซ่อนอยู่ในร่างกายเราไม่มีใครเลยที่จะไม่มีโรคไม่มีใครเลยที่จะไม่มีทุกข์แต่นี้คนเราไม่เห็นเองนะคือมันหลงสังขารมันหลงปรุงแต่ง
คือปรุงแต่งฉาบทามันคิดว่าในแง่ดีหมดตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ได้นึกถึงอีกตรงข้อบกพร่องบกพร่องเราปิดไว้ตรงไหนไม่ดีเราปิดไว้ไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครรู้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารเนี่ยจึงถูกปกปิดจึงถูกปกปิดแล้วจึงไม่เห็นทุกข์จึงเรียกว่ามีความหลงมีความหลงจึงเป็นทุกข์ไงบางคนเอ๊ะหลงยังไงไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยใครว่าหลงพระก็เทศอย่างโลกกดหลงเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ในโลกกดหลงเลยเทศทำไมอะไรก็มีโรคมีโกรธมีหลงเลยเป็นทุกข์ให้ออกเสียทุกคนก็เลยไม่เห็นทุกข์จะออกทำไมทุกคนก็เห็นเขาเป็นสุขกันทุกคนดังนั้นถ้าชี้แจงโทษของมันแล้วมันโทษมากจริงๆในความหลงเนี่ยสมมติเรารักลูกเราเนี่ยเราหลงอยากให้มันมีอนาคตอยากใช้ลูกเราเรียนดีเป็นเด็กดีถ้ากลายเป็นลูกเราเกิดเป็นเด็กปัญญาอ่อนมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากเห็นลูกคนอื่นนะพอเห็นลูกคนอื่นเขาร่ำเรียนเก่งมีความสามารถดีพอเห็นลูกเราโอ้ยเศร้าใจไม่มีใครจะทุกข์เท่ากับเรามีลูกไม่ดีถ้าลูกเรียนเก่งลูกมีสติปัญญาดีนั่นเราจึงจะภูมิใจถ้าเกิดลูกเกิดเลี้ยงลูกมาพิการอย่างเงี้ยถูกมาตาบอดเป็นโปลิโอเงี้ยโอ้โหบางคนเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายเลยหนีความทุกข์เพราะว่ามีลูกเขาคนเดียวกลายเป็นลูกพิการตัวเองหรือก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถเงี้ยทุกข์เพราะมีสังขารขึ้นมาอีกสังขารหนึ่งเมื่อตัวเองมีสังขารมีกองอย่างรูปของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์แล้วพอมีมาอีกสังขารหนึ่งก็เฝ้าดูแลเฝ้าหวงแหนเฝ้ารักษาก็เป็นทุกข์อีกรูปหนึ่งอีกสังขารหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์อีกเป็นห่วงเป็นใยดิ้นรนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยดิ้นรนเดือดร้อนเพราะกองแห่งรูปอันนี้มีเงินเดือนไม่พอใช้มีเงินไม่พอใช้ทำงานทำการที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยกู้หนี้ยืมสินเหนื่อยเหน็ดเนี่ยเพราะมีกองแห่งรูปที่เราไปหลงรูปแต่พอรูปเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษากันสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันแต่พอมีรูปเพิ่มมากขึ้นอีกมีกองแห่งรูปมากขึ้นอีกโอ้โหยิ่งทุกข์มากขึ้นเลยถ้าเกิดกลายเป็นเราลูกของเราเกิดไม่ค่อยเป็นเด็กสมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้เลี้ยงลูกพิการเลี้ยงลูกโง่เลี้ยงลูกไม่ดีลูกลื้อลูกไม่รับความดีอะไรเลยเนี่ยพ่อแม่จะทุกข์ตลอดชีวิตคนเราเมื่อมามีความหลงของกองแห่งรูปก็จะประสบพบแต่ทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะมั่นคงไม่ใช่ว่ารูปนี้จงเที่ยงนะจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้เป็นสาวอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราไปสู่ความทุกข์มันเปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ไปหมดเลยสมมติเรากินอาหารเนี่ยเดี๋ยวอาหารมันเปลี่ยนละมันเป็นทุกข์แล้วกินน้ำมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่นานๆมันเป็นทุกข์เลยต้องขยับแล้วเรานอนอยู่อย่างนี้นอนนานๆไม่ได้ต้องขยับแล้วเราเดินอยู่นี้เดินไม่ได้เราต้องหยุดนั่งแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกองแห่งรูปเนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนอายาบทเพราะเปลี่ยนแล้วสบายทีนี้เราก็เลยไม่เห็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแต่แล้วเลยไม่เห็นทุกข์อีตอนจะเปลี่ยนนั้นเราต้องพิจารณาทุกข์นะว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมจึงได้เปลี่ยนมันเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำมันทุกข์ใช่ไหมถึงจะต้องทำโน่นทำนี่ยังไงต้องเปลี่ยนอายาบทต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องถ่ายต้องอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เราจะต้องถ่ายเทมันออกไปจากกายเราเพราะมันเป็นทุกข์ทนไม่ได้แต่นี่คนเราไม่ได้มาเรียนธรรมะไม่ได้มาเรียนขันธ์ห้าการที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะปรมัตถธรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเรื่องอายตนะเราก็เลยหลงพออะไรมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอผิดหวังอะไรขึ้นมาเราก็เสียใจอย่างรุนแรงเช่นเราตายจากกันอย่างเงี้ยเกิดแม่ตายก่อนพ่อตายก่อนลูกตายก่อนภรรยาตายก่อนสามีตายก่อนตั้งแต่ยังเยาว์ยังแต่หนุ่มๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์
ิบัติเพื่อหาทางดับทุกข์เพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวเราจะได้ไม่เสียใจเราจะไม่ได้ตกอกตกใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นเตรียมตัวไว้ก่อนน่ะคือมองเห็นแล้วว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปรวนไปแล้วเนี่ยทีนี้คนบางคนไม่ยอมปลงไม่ยอมคือจะฝืนธรรมชาติให้ได้จะชนะธรรมชาติให้ได้ไม่มีบุคคลใดชนะธรรมชาติได้ทุกคนต้องยอมแพ้กับธรรมชาติถึงเวลามันต้องเป็นไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นเนี่ยเหมือนปลูกทุเรียนไว้เนี่ยพอมันออกลูกเนี่ยเราอยากจะเก็บลูกมันไว้ให้คาต้นมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องหล่นบางทีมันหล่นตอนลูกใหม่ๆทุเรียนนั้นถ้าหากว่าคนปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นพอออกลูกพอออกดอกหน่อยพอฝนตกดอกก็ร่วงหมดหรือพอออกลูกมาได้หน่อยพอไปรดดอกลูกมันก็ร่วงหรือถ้าพอโตมาหน่อยถ้าไม่รดมันก็ร่วงอะไรเงี้ยเพราะนั้นจึงว่าไอ้การรักษาดูแลของกองแห่งรูปน่ะรักษายากแล้วพอเรามีแล้วเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยเราจะไม่จะให้มันอยู่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้จึงว่าถึงเวลาวาระมาแล้วมันต้องเป็นไปตามการนั้นธรรมชาติมันเป็นของมันมันต้องแก่มันต้องร่วงมันต้องเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายเราก็บังคับบัญชาไม่ได้คนที่บังคับบัญชาสังขารร่างกายเราไม่ได้เนี่ยจึงเกิดมามีทุกข์ที่เรื่องวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็เรื่องทุกข์อันนี้เนี่ยทุกข์จากการไม่สมหวังทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงของกองแห่งรูปเนี่ยและใจคนเราเมื่อไม่มีธรรมะมันก็ยิ่งไม่มีทางดับทุกข์เลยเพราะอะไรถ้าเรามีธรรมะถ้าเราก็ปรงจมูกบี้ก็บี้อยู่งี้ก็สวยดีอยู่แล้วหน้าคุกคุกกระคละอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วก็ได้อย่างงี้ก็ดีแต่ใจเราไม่คุกคละใจเราดีแต่คนหน้าเลื่อมๆแต่ใจมันคลุกคละคนหน้าตาดีแต่ใจมันร้ายใจมันเหี้ยมโหดใจมันอมหิตใจมันเป็นหินนั่นเองเราก็มานึกว่าหน้าตาไม่สำคัญรูปธรรมนามธรรมนี่โยมแม่เคยบอกนะเคยบอกว่าน้องรูปธรรมนามธรรมนะใครสร้างมาไม่ได้หรอกเกิดมาแล้วก็ต้องยินดีในรูปนั้นอย่าไปยินดีอย่าไปทุกข์กับรูปนั้นตรงนั้นเราเกิดมาแล้วเราสร้างสรรค์มาไม่ได้รูปธรรมมาทำแล้วก็มาคิดถ้าจริงนะรูปธรรมนามธรรมคนเราเกิดมาแล้วมันคงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เราก็เลยสนใจว่าคนเรานี่เลือกที่เกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่ตายไม่ได้สองอย่างนี้เลือกไม่ได้ด้วยเลือกที่เกิดไม่ได้มีพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้ต้องถึงที่สุดของบุญพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้คือเลือกเกิดกับนางสิริมหามายาซึ่งเป็นมารดามีศีลธรรมแล้วก็เลือกที่ตายพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์อีก3เดือนเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นมารดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ขันธ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นมารดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ขันธ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดขวางความต้องการปรารถนาของพุทธเจ้าได้มีนอกจากนั้นเลือกไม่ได้ไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีทานาธิบดีนายกคนใดก็เลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ถึงวาระแล้วจะต้องเป็นไปตามวาระอันนั้นคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่ตายได้บางทีเราบอกนี่ฉันจะตายประสาทหลังนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับอะไรพ่อของพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ทำร้ายพุทธเจ้าปิดทางพุทธเจ้าไม่พุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะโกรธว่าทิ้งลูกสาว
โกรธ

ิงลูกสาวไม่ให้แล้วก็เลยปิดทางไม่ให้บิณฑบาตไอ้กรรมที่ตนเองปิดทางไม่ให้พระพุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะไม่ปิดทางไม่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตก็เลยพระพุทธเจ้าบอกอีก7วันสุปปุทธะเนี่ยจะต้องถูกธรณีสูบสุปปุทธะรู้บอกใครจะมาบังคับเราเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีพละกำลังอย่างสูงสุดไอ้เรื่องธรณีสูบนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเอาอะไรมาพูดเราไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรแต่เพียงว่าเราไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเมืองเราก็เรื่องอะไรมาทิ้งลูกสาวเราก็มาโหได้เลยเนี่ยหนีไปบวชเอาความสุขคนเดียวทิ้งลูกสาวเราให้เป็นไม้อยู่ตั้ง 7-8 ปีโกรธเลยขวางทางไม่ให้บิณฑบาตปิดทางพุทธเจ้าบิณฑบาตในบาปหนัก7วัน

โกรธเลยขวางทางไม่ให้บิณฑบาตปิดทางพุทธเจ้าบิณฑบาตในบาปหนักเจ็ดวันจะต้องถูกธรณีสูบสุปะพุทธะจะต้องไม่ยอมตายจะไม่ยอมตายคือเลือกที่ตายเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นสุปะพุทธะสุปะพุทธะเป็นผู้มีกำลังมากก็บอกให้ทหารทั้งหลายรักษาไว้ถ้าเราจะลงจากปราสาทนั้นอย่าให้เราลงนะจับเราไว้เลยหาพวกทหารที่มีกำลังกำยำมากเลยร่างกายกำยำมีกำลังมากเอามาไว้ร้อยคนเลยเอาไว้จับละเวลาสุปะพุทธะจะลงจากปราสาทเนี่ยก็ให้ดึงไว้เวลาจะลงก็ดึงผลที่สุดเนี่ยพอถึงวันที่เจ็ดเท่านั้นแหละไอ้ม้าตัวที่ต้นทรงของสุปะพุทธะน่ะมันร้องใหญ่เลยร้องกระทืบกระทานเหมือนใครก็เอามาอยู่มันร้องสุปะพุทธะบอกเป็นไงม้าเราอ่ะใครทำไม่ได้เลยหรือใครทำให้หยุดร้องไม่ได้หรอกไม่ได้พระองค์มีพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่ทำให้หยุดร้องได้แม้นี่มันก็เป็นวันที่7นะเราลงไปไม่ได้ม้ามันก็ร้องใหญ่เลยร้องนะครับใครทำไม่ได้เราจะทำเองด้วยอำนาจกรรมน่ะลืมตัวเลยเดินลงจากปราสาทเลยพอเดินลงก็พวกทหารทั้งหลายก็ดึงไม่อยู่ดึงแล้วล้มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกำลังของกรรมนี่มันแรงสุปะพุทธะก็เดินลงไปเฉยเลยพวกนั้นดึงไปงั้นก็ดึงไม่อยู่ด้วยอำนาจกรรมลงไปเพื่อจะไปจับม้าพยศให้หายร้องพอเท้าถูกธรณีถึงพื้นดินก็ธรณีก็สูบแบกจมลงไปเลยถึงว่าเนี่ยถึงว่าพยายามที่จะหนีที่ตายก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นอย่างก็เลือกตายไม่ได้ด้วยถ้าท่านที่ตัวเองไม่พอใจก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคนเดี๋ยวนี้นะเขาก็คิดว่าเขาน่าจะต้องตายดีทุกคนไม่มีใครแช่งตัวเองว่าให้ตายร้ายหรอกเกิดเนี่ยก็อยากจะเกิดดีแต่มันเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับจะทำไงได้นะไม่เกิดมาแล้วนี่ก็ถือว่าดีก็เลยกันไม่ต้องไปเลือกวันไหนแล้วไม่ต้องไปผูกดวงมันดีแล้วของเราอ่ะเกิดมาได้กินได้นอนได้ใช้ชีวิตอยู่กับศีลธรรมถือว่าโชคดีแล้วไม่ต้องไปผูกดวงแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วไอ้เกิดได้เกิดแล้วดีแล้วโชคดีแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปหาใครมาผูกดวงแล้วให้เราเห็นว่าเป็นคนโชคดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเกินมากไปกว่าที่เราได้เกิดมาแล้วการเกิดถือว่าเป็นคนโชคดีแต่นี้การตายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะตายอยากจะเลี่ยงที่ตายแต่มันเลี่ยงไม่พ้นจะเลี่ยงไปไหนก็เลี่ยงไม่พ้นบอกที่ตายเนี่ยมันขวางหน้าไปตลอดคนตายตั้งแต่นมๆบางคนตายตั้งยังเยาว์วัยบางคนก็ไปตายตอนอายุสมบูรณ์สมอะไรเรียกว่าครบอายุฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไม่ให้พวกเราหลงเพื่อไม่ให้เราประมาทเพื่อไม่ให้เราหลงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้สร้างกุศลความดีกันเท่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีนั้นไม่ใช่ไปเลือกเอารูปงามๆไม่ใช่ไปเอาสมบัติพัฒฐานอย่างที่คนอื่นเขาได้ไอ้ที่เขาได้นั้นเขาก็บางทีเขาก็มีทุกข์นะเพราะได้มาไม่มีศีลธรรมเขาก็เป็นทุกข์บางคนได้เงินได้ทองมาเนี่ยเป็นทุกข์กว่าคนไม่ได้อีกนะบางคนนี่เป็นทุกข์เพราะได้ก็มีบางคนมีแล้วทรัพย์ฆ่าเจ้าของก็มีทรัพย์ทำลายเจ้าของให้เสียใจก็มีทรัพย์ฆ่าเจ้าของทรัพย์ทำลายเจ้าของทรัพย์บีบคั้นเจ้าของเช่นเราลงทุนกันแล้วเนี่ยเกิดหักหลังโกงกันเนี่ยโอ้โหถูกเพื่อนโกงแล้วล้มละลายเนี่ยบางคนนะสิ้นเนื้อประดาตัวนี่น่าสงสารอีกเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่เคยมีทุกข์พอมีทุกข์แล้วทำใจไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วทำไงไปหาใครใครเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเมื่อตอนเราไม่ล้มละลายนี่ใครๆก็เชิดหน้าชูตาเราพอเราล้มละลายนี่ไปไหนก็ไม่มีใครคบไปไหนหาพระสิพระนี่เป็นมิตรที่ดีที่สุดใครจะอดใครจะอยากใครจะยากจะจนพระเป็นมิตร

ดีที่สุดไม่เคยรังเกียจเลยตอนที่สุดมาเข้าหาพระพระก็ปลอบโอ้โยมอย่าทุกข์ไปเลยนะคนที่ก็จนกว่าเราก็มีไอ้เรานี่แค่ล้มละลายเราก็ยังมีอะไรอยู่ทุกอย่างคนที่จนกว่าเรานะเขาไม่มีอะไรเลยนะบ้านก็ไม่มีเงินทองก็มีเงินเดือนก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางคนนี่จนนี่ต้องขอเขากินเนี่ยไอ้เรานี่ยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวถึงขั้นนั้นพระก็ปลอบใจเหมือนกับที่ว่าสามเณรเทศให้ตะแปะแก่ฟังนั่นแหละที่ตะแปะแก่บอกว่าโอ้ยอัวขาดทุนเสียใจอ่ะขาดทุนแล้วตายแล้วอัวขาดทุนอัวขาดทุนไอ้สามเณรถามว่าขาดทุนอะไรอ่ะบอกปีนี้มันลงทุนไว้อ่ะ 3-4 แสนมันไม่ได้กำไรเลยบอกงั้นขาดทุนบอกอ๋อทำไมจะต้องเสียใจบอกไม่ได้แล้วอ้วต้องตายแล้วขาดทุนก็บอกว่าแล้วไอ้นี่มันยังเหลืออยู่ไหมแล้วงั้นมันก็เหลือแต่มันไม่เท่าเก่ามันไม่ได้กำไรเท่าเก่าเสียใจจะตายให้ได้ก็บอกว่าเมื่อตอนแปะเกิดมาแปะมีอะไรมาหรอบอกไม่มีอะไรมาหรอกอ้าวแปะจะว่าแปะขาดทุนยังไงอ่ะก็แปะไม่มีอะไรแปะมาแต่ตัวแล้วตอนนี้แปะมีทุกอย่างแล้วแปะขาดทุนตรงไหนเออจริงเนาะมันไม่ขาดทุนมีแต่กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยมันกำไรทั้งนั้นเลยแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็กำไรกางเกงตัวเดียวผ้าถุงตัวเดียวก็กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยเกิดมามีกำไรแต่คนที่ขาดทุนนั่นคือขาดใจคนที่เป็นทุกข์กับคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็คือคนที่ขาดทุนหมายถึงว่าทำใจไม่ได้แต่ถ้าคิดในแง่นี้แล้วทุกคนแม้แต่ตาบอดหูหนวกก็ยังกำไรเกิดมายังมีผ้านุ่งยังมีอาหารกินยังไม่ได้มาตัวเปล่าไปตัวเปล่ากำไรแค่เพราะตอนเกิดมาเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมาแต่ตัวจริงๆเลยมาตัวล่อนจ้อนเลยผ้าสักผืนก็ไม่เอาติดมาเงินสักสลึงก็ไม่ได้เอามาเอาแต่ตัวเปล่ามาแล้วมาโตแล้วจะว่าขาดทุนตรงไหนเป็นอันว่าคนเราในโลกนี้ไม่มีใครขาดทุนมีแต่เพียงว่ากำไรมันน้อยเท่านั้นเองลงทุนมันไม่ได้เท่าที่ต้องการแต่แม้แต่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมีแต่ตัวเปล่าก็ยังเป็นกำไรที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เป็นมีปัญญาฉะนั้นไม่จึงไม่ต้องควรท้อถอยอย่าคิดฆ่าตัวตายอย่าคิดสั้นอย่าทำลายตัวเองไม่มีประโยชน์สมมติเราผู้ชายคนนี้เขาไม่รักเราพ่อเราก็รักเราพี่เราก็รักเราหรือคนอื่นก็ยังรักเราเรื่องอะไรจะไปเสียใจไปตายกับผู้ชายคนนี้ไม่รักเราหรือจะไปเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ไม่รักเราไอ้คนที่มีเมตตาต่อเรามันก็มีเยอะแยะไปเท่านั้นถึงว่าอย่าไปคิดแบบคนคิดสั้นแบบเป็นถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคนคิดขาดทุนตลอดเวลาทั้งที่ตนเองมีกำไรในชีวิตแล้วเนี่ยก็มาสร้างความทุกข์มาสร้างความผิดหวังมาสร้างความขาดทุนมันขาดทุนที่เราคิดนึกนั่นเองถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราปล่อยว่าโอ้ทุกคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไปตามวาระกรรมกันใครทำกรรมดีก็ได้ผลดีใครทำกรรมไม่ดีก็รับผลไม่ดีคิดแล้วมันกำไรตรงมาทำดีมาขาดทุนตรงทำไม่ดีนี่เองถ้าคนไหนทำดีมีศีลมีธรรมก็ได้กำไรคนไหนไม่ทำความดีทำบาปก็ขาดทุนคือขาดทุนยิ่งกว่าอย่างอื่นขาดทุนไม่เอาศีลธรรมเนี่ยฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรายังถือว่าเรื่องของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมซึ่งเรื่องธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่เป็นทุกข์กับสังขารถ้าเราได้พิจารณามากมากขึ้นมามันก็จะเกิดปีติในธรรมเช่นกองแห่งรูปเนี่ยใครมีแล้วคนนั้นจะต้องครอบครองความเป็นทุกข์เราก็พิจารณารูปเป็นอย่างไรรูปกินรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปมีลักษณะอย่างใดรูปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปเราเป็นผู้รักษากองแห่งรูปนี้ไว้เมื่อมีรูปก็มีเวทนาเพราะเวทนามันต้องเกิดอยู่กับกองแห่งรูปมันอาศัยเป็นเงาตามตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์มีความดีใจมีความเสียใจเสมอไปเวทนาเนี่ยเหมือนเคี่ยนตีใจเรา
เหมือนเคี่ยนตีใจเราเดี๋ยวมีมืดมีสว่างอย่างนั้นมีร้อนมีหนาวตลอดเวลามีหิวมีกระหายตลอดเวลาเวทนาเนี่ยเวทนาสุขเวทนาสุขมันก็เหมือนคนกินอิ่มเวทนาหิวก็เหมือนคนเวทนาทุกข์ก็เหมือนคนหิวข้าวเหมือนคนร้อนแดดคนอยู่ในที่ร้อนก็เป็นทุกข์คนหิวก็เป็นทุกข์แล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังรักษาไม่หายก็เป็นเวทนาทุกข์แต่ถ้าคนหายแล้วก็เป็นเวทนาสุขเป็นความสุขก็รู้สึกว่าดีใจนะโอ้ยหายแล้วรอดตายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเป็นเวทนาแห่งความสุขแต่ถ้าเกิดมีสติโอ้มันก็มีแต่ทุกข์มันมีแต่สุขถ้าเกิดมันวางใจเฉยสุขก็ไม่ยินดีทุกข์ก็ไม่ยินดีเป็นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยตั้งอยู่ไม่นานเพราะสติไม่มีสมาธิไม่มีมันก็ต้องไหลไปสู่ทุกข์สู่ทุกข์อยู่เสมอฉะนั้นใจคนเรานี่กลับกรอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีเบรกเลยไม่มีอุเบกขาเลยฉะนั้นจึงว่าธรรมข้อนี้จึงเป็นธรรมของขันหนึ่งขันเวทนาจึงไม่มีตัวเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเพราะมันมีความพอใจและไม่พอใจเป็นผู้ทำเป็นผู้ทำให้วุ่นวายอยู่เสมอเป็นผู้ทำใจของเราเนี่ยให้คิดอยู่เสมอให้คิดเป็นสุขให้คิดเป็นทุกข์ให้เป็นเรื่องของทุกข์ของสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนเวทนาเสวยอารมณ์ถึงว่ามีขันธ์5จึงเป็นทุกข์นะมีรูปเนี่ยก็พรรณนาแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นตมูกดงก็เป็นทุกข์ตมูกบี้ก็เป็นทุกข์ปากแบะปากบานเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยคือมันเป็นทุกข์แห่งกองแห่งรูปคนเราเนี่ยเป็นทุกข์นะแต่ยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกข์ไม่แต่ตีนไม่ดีทุกข์ไม่แต่มือไม่ดีทุกข์ไม่แต่บะปากไม่ดีหูไม่ดีคิ้วไม่ดีตาไม่ดีแม้แต่ขนตาสั้นก็เป็นทุกข์ต้องไปต่อตาใหม่เนี่ยมันเป็นทุกข์นั่นเนี่ยฟันไม่ดีก็ต้องไปหาทำฟันให้ดีเราบางคนเสียเป็นหมื่นๆก็ยอมก็ยังไม่พ้นทุกข์คิดแล้วมาพันธนาแล้วกองแห่งรูปมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งหมดแล้วแต่นี้เมื่อไม่มีกองแห่งเวทนาก็ทุกข์อีกมันเปลี่ยนแปลงมันสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมันพอใจเดี๋ยวไม่พอใจวันหนึ่งนับไม่ถ้วนลองไปนั่งนับดูสิพอใจกับหนึ่งไม่พอใจกับสองพอใจกับสามไม่พอใจกับสี่นับโอ้โหตายแล้วทำไมหัวใจเรามันจริงจะเป็นอย่างนี้วันหนึ่งนับไม่ถ้วนจริงๆถ้าใครมานั่งว่าพอใจหนึ่งพอไม่พอใจสองพอใจสามนับอย่างนี้แล้วถ้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยออกมาเหมือนอย่างผลไม้เนี่ยขนไม่ไหวขนความพอใจไม่พอใจไม่รู้จะไปเก็บไว้ยุ้งไหนเลยถ้าออกมาเท่าเม็ดข้าวนะมันยิ่งมากกว่าเม็ดข้าวอีกพอใจออกมา1เม็ดไม่พอใจออกมา1เม็ดโอ้ถ้าเป็นข้าวก็หลายยุ้งเลยวันนึงไม่มีที่เก็บเลยแค่พอใจไม่พอใจเนี่ยมากจริงๆแล้วพอไม่พอใจมากเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยพอใครไม่ถูกใจอ่ะสมมติว่าตื่นเช้ามาคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจ1แหละคนนี้พูดดีพอใจพอใจ2แต่ไอ้ความไม่พอใจมัน1ซะแล้วเงี้ยพอความไม่พอใจมันเป็น1ซะแล้วมันก็ยึดไอ้ความไม่พอใจเลยว่าฉันไม่ชอบใจไอ้ฉันอยากจะด่ามันฉันอยากจะว่ามันฉันอยากจะทําร้ายมันเนี่ยพอความไม่พอใจครอบงํามันความไม่พอใจมันเป็น1มันก็สับสนมันก็วุ่นวายงุนง่านหงุดหงิดอยู่ตลอดวันเลยเนี่ยจริงว่ามันก็เกิดทุกข์จึงแค่ขันธ์5ที่มีความพอใจและไม่พอใจที่อยู่ในอารมณ์ถ้าตราบใดคนเรายังมีความพอใจและไม่พอใจที่ครุ่นคิดอยู่อย่างนี้อยู่ในใจของทุกคนไม่มีความสุขใครจะร้องเรียกว่าสุขไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันพอใจเอาพอใจเดี๋ยวมันไม่พอใจถึงว่ามีรูปก็มีกองแห่งทุกข์เราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีรูปเราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีเวทนาถ้าเราหลงเราก็เกิดทุกข์เราหลงเวทนาเกิดทุกข์โลภในเวทนาก็เกิดทุกข์
ถ้าเราโลภเราโกรธก็เป็นทุกข์อีกเช่นไม่พอใจเราไปโกรธตามถ้าเราโกรธตามก็เป็นทุกข์อีกเกิดเล่าร้อนจิตใจอีกอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำลายเขาหรืออยากจะทำลายตัวเองอีกถ้าไม่พอใจตัวเองก็ทำลายตัวเองเช่นบางคนไม่พอใจตัวเองก็ฆ่าตัวเองบางคนฆ่าทั้งตัวเราและตัวเขาเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวหรือสามีภรรยาเนี่ยเกิดไม่พอใจกันขึ้นมาเกิดความผิดหวังขึ้นมาชวนกันฆ่าตัวตายชวนกินยาตายเพราะอารมณ์ไม่พอใจเมื่อก่อนเคยพอใจพอไม่พอใจกันแล้วก็ทำการทำลายตัวเองหรือทำลายคนอื่นมันเป็นกรรมอย่างหนักนะความไม่พอใจและความพอใจถ้าเราสะสมมากๆแล้วทั้งสองอย่างเป็นกรรมอย่างหนักเกิดพอใจมากๆไงสมมติเราถูกใจกันอะไรเงี้ยเราพอใจกันแล้วมากๆถ้าเกิดผิดใจเนี่ยเราก็ทำลายกันเองไอ้ความพอใจมันมากเท่าไหร่ก็มาต้องทำลายตัวเองด้วยความไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยจึงเป็นมีอิทธิพลมากถึงว่าขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์นะพุทธเจ้าท่านบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์แค่สองอย่างนี้ทุกข์ไม่เบาเลยใช่ไหมแค่เรามีกองแห่งรูปไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้โหทุกข์ตลอดชีวิตเราจะเห็นเลยจะบางคนที่เดินไม่ได้อย่างเงี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเป็นโรคประจำกายมีกองแห่งรูปจึงเห็นว่าทุกข์ตลอดชีวิตเมื่อมีเวทนากระทุกตามมาอีกทำลายตัวเองได้หมดทั้งสุขทั้งทุกข์มีผลทุกข์เท่ากันมีผลร้ายเท่ากันถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติแล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์นี้ไม่ยินดียินร้ายกับความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี้เขาเรียกไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติรักษาระงับใจได้มีสัญญาก็เป็นทุกข์อีกนะเนี่ยขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยสัญญาเป็นทุกข์ถ้าเราเนี่ยเกิดอยู่ๆไปเราจำกันไม่ได้เนี่ยเอ๊ะอะไรเนาะเราเก็บไว้ตรงนั้นเอาลืมซะแล้วตายแล้วลืมทิ้งไว้โอ้โหตั้งหลายพันบาทลืมเป็นทุกข์และตายในกูขี้หลงขี้ลืมทำไมเป็นทุกข์เอาลืมนั่นลืมนี่เนี่ยสัญญาความจำที่เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ถ้าจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็เกิดถ้าจำเรื่องดีๆก็เป็นอ๋อวันนั้นเราได้ทำบุญไว้เอามาระลึกสัญญาเก่าวันนั้นเราได้บวชได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมสัญญานี่ก็เป็นกุศลเอามานึกถึงความดีเราเคยทำไว้แต่ครั้งใดสัญญานี่เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดสัญญานี่มันลืมละจำไม่ได้แล้วพุทธนะไม่รู้โมไปเห็นจำอะไรไม่ได้บางคนจำไม่ได้เพราะแก่ตัวหลงหมดพอสัญญาไม่ดีขึ้นมานะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยจำได้คนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าไงเหมือนเด็กที่มันเกิดใหม่นะพอมันรู้เดินรู้นั่งรู้พูดรู้อะไรเนี่ยพอใครพูดจาหยาบคายมันจำได้หมดไอ้ที่ไม่ดีมันจำได้หมดที่ดีมันก็จำได้แต่ส่วนมากที่เด็กมันประพฤติตามนั้นมันกิริยาของคนนั้นมันโดยมากไม่ดีเด็กก็เลยจำแต่เรื่องไม่ดีเพราะคนโตนี่ระบายอารมณ์ออกมาทุกวันระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาเด็กมันก็จำแต่เรื่องที่ไม่ดีเรียกสัญญาที่ไม่ดีพอโตไปแล้วมันก็กลายเป็นคนไม่ดีใจคอหงุดหงิดวาจาหยาบคายเป็นคนกระด้างอมหิตเนี่ยเพราะมันจำแต่สิ่งที่ไม่ดีมาอันนี้มันก็เป็นอิทธิพลเหมือนกันนะความจำอันนี้เขาเรียกสัญญาสัญญานี่ก็เป็นทุกข์ถ้าจำไม่ถ้าเป็นคนหลงลืมยิ่งเอาอะไรไปไม่ได้เลยกินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนไม่รู้เหมือนคนแก่ที่หลงลืมเรียกว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองก็มีเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนแก่ที่หลงสัญญานี่ก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงไม่เป็นไรมันเกิดยิ่งจำได้กับจำไม่ได้นี่ถึงว่าสัญญาเป็นทุกข์ไงจำเรื่องดีก็ดีจำเรื่องไม่ดีเอากลับมาคิดมานึกอีกเอาแต่เรื่องไม่ดีโดยมากคนเราที่มีความรักมีความทุกข์ผิดหวังเนี่ยจำแต่เรื่องไม่ดีมาเขาทำเราอย่างนั้นเขาทำเราอย่างนี้มันไม่น่าทำเราอย่างนั้นก็ไปจำพอเผลอตัวก็อดีตเกิดสัญญาก็เก่าเกิดเรื่องที่ไม่ดีผุดเกิดขึ้นในใจก็เสียใจร้องไห้บางคนร้องไห้เป็นปีเพราะอะไรเพราะสัญญาเก่ามันไม่ดับ
ฉะนั้นเรียกว่าดับสัญญาไม่ได้ไงถ้าพูดกันเป็นกู้หนี้ยืมสินก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถจะใช้หนี้หมดเป็นหนี้ไว้หลายล้านสัญญาไม่ยอมฉีกเพราะอะไรเพราะเราใช้หนี้เขาไม่หมดก็เลยสัญญาก็ยังอยู่ก็เลยต้องใช้หนี้เขายันตายแต่ธรรมะเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาเก่าออกไม่คิดถึงใครจะดีใครจะชั่วใครจะร้ายอะไรก็พยายามตัดอดีตตัดอนาคตที่เรียกว่าฉีกสัญญาสัญญาไม่เป็นทุกข์แล้วไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ทำให้เราเศร้าหมองไม่เอาเรื่องเก่ามาคิดแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิทุกคนต้องเอาเรื่องเก่ามาคิดทั้งนั้นเอาแต่เรื่องความไม่ดีนั่นมาคิดเรื่องความดีนะเขาไม่คิดเท่าไหร่หรอกเอาแต่เรื่องไม่พอใจไม่สบายใจคนเราที่ฟุ้งซ่านกุ้มร้อนมีความพยาบาทอาฆาตเล่าร้อนทุกวันเนี่ยเพราะสัญญาเก่าไม่ดีเพราะเอาสัญญาเก่ามาคิดนึกฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเครื่องกำราบสัญญาเก่าเป็นเครื่องตัดสัญญาเก่าจึงเห็นทุกข์เลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยแม้แต่สิ่งเดียวก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์พุทธเจ้าบอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเวทนาทุกขังมีเวทนาแล้วเป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์เวทนาอนิจจังเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เวทนาอนัตตาเวทนาเกิดขึ้นก็สูญหายไม่มีตัวไม่มีตนสัญญาทุกขังเมื่อมีสัญญาแล้วก็เป็นทุกข์มีสัญญาเก่ามั่งสัญญาใหม่สัญญาดีไม่ดีสัญญาก็เป็นทุกข์ถ้าจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์จำเรื่องดีมาคิดก็ยังเป็นทุกข์อีกสัญญาจึงเป็นทุกข์สัญญาทุกขังสัญญานิจังมีสัญญาก็ไม่ใช่เที่ยงสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราจำดีก็ไม่เที่ยงจำไม่ดีก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับสัญญาอนัตตาผลที่สุดสัญญาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวความจริงสัญญาก็เป็นของไม่มีตัวตนฉะนั้นเอาแค่ขันธ์3นี่เป็นทุกข์แหละกองแห่งรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์ตัวสังขารนี่บางทีเราก็นึกว่าโครงกระดูกไอ้นี่สังขารคือโครงกระดูกสังขารคือร่างกายจิตใจแต่ที่จริงตัวสังขารนี่เขาเรียกว่าวิสังขารตัวสังขารก็ตัวสังขารและจิตรูปร่างลักษณะสังขารเนี่ยมันตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งพอเห็นรูปผู้ชายเพราะว่าเรานึกถึงผู้ชายอ๋อรูปผู้ชายหน้าตาอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่เห็นรูปเลยก็มันปรุงแต่งผู้ชายว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาอย่างนั้นผมอย่างนั้นรูปร่างแต่เราเคยเห็นไว้แล้วแต่พอเรานึกถึงเขาเราก็ปรุงแต่งรูปนั้นขึ้นมาเรียกว่าตัวสังขารสมมติเราเห็นผู้หญิงเราเห็นมาก่อนแล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นแต่เรานึกถึงเขาผู้หญิงหน้าตาอย่างนั้นจมูกงั้นปากงั้นทุกสัดส่วนในร่างกายเขาเป็นไงนี่เขาตัวสังขารคือตัวปรุงในรูปนั้นปรุงในเสียงนั้นปรุงในกลิ่นนั้นปรุงในรสนั้นเช่นสมมติเราเคยชอบอะไรชอบขนมจีนน้ำยาโอ้ขนมจีนน้ำยามันอร่อยอย่างนั้นนั่นตัวสังขารมันปรุงโอ้ขนมของหยิบฝอยทองมันอร่อยงั้นไก่มันอร่อยงั้นหมูมันปรุงเป็นหมูเป็นไก่เป็นของอร่อยขึ้นมานั่นเขาเรียกว่าสังขารปรุงไม่ใช่สังขารโครงกระดูกที่ห้อยอยู่วัดสังฆทานไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นมันกองแห่งรูปแต่ตัวสังขารนี่คือตัวปรุงรูปขึ้นมาปรุงแต่งรสปรุงแต่งเสียงปรุงแต่งกลิ่นสมมติกลิ่นแหมหอมนะฉันเคยดมแล้วชอบใจฉันจะไปดมต่อเนี่ยมันต้องปรุงรูปของกลิ่นเสียงโหมันเพราะนะที่ครับที่บาร์ในแหมเสียงเพลงนี่มันเพราะฉันอยากจะฟังอีกก็ปรุงความปรุงแต่งกองปรุงแต่งเสียงขึ้นมาเพราะแล้วเกิดไม่พอใจในเสียงก็ปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะขึ้นมาแหมเสียงนั้นกูไม่อยากฟังเลยกูไม่ชอบเลยไม่ชอบหูเลยนั่นแหละคือปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะออกมา
รสก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งรสที่อร่อยและไม่อร่อยออกมา

0: เรียกตัวสังขารตัวสังขารนี่ปรุงในอายตนะทั้งภายในและภายนอกปรุงแต่งที่เห็นว่ารูปนั้นสวยและไม่สวยชอบใจและไม่ชอบใจตัวสังขารเป็นตัวปรุงถ้าไม่ได้ตัวนี้ไม่สำเร็จตัวสังขารนี่เป็นตัวปรุงแต่งและฉาบทาคนเราให้สุขให้ทุกข์ให้หลงให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปอยู่ในอำนาจของสังขารปรุงหมดถ้าไม่ได้ตัวสังขารนี่ไม่สำเร็จสมมติอาหารมาตั้งเนี่ยมันไม่ปรุงเนี่ยมันไม่ชอบเลยมองเฉยๆไม่กินอ่ะเพราะมันไม่ปรุงแต่ครั้งแรกเราหิวเนี่ยพออาหารตั้งโอ้โหไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็หอมไอ้นั่นก็น่ากินไม่กินนั่นแหละตัวสังขารมันปรุงทำให้น้ำลายไหลทันทีเลยกินเลยเนี่ยพอกินอิ่มแล้วสังขารมันหยุดปรุงมันไม่ปรุงนี่ลักษณะสังขารเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวปรุงจิตให้ชอบในรูปที่ดีๆให้ไม่ชอบในรูปที่ไม่ดีให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปให้เป็นกุศลและเป็นอกุศลแล้วก็พอใจในเสียงและไม่พอใจในเสียงเสียงเพราะก็ดีเสียงไม่เพราะก็ดีนี่เป็นตัวสังขารมันปรุงแล้วก็พอใจในกลิ่นและติดในกลิ่นอย่างเช่นติดกลิ่นเนี่ยพอนึกถึงบุหรี่อยากสูบบุหรี่พอตัวเองติดก็ปรุงแต่งรสบุหรี่ขึ้นมากลิ่นบุหรี่ปรุงแต่งกลิ่นขึ้นมาเพราะกลิ่นมันหอมโหยอย่างนั้นเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่ได้งดงิดใหญ่เลยเนี่ยคือตัวสังขารมันปรุงจนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเกิดปรุงแต่งกลิ่นที่ไม่ดีเพราะโหที่นี่ตรงนี้กลิ่นเหม็นนะอุดจมูกเลยมันนึกขึ้นมาเหม็นไม่อยากเข้าไปใกล้ทั้งที่ไม่เข้าไปใกล้แต่ก็นึกถึงกลิ่นเหม็นไม่เอาเหม็นไม่เอาฉันดมไม่ได้มีกลิ่นเหม็นคือไม่พอใจในกลิ่นนั้นคือตัวปรุงกลิ่นอีกปรุงแต่งกลิ่นกลิ่นดีก็ปรุงกลิ่นไม่ดีก็ปรุงเช่นแหมนี่น่ากินนะหอมนะโหไอ้นี่ไม่น่ากินเหม็นนะอะไรเงี้ยอันนี้น่าดมนะไอ้นี่ไม่น่าดมเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปปรุงเสียงเรียกปรุงสัมผัสแหมถ้าจับได้เนี่ยนะมันนิ่มอย่างไงนะเหมือนผู้ชายอยากจับผู้หญิงผู้หญิงอยากจับมันก็อยากจะจับกันอยู่เรื่อยเนี่ยผู้หญิงก็อยากจะไปให้ผู้ชายคลำ มันนิ่มเงี้ยพูดกันนี้พูดกันตามภาษาคนนะพูดกันตามเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าสังขารมันปรุงยังไงแหมตรงนั้นก็น่าจับตรงนี้ก็น่าจับนี่ก็ตัวปรุงแต่งนึกว่าอยากจะจับแล้วมันมีความสุขผู้ชายก็อยากจะไปจับผู้หญิงก็คลำตรงนั้นตรงนี้มันมีความสุขผู้หญิงก็อยากจะให้เขาคลำให้เขาสัมผัสถ้าเขาจับเขาคลำแล้วเราก็มีความสุขคือตัวปรุงแต่งสังขารนี่เนี่ยตัวความสุขและทุกข์แต่พอทำไปแล้วพวกนี้คือตัวทุกข์เท่านั้นมันตัวปรุงขึ้นมาพอสังขารปรุงเลยก็ฉาบถาใจหลงเลยถ้าไม่เคยไปคลำก็ต้องไปถ้าไม่เคยคลำแล้วต้องไปคลำทุกวันอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ไปอบอาบร่วนเนี่ยไปอ่างไปลงอ่างถ้านึกถึงขึ้นมาไปถึงอ่างมันต้องไปรวดเลยมียังไงก็ต้องไปมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งกินเหล้าปรุงแต่งเล่นไพ่คนเคยเล่นไพ่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาพอนึกถึงนกไพ่ขึ้นมาจิตมันไปเลยโอ้ต้องไปตัวเนื้อตัวสั่นมันต้องไปมันลืมตัวทันทีพอสังขารมันปรุงเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปทำไมพอสังขารปรุงแล้วมันจะไปทันที
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: Oneness. This is a reading of a Dhamma lesson by the Venerable Ajahn Sanong Kathapunyo of Wat Sangathan, Thailand. Understanding by stilling the mind.
1: เข้าใจด้วยความหยุด
2: In the world, we have to learn to think and use imagination. If we fail to do this, we cannot remember or know anything.
1: โลกนั้นต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไร
2: On the Dhamma side we have to learn how to stop thinking and imagining to have a clear memory and realizationIf we cannot stop, we cannot understand anything, because Dhamma is to be understood only by stilling the mind.
1: แต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกจึงจะจำและเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุด คติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

ือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ภูตสูตร 2. กลารสูตร 3. ญาณวัตถุสูตร 4. ทุติยญาณวัตถุสูตร 5. อวิชชาปัจจยสูตร 6. ทุติยอวิชชาปัจจยสูตร 7. นัตถุมหาสูตร 8. เจตนาสูตร 9. ทุติยเจตนาสูตร10ตติยะเจตนาสูตร

ห้าคหปฏิวรรคหมวดว่าด้วยคหบดี 1. ปัญจเวรพยสูตรว่าด้วยภัยเวรห้าประการพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีดังนี้ว่าคหบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผลสี่ประการและญาณธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาต

ภัยเวร5ประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยภัยเวร นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์สงบแล้วด้วยประการฉนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยภัยเวร นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สงบแล้วด้วยประการฉนี้ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกามย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยภัยเวร นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสงบแล้วด้วยประการฉนี้ 4. บุคคลผู้พูดเท็จย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยภัยเวร นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จสงบแล้วด้วยประการฉนี้ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยภัยเวร นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยประการฉนี้ภัยเวร5ประการนี้สงบ

อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการเป็นอย่างไรคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. อริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. อริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะปรารถนาอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิถูกต้องไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการนี้

วดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือขหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ญาณธรรมอันประเสริฐนี้อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาขหบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผลสี่ประการและญาณธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนปัญจเวระพยสูตรที่หนึ่งจบ

2. ทุติยปัญจเวรพยสูตรว่าด้วยภัยเวร5ประการสูตรที่2พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภัยเวร5ประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการและญาณธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วละถึงมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนภัยเวร5ประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยละถึงภัยเวร5ประการนี้สงบแล้วอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการเป็นอย่างไรคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าละถึง 2. ในพระธรรม 3. ในพระสงฆ์4. อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะปรารถนาละถึงอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการนี้ญาณธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายละถึงภิกษุทั้งหลายญาณธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภัยเวร5ประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการนี้และญาณธรรมอันประเสริฐนี้ที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนทุติยปัญจเวรพยสูตรที่2จบ

3ทุกขสูตรว่าด้วยทุกข์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุตาและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยโสตะหูและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดและถึงเพราะอาศัยคานะจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยมโนใจและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดและถึงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลทุกขสูตรที่3จบ

4. โลกสูตรว่าด้วยโลกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกเธอทั้งหลายจงฟังละถึงความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยโสตะและเสียงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดและถึงเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลความดับแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยโสตะและเสียงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลโลกสูตรที่4จบ

5ญาติกสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมณหมู่บ้านญาติกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำหนักอิฐใกล้หมู่บ้านญาติกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้ตรัสธรรมบรรยายนี้ว่าเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เพราะอาศัยโสตะและเสียงเพราะอาศัยคานะและกลิ่นเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เพราะอาศัยโสตะและเสียงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผู้ยืนแอบฟังอยู่ได้ตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธอได้ฟังธรรมบรรยายนี้หรือไม่ข้าพระองค์ได้ฟังอย่างนี้

พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอจงศึกษาธรรมบรรยายนี้จงเล่าเรียนธรรมบรรยายนี้จงทรงจำธรรมบรรยายนี้เพราะธรรมบรรยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ญาติกะสูตรที่5จบ

6. อัญญตรพราหมณสูตรว่าด้วยพราหมณ์ผู้หนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลหรือหนอพราหมณ์โวหารนี้ว่าคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลนี้เป็นที่สุดอย่างหนึ่งท่านพระโคดมก็คนอื่นทำเหตุคนอื่นเสวยผลหรือพราหมณ์โวหารนี้ว่าคนอื่นทำเหตุคนอื่นเสวยผลนี้เป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัญญตระพราหมณสูตรที่6จบ

7. ชานุโสนิสูตรว่าด้วยชานุโสนิพรามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลชานุโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรครั้นแล้วชานุโสนิพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพรามโวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีนี้เป็นที่สุดอย่างหนึ่งท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงไม่มีหรือพรามโวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสนิพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตชานุโสนิสูตรที่7จบ

ว่าด้วยพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีนี้เป็นโลกายตะข้อที่หนึ่งท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงไม่มีหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นโลกายตะข้อที่สองท่านพระโคดม

องค์ไม่มีนี้เป็นโลกายตะข้อที่สองท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นโลกายตะข้อที่สามท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันนี้เป็นโลกายตะข้อที่สี่ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโลกายติกะสูตรที่8จบ

9. อริยสาวกสูตรว่าด้วยอริยสาวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่อสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีและถึงเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีภพจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึง

ไม่มีเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีละถึงอุปาทานจึงไม่มีภพจึงไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้ดับอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดความเกิดและความดับไปแห่งโลกตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างละถึงดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างอริยสาวกสูตรที่9จบ

10. ทุติยอริยสาวกะสูตรว่าด้วยอริยสาวกสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่อสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีเมื่อภพมีชาติจึงมีเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีละถึงอุปาทานภพชาติเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีละถึงเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้ดับอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดความเกิดและความดับไปแห่งโลกตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัตธรรมนี้บ้างเห็นสัตธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะมีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างทุติยอริยสาวกะสูตรที่10จบกหปฏิวรรคที่5จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปัญจเวระพยสูตร 2. ทุติยปัญจเวระพยสูตร 3. ทุกขสูตร 4. โลกสูตร 5. ญาติกะสูตร 6. อัญญตระพราหมณสูตร 7. ชานุโสนิสูตร 8. โลกายติกะสูตร9อริยสาวกสูตร10ทุติยอริยสาวกสูตร

0: ระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้ว ดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่ในการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่นะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้หมุนเวียนมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้ติดต่อกันไปโดยที่ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยโดยที่ไม่ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็ครึ่งเรือนดอนแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารต้องใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองอะแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์

คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในธาตุของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นดังนั้นเราจะต้องเล็งญาณให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองบ้างให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญแล้วใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องทำมาหากินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชางานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกายเป็นคนใจเย็นลงให้ว่าสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นโมนได้แต่ถ้าเราฝึกใจของเราไม่ได้เลยมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นธาตุของความคิดเกิดมาเป็นธาตุของความโกรธธาตุของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอย่างนี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั่นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตยังไงให้จิตรู้ตัวรู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเนี่ยเมื่อคนเรา มันของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุในจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเข้าใจมันก็วกวุ่นอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไร
ปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบและไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองและจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นเนี่ยใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนให้ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าหยับวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลนี่สำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นเนี่ยคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้ 7 ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแต่นะทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแรกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ส่งแต่แรกนาเขาเรียกว่าแรกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแรกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานเลขนาขวัญเลขนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการจะเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายส่งบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆว่าคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่ไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นเขาไม่ไป
พราะบุญบารมีมันผลักดัน

ทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง 7-8 ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความมีเวทจิตตัวเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็ดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านเนี่ยบารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจถ้าก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3-4 โมงจนงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4 อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างอะไรมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยไม่ต้องคนมีบุญบารมีมันจะชัดก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกหรือวิจารวิตกวิจารในคำว่าวิตกวิจารนี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์5ดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้น

0: ือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้หรือที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อๆกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกภระวิตกวิจารณ์ได้ปิติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปิติปิติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปิติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นไปเพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายเพราะบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่สุขไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์เนี่ยพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้เนี่ยอันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายาม กบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีนี่ไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้ผอมเหลือแต่ซี่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้ผอมตลกแดงตลกอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางลิ้นท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มานึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอนาปานุสติตอนหกค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็พอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่แล้วมาสามารถทรงเห็นชาติตัวเองระลึกชาติได้พอตอนเช้ามืดก็สามารถกำจัดอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้เรียบร้อยเป็นวิปัสสนาญาณไปนี่พูดลัดนะนี่วิธีการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะเข้าถึงรัตนตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้สนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้สมถะภาวนาไม่ภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเรานั้นเป็นคนสร้างเองการที่พุทธเจ้าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอนาปานสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องประจำชีวิต
1: ประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคตหาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน บางคนก็คิดว่าเราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากๆแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอจนวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรารวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอนาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมให้ใจเข้าบ้างลมให้ใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมให้ใจเข้าเป็นอย่างไรลมให้ใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใดเราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ให้ใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุนี้จงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวให้ใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสั้นยาวและก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมให้ใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมให้ใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิตของเรามีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้ ท่านก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมหายใจเราเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปีติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปีติในลมหายใจเข้าแล้วก็ปีติในลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดปีติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมหายใจเข้าหรือมากในเวลาลมหายใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วหายใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างหายใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างหายใจเข้าเฉยบ้างหายใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิใจเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตนิเห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจ แล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดี

มีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ตัวเราที่เราภาวนาอยู่ทุกวันจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นรู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายาม

ได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณาลมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในลมหยาบลมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมหายใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาหายใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเรานี่สลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยหายใจเข้าจิตเราก็ว่างหายใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีอย่าให้จิตของเรากระสับกระส่ายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิเราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าใจก็เบิกบานลมหายใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราจะหาเงินเอาทองคำมารอเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไปสู่ความสุขสงบถึงสวรรค์นิพพานได้ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมี

ติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรทำไมใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธเราคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูสิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงกว่าชั่วชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัยให้มีทุกลมให้ใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมให้ใจเข้าก็สลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ตะลมให้ใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมหายใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้แต่ลมหายใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมหายใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมหายใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้นเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำบ่อยๆมันก็ชำนาญไปเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่า
วิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6ปีนั้นทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออานาปานุสติลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างใดก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมให้ใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตนเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายในหนึ่งราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกปรุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แลบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่ขบไม่เมื่อยทรงยืน7วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลยพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดผุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออานาปานุสติเป็นบาทเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปยังปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัตว์แยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเราเราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นยังไงจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทำให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะที่มีอยู่ในใจสงบเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไป
ด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือละคือวางคือรู้รู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั่นแหละเป็นกุศลแท้ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเริ่มนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ตรงตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรก็ค่อยยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ค่อยๆทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข้อด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดแล้วก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่รุกขเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศลสร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสาเกกาเมจรูเป

ำหรับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ่าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: ค่ะรู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราก็เอาความคิดนึกของเรามาจับไว้ที่รูปหน้าของเราจับไว้ที่กายของเราตั้งอธิษฐานบารมีของเราน้อมเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ในใจของเราตั้งสัจจธิษฐานบารมีว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นกายเห็นรูปหน้าของเราค่อยๆพิจารณารูปหน้าของเราหลับตาจะเห็นใบหน้าของตัวเราเองเห็นตั้งแต่ผมหน้าผากคิ้วจมูกปากเห็นรูปกายของเราพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาไล่จากบนลงมาเบื้องล่างจนถึงปลายเท้าของเรารูปร่างหน้าตาร่างกายของเราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราในปัจจุบันนึกให้เห็นเราในปัจจุบันขณะนี้เราอยู่ในอิริยาบถใดให้ความคิดของเรานั้นอยู่กับกายของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอิริยาบถในขณะนี้กายของเรานั้นเป็นอย่างไรจับความคิดนึกมาไว้ในใจของเราพิจารณาเห็นใจของเราคิดนึกอะไรอยู่เราส่งความคิดนึกไปที่ใดนอกกายนอกใจของเราคิดถึงบ้านเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานหรือคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่ง

ต่างๆขึ้นมาค่อยๆเอาสติจับความคิดนึกค่อยๆเปลี่ยนความคิดนึกค่อยๆมีสติกำกับในความคิดนึกของเราคิดเห็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรูปกายของเราพอนึกถึงใจเรานึกถึงความคิดของเราก็ให้สติเป็นตัวกำกับสติเห็นความคิดสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้ที่เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเริ่มทำจิตของเราให้สงบกายสงบแล้ววาจาสงบแล้วใจของเรากำลังจะสงบมีสติกำกับดูกำกับรู้ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันที่เราเริ่มทำความเพียรเริ่มทำสมาธิเริ่มประพฤติปฏิบัติอารมณ์ของเรานั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ความนึกคิดของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างใดให้มีสติกำกับอยู่ในจิตของเราเพราะจิตเป็นเครื่องรับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจิตเป็นตัวรู้มีสติเป็นตัวกำกับอยู่พอมีความคิดพอมีอารมณ์จิตมันก็จะรู้ทันทีอะไรมากระทบจิตมันก็รู้เราก็เพิ่มเราก็เติมสติขึ้นมาให้พลังกับสติของเรารู้ชัดเห็นชัดว่าจิตมันปรุงแต่งตัวติ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่มากระทบก็มีสติเป็นตัวรู้ค่อยๆวางอารมณ์ของเราดึงความคิดกลับมาไว้ที่กายของเรารู้กายเห็นกายของเราค่อยๆดึงกลับมาค่อยๆดึงความคิดนึกกลับมาแล้วก็ค่อยๆวางอารมณ์จะรักโลภโกรธหลงหรือเฉยๆที่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นจากจิตที่มันปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ค่อยๆวางอารมณ์เหล่านั้นลงรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็วางลงให้เรามีสติพิจารณาตามไปมีสติพิจารณารู้ไปสงบกายสงบวาจาสงบใจเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีสติกำกับมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์ความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นก็มีตัวรู้ก็คือสติเฝ้าระวังจิตของเราจิตก็เฝ้าระวังสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆกระทบกายส่งความรู้สึกไปที่จิตของเราเราก็มีสติกำกับถ้าความคิดมันยังฟุ้งมันยังปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็ให้เรานั้นเอาความคิดนึกเอาสติจับไว้ที่ปลายจมูก

เราจมูกของเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกก็ให้สติของเราเห็นในลมหายใจเข้าผ่านหน้าอกของเราไปไหลไปที่ช่องท้องกลางสะดือของเราเห็นลมหายใจเข้าค่อยๆถอนออกมาผ่านทรวงอกหลอดลมขึ้นมาจนออกที่ปลายจมูกเป็นลมหายใจออกรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกพยายามตั้งกายตรงๆไม่ต้องไปสงสัยอะไรไม่ต้องไปลังเลอะไรให้ลงมือในการประพฤติปฏิบัติให้จิตพิจารณากายมีสติเป็นตัวรู้กำกับตามไปมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกค่อยๆไหลลงไปที่หน้าอกหลอดลมของเราจนไปถึงช่องท้องจากนั้นลมหายใจก็ย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมผ่านหน้าอกหลอดลมจนถึงปลายจมูกเป็นลมหายใจออกรู้ชัดเห็นชัดในลมหายใจในปัจจุบันให้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติรู้ในธรรมชาติรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกให้เราหายใจให้เป็นปกติให้เรารู้ในลมหายใจของเรา

พยายามตามลมหายใจให้ทันถ้ามันยังเผลอสติจิตมันยังส่งออกไปความคิดนึกมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้เราบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราให้มันตามลมหายใจเข้าให้ตามลมหายใจออกพอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทพุทโธพุทโธตามลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทให้เราตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธให้พุทโธตามลมหายใจของเราหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆหายใจยาวก็พุทโธยาวๆให้คำบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราหายใจเข้าแล้วก็ค่อยนึกถึงคำว่าพุทธพอหายใจออกก็ให้เรานึกถึงคำว่าโทให้จิตมันเกาะเกี่ยวให้สติมันกำกับอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธไปเรื่อยๆ

ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆจะเย็นร้อนก็ให้เรากำหนดรู้สัจธรรมรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงอะไรมากระทบก็กำหนดรู้พิจารณาให้เกิดภูมิอัตภูมิธรรมแล้วก็ละแล้วก็วางซะลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนความคิดมันช้าลงอารมณ์มันเฉยนิ่งกายเคลื่อนไหวช้าลงเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกชัดเจนขึ้นช้าลงช้าลง

ลมหายใจเข้าลึกพุทลมหายใจออกนึกโทถ้าจิตมันปรุงแต่งจิตมันยังฟุ้งออกไปก็ให้เรานับเลขกำกับลมหายใจของเราไปก็ได้จิตมันจะได้รวมจิตมันจะได้มีเครื่องยึดไม่ส่งออกไปนอกกายของเราหายใจเข้าหายใจออกก็นับพุทโธหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็นับพุทโธสองนับไปเรื่อยๆให้เราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆแบบนี้นับไปเรื่อยๆคนที่ไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็พยายามให้มันจดจ่อในการนับพุทโธในคำบริกรรมภาวนาของเราลมหายใจเข้าพุทธนับหนึ่งลมหายใจออกนับโทสองพุทโธไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆจนถึงพุทโธห้าสิบแล้วก็ย้อนนับถอยหลังลงมาใครสงบดีแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธค่อยๆบางลงเบาลงรวมกับลมหายใจใครที่จิตมันยังส่งออกไปข้างนอกจิตยังไม่เข้ามุมสงบก็นับพุทโธไปพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามจนถึงพุทโธห้าสิบแล้วก็ย้อนกลับมาพุทโธห้าสิบพุทโธสี่สิบเก้าพุทโธสี่สิบแปดพุทโธสี่สิบเจ็ดจนถึงพุทโธหนึ่งแล้วก็พิจารณาดูจิตมันเป็นอย่างไรบ้างนิ่งหรือยังก็ต้องพยายามหาอุบายแก้ไขในการที่เราประพฤติปฏิบัติทุกๆครั้งเราก็จะเห็นพัฒนาการของตัวเราเองเราก็จะเข้าใจในสภาวะธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนกายสงบวาจาสงบคนรอบข้างก็เห็นแต่ใจที่สงบใจที่ฝึกดีแล้วนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวของเรา

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆใครสงบแล้วจิตดิ่งนิ่งว่างก็ให้มีสติเป็นตัวดูตัวรู้ว่าจิตที่มันนิ่งดีแล้วมันหยุดดีแล้วมันจะมีอัตธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าเพิ่งไปลังเลอย่าเพิ่งไปสงสัยทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลกับวันเวลา

คิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปไม่คิดไม่นึกอะไรจิตไม่ส่งไปก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธรวมลงกับลมหายใจของเรา

พุทโธไปเรื่อยๆพยายามคุมความคิดของเราไม่ให้ส่งออกไปนอกกายของเราจิตพอมันจะสงบกายมันสงบแล้ววาจาสงบแล้วจิตกำลังจะสงบถ้าเราไปรับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบภัยวิตกวิจารสิ่งที่เราตั้งใจมาตั้งใจทำมันก็ค่อยๆหายไปก็ต้องพยายามเราต้องรู้จักแก้ไขตัวของเราเองรู้จักจริตนิสัยตัวของเราเราเป็นคนมีราคะเยอะมีโทสะเยอะโมหะเยอะหรือเราเป็นพวกวิตกจริตเราเป็นพวกมีศรัทธาจริตหรือว่าเราเป็นพุทธจริตก็พยายามถ้าเรารู้ในจริตของตัวเราเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวของเราได้พยายามตั้งใจใครถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำมีกามฉันทะเป็นตัวตั้งตัวตนก็ต้องพยายามแก้ไขลดละเลิกไป

พยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้สึกอย่างไรมีความคิดนึกอย่างไรอารมณ์ส่งไปอย่างไรก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางนั่งไปราคะเข้าครอบงำเราก็ต้องพยายามพิจารณามีกามฉันทะเกิดขึ้นในใจของเราก็ให้เรานั้นพิจารณาจิตสภาวะจิตของเรายินดีไม่ยินดีหรือเฉยๆต่อสิ่งที่มันหน่อเนื่องขึ้นมา

ธโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นก็ให้เราเจริญภูมิวิหารสี่ขึ้นในใจของเราพอนั่งสมาธิจิตมันรวมก็คิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบนึกถึงคนที่เรารู้เราเห็นว่าเขานั้นนินทาว่าร้ายเรานึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธเราก็เจริญพรหมวิหารสี่ให้นิวรณ์ก็ไปจากตัวของเราได้

นั่งไปนั่งไปเกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นทีนะมิทะเข้ามาครอบงำก็ให้เราพิจารณาปารภความเพียรนึกรู้เห็นในอนุสติพุทธสติพุทธสติจาคะสติก็ต้องพิจารณาหาอุบายแก้ไขนิวรณ์ที่มาครอบงำตัวของเราใครมีสติก็พุทโธไปใครขาดสติรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าไปใครถูกอุทจักกุจจะเขาครอบงำวิจิกิจจาเขาครอบงำก็พยายามหาอุบายในการแก้ไขความฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านเราก็เจริญในหลักกสิณเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเรานั่งไปนั่งไปเกิดความลังเลสงสัยก็ต้องยิ่งเจริญหลักอานาปานสติก็คือการบริกรรมภาวนาตามดูตามรู้ในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพยายามตั้งใจจิตมันจะดิ่งนิ่งค่อยๆว่างลงว่างลงสำคัญก็คือสติที่ต้องกำหนดกำกับตามดูตามรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับความคิดนึกจิตใจของเราอารมณ์ความคิดนึกต่างๆจากภายนอกเมื่อเราไปรับมาเขากระทบกับจิตของเราจิตเป็นตัวรับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเราก็มีสติในการควบคุมจิตของเราเป็นคุณก็เก็บไว้เป็นโทษก็วางลงสติจึงเป็นตัวที่เราต้องทำให้ยิ่งๆขึ้นไปเราง่วงเหงาหานอนเพราะเราขาดสติเรามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เพราะเราขาดสติเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอดกลั้นเราก็เลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราคุมสติของเราไม่ได้เราไม่ได้พลังกับสติของเราพยายามตั้งใจ

พุทโธพุทโธไปจนพุทโธหายไปกับลมหายใจจิตดิ่งนิ่งเฉยอยู่กลางลำตัวของเราพยายามดึงสติขึ้นมาสำรวมอินทรีย์ของเราควบคุมอิริยาบถต่างๆภายในกายของเรารู้ในการเคลื่อนไหวของอิริยาบถต่างๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครเผลอสติคิดนึกอะไรใครเผลอสติหลับไปรู้ตัวรู้กายก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติไปใครมีเวทนาต่างๆมากระทบก็กำหนดรู้ปวดก็ดีเมื่อยก็ดีก็ให้เราพิจารณาดูให้เป็นกรรมฐาน

ถ้าเราต้องผ่อนคลายอิริยาบถเพราะทนเวทนาไม่สามารถข้ามเวทนาได้ก็ให้เรานั้นมีสติตามดูตามรู้ในอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไปของเรายินดีไม่ยินดีรู้สึกเฉยมีเวทนาเกิดขึ้นในใจเพิ่มเติมอย่างไรสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นภายในใจของเราให้เรามีสติควบคุมดูรู้เห็นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำสมาธิก็เพิ่มพูนพลังให้กับสติของเราเพื่อจะสร้างตัวปัญญาให้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคำว่าสมาธิก็คือความตั้งมั่นอยู่ในสิ่งต่างๆอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในความว่างวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเรามาสร้างพื้นที่ว่างๆเพื่อเพิ่มเติมเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสตัณหากามอาฆะพยายามตั้งใจพยายามข่มใจนั่งไปถูกความลังเลสงสัยเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจขึ้นมาก็ให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดรู้ในความคิดนึกเหล่านั้นรู้อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงคิดถึงอะไรก็วางคิดนึกอะไรก็วางปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเราก็วางลงเพราะขณะนี้เรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นเรามาทำให้ความสงบมันมีเกิดกับตัวของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมีความพยายามอดทนไม่ได้ก็พยายามเพิ่มขึ้นอีกเกิดความขี้เกียจขี้ค้านเราก็เพิ่มความเพียรความหมั่นความถี่ในการประพฤติปฏิบัติทำให้มากทำทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้คายของเรานั้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัตินั่นก็เพราะเรามีบุญกุศลมาเรากำลังมาต่อยอดบุญยอดกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็ต้องพยายามถ้าจิตมันสงบก็ให้เฝ้าดูอยู่ในความสงบมีสติเฝ้าดูอยู่ในความสงบเหมือนน้ำแข็งหล่นไปในแก้วใสมีน้ำอยู่เต็มพอเราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำแข็งมันก็ละลายรวมไปกับน้ำที่อยู่ในแก้วก็ให้เราเอาสติจับไว้ที่แก้วเห็นแก้วน้ำเต็มเปี่ยมไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมีสภาวะธรรมที่แตกต่างไปจากการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นจิตมันดิ่งนิ่งว่างเฉยจิตดิ่งนิ่งว่างสงบมีแสงสว่างเกิดขึ้นรู้สึกปิติเกิดขึ้นก็ให้เรากำหนดรู้ปิติสุขมันเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นพยานว่าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาถูกทางเมื่อเราเจอมันเราก็เฉยๆเราก็ข้ามมันไปถ้าเราไม่ข้ามเราไม่ก้าวผ่านอารมณ์นี้การประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าก็ต้องพยายาม
พียรมากกว่าเดิมขยันมากกว่าเดิมอดทนให้มากกว่าเดิมพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนาพยายามตั้งใจ

ดูไปเรื่อยถ้าเราเปรียบนิวรณ์เหมือนกับสายน้ำใจแท้ใจเดิมของเราเป็นใจที่ใสสะอาดพอถูกกามฉันทะเข้ามาครอบงำก็เหมือนน้ำใสที่ถูกเติมแต้มด้วยสีสันต่างๆถ้าเราเกิดความพยาบาทขึ้นมามีความพยาบาทเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะความพยาบาทเป็นของร้อนน้ำมันก็ร้อนขึ้นน้ำที่ใสก็ไม่ใสถ้าเรามีความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำก็เหมือนน้ำในยามราตรีที่ไม่มีแสงสอดส่องเราก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่ก้นบึ้งเราถูกความฟุ้งซ่านเข้าครอบงำในจิตใจก็เหมือนน้ำอีกที่มีคลื่นลมพัดละลอกแล้วละลอกเราคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดที่สิ้นสุดจิตมันก็ล้าลงไร้พลังลงเพราะถูกความปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับจิตของเรามันก็เหมือนน้ำที่มีคลื่นลมเราก็มองไม่เห็นกิเลสตัณหากามมราคะอยู่ที่ก้นบึ้งจิตใจของเราสุดท้ายจิตที่มีความลังเลสงสัยไม่มีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราในท้ายที่สุดก็เปรียบเสมือนน้ำที่มีจอกแหนที่มีวัชพืชขึ้นอยู่เราก็มองไม่เห็นจิตใจที่ใสเหมือนน้ำที่ใสเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆพิจารณาไปแบบนี้คิดนึกอยู่อย่างนี้จิตมันจะได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องทำไว้ในใจให้ดีตั้งไว้ในใจให้ดีว่าใครจะได้ใครจะถึงก็ไม่เป็นไรขอให้เรายังมีความเพียรมีความอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเป็นสำคัญใครจะได้ไม่ได้ใครจะถึงไม่ถึงไม่สำคัญกับตัวของเราเรามาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นกับตัวของเราใครทำใครก็ได้ใครมีความเพียรความหมั่นมีความตั้งใจมันก็จะถึงที่สุดในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีความอดทนมีความเพียรพยายามตั้งใจ

ไปได้สติก็พุทโธเผลอสติก็พุทโธรู้ตัวขึ้นมาก็พุทโธพุทโธตามลมหายใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรถ้าเรามีความตั้งใจมีความอดทนมีความกตัญญูต่อสิ่งต่างๆจิตมันก็จะบางเบาลงความสงบก็สงบได้เร็วขึ้นเพราะจิตมันมีเมตตามีความกตัญญูมันเป็นบุญมันเป็นกุศล

พยายามตั้งใจวันคืนล่วงไปล่วงไปมันเป็นปกติต่อให้ไม่มีนาฬิกาให้เราดูวันเวลามันก็เคลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาเพราะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติก็ให้ทำไว้ในใจว่าเราไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีสัพพยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติทั้งอาหารอากาศครูบาอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรที่คอยส่งเสริมชี้แนะให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเราต้องมีความเพียรความหมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนจิตของตัวเราทำจิตของเราให้มีพลังทำจิตทำใจทำกายของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นตัวรู้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทไม่จำเป็นว่าเราจะบริกรรมภาวนาหรือ

ล่าแต่ให้จิตมันจดจ่อความคิดนึกจดจ่อที่ลมหายใจของเราแต่ที่เราบริกรรมภาวนาก็เพื่อเป็นเครื่องยึดไม่ให้จิตของเรามันไปฟุ้งซ่านส่งออกไปไกลจิตอยู่แต่ที่กายอยู่แต่ที่ปลายจมูกของเราอยู่แต่ลมหายใจของเราพุทโธอยู่ในตัวของเราหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญ

พุทโธพุทโธไปรู้ตัวก็พุทโธพุทโธนิ่งแล้วพุทโธบางลงหายไปในลมหายใจก็ไม่ต้องตกใจพยายามทำสติไว้ตั้งสติให้ดี

พุทโธพุทโธไปปวดเมื่อยก็ทนเวทนามากระทบก็ทนลองทนดูถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยพอเวทนาเกิดเราก็คลายออกจากสมาธิเราก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติก็ให้เราเอาตรงนี้เป็นเหตุนั่งให้ข้ามนิวรณ์นั่งให้ข้ามเวทนานั่งให้ข้ามพยาบาทให้จิตมันว่างปราศจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพราะเราต้องการทำให้เรานั้นมีบุญทำให้เรานั้นมีความสงบทำให้เรานั้นมีปัญญามีความฉลาดเกิดขึ้นพยายามตั้งใจ

ุทโธไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนอิริยาบถก็พยายามทำสติไม่ไปกระทบไม่ไปรบกวนบุคคลอื่นจะยืนจะเดินจะนั่งก็ให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้เราทำอะไรเพื่อนสหธรรมิกของเราทำอะไรแล้วก็ข้อเปลี่ยนไปคลายไประยะบทแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่นักปฏิบัติต้องรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงตัวเองให้การประพฤติปฏิบัติมีความก้าวหน้าจะได้ไม่ได้มากหรือน้อยก็ไม่สำคัญเท่ากับเรามีความเพียรความหมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆปวดเมื่อยก็รู้รู้แล้วก็เฉย

ทำสมาธิสภาวะจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรกายของเรามีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรก็ลองพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาสักสองครั้งจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายพิจารณาสภาวะจิตของเรารู้เห็นในความคิดนึกของเราเมื่อเราเคลื่อนไหวอิริยาบถคลายจากอิริยาบถเรามีความยินดีไม่ยินดีหรือรู้สึกอย่างไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นเหตุเป็นผลในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาแต่เห็นมือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวเห็นใจของเรามีความกระทบตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชินีในรัชกาลที่10ตลอดทั้งพระองค์สาในวงทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิเปลี่ยนอิริยาบถเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็น

เอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราพิจารณาเวทนาในกายของเราในใจของเราในปัจจุบันค่อยๆถอนจิตขึ้นมาพิจารณากายใจของเราในปัจจุบันมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆย้อนไปตอนที่เราเริ่ม

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถนั่งนิ่งๆมานานก็นั่งแบบเคลื่อนไหวได้ไม่ต้องถึงขนาดออกเอ็กซ์ไซส์ก็ได้นั่งนิ่งๆเปลี่ยนอิริยาบถไปก็ถือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเราถ้าเรียกแบบนั้นก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาโยมก็รู้ว่าเข้าพรรษาคืออะไรรู้ไหมเข้าพรรษาคืออะไรรู้คร่าวๆพระไม่ไปไหนสามเดือนใช่ไหมไม่ไปค้างคืนนะแต่ว่าออกไปนอกวัดไปอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะให้พระบิณฑบาตอยู่ในวัดแล้วโยมมาใส่อันนี้ก็ไม่ใช่พระท่านก็สมาทานอธิษฐานพรรษาอยู่ในอาวาส3 เดือน 3 เดือนนี่พระพุทธเจ้าให้พระทำอะไรบ้างให้พระท่านได้ศึกษาสิกขาบทต่างๆทบทวนพระธรรมวินัยแล้วก็เร่งความเพียรพอเวลาออกพรรษาท่านก็ไปธุดงค์ท่านก็ไปทำความเพียรอีกอย่างหนึ่งอันที่สองคือพระจะได้มีความสามัคคีเข้าใจกันโดยเฉพาะว่าสังฆทานมีพระบวชใหม่ไปอยู่ตามสาขาต่างๆเขาก็อยากจะประพฤติปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เลยทำให้มีสาขาขึ้นในแต่ละภูมิภาคแล้วก็เอาข้อวัดปฏิบัติของเราไปประพฤติปฏิบัติให้คนในท้องถิ่นแถวนั้นได้รู้ได้เห็นแล้วก็เวลากลางพรรษาก็จะนิมนต์มาครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสหรือว่าพระใหม่ที่ไปอยู่ที่นั่นมาสามัคคีกันที่วัดก็คือมาประชุมรวมกันนี่ก็เรื่องของพระแล้วเข้าพรรษาโยมทำอะไรกันดีโยมนี่ผู้หญิงเยอะกับผู้ชายรัฐบาลเขาโฆษณาแทบทุกพรรษาเลยแคมเปญเลิกเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเคยได้ยินใช่ไหมโยมผู้หญิงบางคนก็ดื่มเหมือนกันอาตมาเห็นสมัยอาตมาหนุ่มๆไม่ค่อยเห็นผู้หญิงดื่มเหล้าสมัยนี้เห็นพอๆกับผู้ชายเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะขาดสติใช่ไหมทุกคนมีสิทธิที่จะเมาในพรรษาแนะนำว่าโยมควรจะทำแบบนี้ถือโอกาสสมาทานบ้าง3 เดือนนี่มีวันพระกี่ครั้งพระเล็กพระใหญ่กี่ครั้งเดือนหนึ่งมีวันพระกี่ครั้ง4 ครั้ง3 เดือนกี่ครั้ง4 3เอ้ยเก่งเลขเหมือนกันเนาะ4 3 12สมาทานไปเลยโยมวันพระวันศีลเราจะลองสมาทานตั้งใจนะสมาทานกับบนบานนี่ไม่เหมือนกันนะสมาทานก็คือเอาบารมีตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าบทบานสารกล่าวนี่เหมือนกับแทงหวยถ้าสำเร็จถึงจะมาแก้บนอย่างนี้ไม่ใช่สมาทานคือเอาบารมีตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ให้เกิดบารมีเพิ่มขึ้นสมาทานเลยวันพระตลอดไตรมาส3 เดือนจะถือศีลอุโบสถให้ได้ทุกพระเลยสมมุติว่าถ้าไม่ถือที่วัดก็ถือที่บ้านได้ไหนใครเคยถือศีลที่บ้านบ้างศีลอุโบสถเคยไหมครับน่าจะเคยเนาะถือที่บ้านยากกว่าที่วัดไหมยากเนาะรีโมทมันอยู่ใกล้ๆมือโทรศัพท์มันก็อยู่ติดตัวเลยแค่ดูคลิปเดียวก็ขาดแล้วศีลเพราะนั้นพยายามทำ
แล้วถือศีลอุโบสถมาวัดทุกครั้งมาทำอะไรโยมไม่ต้องในพรรษาเอาวันนี้มาทำอะไรมาทำปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมมาทำบุญให้เกิดขึ้นใครมาแล้วไม่ได้บุญบ้างใครมาแล้วได้บาปบ้างอันนี้คิดเอาเองอาตมาก็ไม่รู้อาตมาก็อยู่วัดมานานก็ยังนิยามคำว่าบุญไม่ถูกเหมือนกันบุญใครบุญมันแต่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อสนองสอนให้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วพยายามมองกลับเข้ามาที่ตัวเองการประพฤติปฏิบัติจะไปมองคนอื่นมองที่ตัวเองเราทำอะไรผิดก็มองที่ตัวเองการที่เราทำผิดพลาดมันก็มีประโยชน์พอเราทำผิดอันแรกที่เรารู้คือเราได้ลงมือทำพอเราทำผิดเราก็ได้รู้ถึงคนรอบข้างของเราอาตมาไปเปิดอาตมาก็เล่นเน็ตนะเนาะไปเปิดไลน์ในไลน์เขามีลงเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้โยมฟังช่วยกันคิดหน่อยอาตมาก็คิดไม่ออกเขาบอกมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมาวัดอ่านเจอยังเจอไหมขึ้นตรงนี้ยังไม่เจอมาวัดคุณพ่อไม่ค่อยได้เข้าวัดคุณแม่กับคุณลูกเข้าประจำก็มาถวายสังฆทานในวันพระถวายเสร็จแล้วก็นั่งฟังธรรมเหมือนวันนี้ใช่ไหมวันนี้มีช่วง11โมงมีแสดงธรรมหลวงพ่อเสน่ห์ระหว่างแสดงธรรมคุณพ่อไม่ใช่มืออาชีพอย่างพวกเราพวกเรามืออาชีพไหมเรามืออาชีพเราก็จะปิดเสียงมือถือเปิดให้มันสั่นใช่ไหมคุณพ่อเป็นมือสมัครเล่นลืมปิดโทรศัพท์พอดีเพื่อนโทรเข้ามาพอดีเสียงลิงโทนมันดังเขาเรียกลิงโทนอยู่ไหมดังเป็นเพลงฮัลโหลนั่นนะฮัลโหลมันดังพอดังเสร็จพวกเนคขัมมะที่นั่งอยู่เพื่อนๆรอบๆกายหันขวับมาหาคุณพ่อหมดเลยคุณพ่อก็หันไปหาคุณแม่กะว่าคุณแม่จะช่วยคุณแม่ก็หันมามองเลยส่วนคุณลูกนี่สะกิดเลยพ่อวันหลังก็มาลานธรรมนั่งฟังธรรมปิดโทรศัพท์ด้วยโอ้โหลูกหาโอกาสสอนพ่อมานานแล้วแค้นมานานพ่อก็น้อยเนื้อต่ำใจอะไรวะขออภัยคนวัดทำไมมาทำให้เราอึดอัดขัดเคืองยิ่งนักเพราะสายตาเฉพาะแม่ชีวสังฆทานดุเนาะพวกเจ้าหน้าที่ดุจริงๆโทรศัพท์ดังไม่ถึง5นาทีเลยหันมามองอย่างก็เราไปฆ่าใครตายมาวันรุ่งขึ้นก็ออกกลับไปบ้านวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเสาร์พอดีก็ไปดิ้งกันเนาะไปกินเหล้าพอไปกินเหล้าวันนั้นก็นั่งคุยกับเพื่อนคุยไปคุยมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกตัวเองก็จะคว้าโทรศัพท์มือก็ปัดไปโดนที่เขี่ยบุหรี่ที่เขี่ยบุหรี่ก็ไปโดนแก้วแก้วก็ไปโดนจานสามชิ้นตกที่พื้นเก้งเก้งหมดเลยจังหวะนั้นเสียงเพลงมันหยุดพอดีทุกคนก็หันมามองพ่อก็นึกโดนอีกแล้วแน่ๆแต่ปรากฏว่าขี้เมาเท่านั้นช่วยกันเก็บช้อนเก็บจานเก็บที่เขี่ยบุหรี่เก็บแก้วถามว่าพี่เป็นอะไรไหมพี่เมาหรือเปล่าบางคนก็หาผ้าเย็นมาให้เช็ดหน้าบางคนก็เก็บเศษแก้วกลัวจะบาดเท้าพ่อเรื่องไม่จบแค่นั้นไงเรื่องมันจบตรงได้น้ำส้ม2ขวดน้ำเปล่า1ขวดสาธุโยมปรากฏว่าพ่อกลับมาบ้านมานั่งคิดทำไมคนในร้านเหล้าเขาใจดีวะอันนี้วะอีกแล้วทางที่2เขาใจดีกับเราเราทำผิดเขาไม่เห็นดุเลย

มาวัดโทรศัพท์เสียงมันดังโดยไม่ตั้งใจทำไมคนทั้งลานทำมองเราจิตใจเราไม่ดีกับวัดเลยต่อไปนี้ไปกินเหล้าทุกวันดีกว่าสบายใจดีนี่โยมอาตมาอ่านมาแบบนี้สาเหตุของพ่อบ้านไม่เข้าวัดโยมวิเคราะห์หน่อยดิมันเป็นธรรมะตรงไหนไหมโยมเขาส่งมาให้ถามอาตมาว่าอาจารย์ถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันควรจะบอกใครผิดใครผิดโยมคนที่ลานทำผิดไหมไม่ผิดโทรศัพท์ผิดไหมไม่ผิดร้านเหล้าถูกไหมก็ไม่ถูกอีกมันผิดศีลจำได้ไหมเมื่อกี้พูดว่าหลวงพ่อสอนว่าอะไรมีอะไรให้กลับมามองตัวเองไอ้ที่รู้สึกใครรู้สึกเรารู้สึกไอ้ที่คิดใครคิดเราก็คิดแล้วไอ้ที่บุญกับบาปใครได้เราก็ได้เพราะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปร้านเหล้าดีกว่าหรืองวดหน้ามาวัดอย่าลืมเปิดเสียงโทรศัพท์เอ้ยอย่าลืมปิดโทรศัพท์ใช่ไหมนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปโพสในเน็ตทำเป็นเรื่องเล่านี่คือสิ่งที่อาตมาจะบอกว่าบางครั้งคนถ้าเขาจะพูดยังไงหาข้ออ้างให้ตัวเองมันก็หาได้มันดูดีใช่ไหมโยมโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองอาตมาเคยเป็นเด็กๆไหนใครเกิดมาไม่เคยเป็นเด็กบ้างเคยมาเคยติเคยแก่ได้ยังไม่สายยังไม่เคยแก่ใช่ไหมจริงๆเราแก่ตั้งแต่วันแรกที่เราออกจากครรภ์มารดาถูกไหมอาตมาไปอ่านเจอหลวงพ่อชาท่านพูดการเกิดคือจุดจบของความตายแต่ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของการเกิดเข้าใจไหมโยมพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการไม่ต้องเกิดพระองค์ทรงสอนให้เดินทางไปสู่ความตายด้วยความเข้าใจและพระองค์บอกว่าถ้าตายให้เป็นก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ถ้าเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายใช่ไหมสมัยเป็นเด็กๆอาตมาเป็นคนซุ่มซ่ามมักจะเดินเตะแก้วเตะถังขยะวิ่งแม่โยมแม่ก็จะบอกว่าประจำว่าทำไมซุ่มซ่ามมีแก้วใบหนึ่งเราวางไว้เราไปเตะแม่บอกเราซุ่มซ่ามแต่แก้วใบนั้นพอแม่ไปเตะแม่บอกใครเอาแก้วมาวางเราก็บอกนี่มันสองมาตรฐานนี่หว่านี่แม่ดูอยู่มั้งไม่ดูแล้วแม่นอนแล้วเพราะฉะนั้นพอเรามาคิดอย่างนี้ธรรมะมันหมุนอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าธรรมะมันอยู่ที่วัดมันอยู่รอบๆตัวเราตอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติธรรมให้เราปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาอาตมาก็คิดอยู่เสมอว่าสติมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาได้ยังไงก็ในเมื่อเรายังต้องนอนอยู่ยังต้องดื่มยังต้องทำนู่นทำนี่อาตมาเคยคิดว่าเวลาเราฉันข้าวเราคิดนู่นคิดนี่ไปแสดงว่าเรามีสติหรือว่าเวลาเราฉันข้าวเราพิจารณาแต่อาหารอยู่ตรงหน้าให้มันเป็นธรรมะนั่นคือสติโยมว่าอย่างไรคิดถูกคิดถึงหน้าที่การงานไปโยมมาถือศีลที่วัดโยมเป็นนักธุรกิจพันล้านร้อยล้านมีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาแต่เผอิญว่าต้องมาถือศีลที่วัดโยมนั่งสมาธิก็คิดแต่ว่าพรุ่งนี้จะทำแผนการตลาดอย่างไรอันนั้นคิดถูกไหมแบบมีสติไงเรานั่งไม่หลับเพราะเราคิดแต่อีกคนหนึ่งนั่งคิดแต่คำบริกรรมภาวนา

พุทโธพุทโธใครคิดมีสติมากกว่าคิดไปคิดมาหลับพุทโธหลับไอ้คิดถึงธุรกิจไม่หลับเราจะชมใครยายคนนี้นั่งสมาธิตัวตรงนิ่งเลยไม่หลับอุ้ยยายคนนั้นนั่งสมาธิไม่ถึง10นาทีหลับแล้วเพราะคนหลับคิดแต่พุทโธคนไม่หลับคิดถึงนับเงินวันพรุ่งนี้โยมว่าอาตมาควรจะชมใครชมใครคนที่หลับใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเขาไปนอนแต่ว่าเขาเป็นคนดีโยมจะนั่งตัวตรงตรงนี้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างมันอยู่คาบเกี่ยวกันเพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรเราต้องพิจารณาเข้าพรรษาก็เป็นช่วงเวลาเป็นนิมิตหมายทำไมรัฐบาลหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์บอกงดเล่าเข้าพรรษามันก็ดีโยมทำไมไม่ลด9เดือนไปเลยก็มีคนพูดคือมันต้องเริ่มซะก่อนใช่ไหมต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนพอเรางดเล่าเข้าพรรษา3เดือนได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะโยมเราจะเห็นว่ามันดีนะเริ่มจาก3เดือนก่อนแล้วมันดีสุขภาพก็ดีแล้วก็ได้เห็นคนที่เขาไม่งดเข้าพรรษา3เดือนเมาได้เห็นคนเมาแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นเราไม่เห็นพอเราถอนตัวขึ้นมาจากตรงนั้นเราก็เห็นคุณเห็นโทษของเขาพอเราไม่เมาไม่ขาดสติไม่ผิดศีลเราก็รู้สึกว่าตัวเราดีขึ้นเราไม่ได้ต่างจากเขาแต่เราเห็นไม่เหมือนกับที่เขาเห็นเรามาวัดทุกครั้งเรามาเห็นตัวของเราเองใครทำดีใครทำไม่ดีเราเฉยเรารู้จักเจริญพรหมวิหารสีเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตายินดีในสิ่งที่เขามีเขาได้เขาเป็นเขาถึงอุเบกขาพยายามเต็มที่แล้วช่วยเหลือแนะนำแล้วเขายังอยู่ตรงนั้นก็ต้องเฉยเพราะบางคนยังไม่พ้นกรรมคนทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะคนที่เขาเห็นว่าไม่ดียังเสวยสุขอยู่บนสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีกับเราแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปบุญเก่าเขายังหนุนอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่บุญเขาหมดกรรมมันก็จะตามทันเราไม่ต้องกลัวเรื่องกรรมโยมเคยฟังเพลงของป้านครินทร์ไหมเพลงกรรมมีวัยรุ่นไหมอาตมาก็ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ก็ได้ฟังเคยทิ้งเขาไว้วันหนึ่งเขาก็ทิ้งเราถูกไหมเพราะนี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติโยมหาธรรมะใกล้ๆตัวแล้วเอามาโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวโยนิโสมนสิกาพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงแก่นของเรื่องเหล่านั้นมันก็จะเป็นธรรมการที่เราโกรธเขามันไม่ดีการที่เขาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจนั่นดีเพราะเราได้ครูโดยที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเราถ้าครูไม่ให้แบบฝึกหัดกับตัวเราให้แต่สูตรให้แต่วิธีการแต่ไม่ให้โจทย์ไม่ตั้งโจทย์ให้เรามาแก้สมการเราจะเข้าใจไหมโยมถูกไหมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งสมาธิตอนทำงานตอนขับรถตอนเดินทางแต่ฝึกใจของเราให้มีเครื่องอยู่พอไม่พอใจปุ๊บเปิดประตูกลับมาอยู่เครื่องอยู่ของเราพอใจปุ๊บเราก็กลับมาอยู่เพราะทุกข์กับสุขมันใกล้ๆกันถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังค่อยๆเข้าหาตัวเราแต่ถ้าเราไม่เปิดประตูรับมันมันก็เข้ามาไม่ได้มันเป็นโลกกระทำ8มีลาภเสริมลาภมียศเสริมลดมีสรรเสริญมีนินทาครบไหมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาขาดไป2มีสุขกับมีทุกข์นั่นเองสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเพราะอะไรพอสุขปุ๊บเดี๋ยวมันก็ทุกข์ถูกไหมแค่สุขปุ๊บมันก็ทุกข์แล้วเพราะอะไรกลัวความสุขมันจะหายไปใช่ไหมพอถูกลอตเตอรี่ปุ๊บอันดับแรกกลัวคนอื่นจะรู้แต่ถ้าไม่ไปให้คนอื่นรู้เดี๋ยวมันจะหายไปพอถูกปุ๊บรีบไปลงทะเบียนลงบันทึกประจำวัน
ใช่ไหมพอสุขปุ๊บมันทุกข์เลยพอทุกข์ปุ๊บก็กลัวว่ามันจะอยู่กับเรานานอยากจะไปหาความสุขเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์แต่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าสุขทุกข์เหล่านี้มันไม่อยู่กับเรานานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ที่ว่าใครจะเก็บใครจะสกัดใครจะวางมันได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโยมวางได้เข้าใจก็ได้ก็อยู่กับมันได้อย่าไปคิดว่าทุกข์ของเรามากกว่าคนอื่นอย่าไปคิดว่าสุขของเราสำคัญกว่าสุขของคนอื่นเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันสุขของเราก็เท่ากับสุขของเขาทุกข์ของเขาก็เท่ากับทุกข์ของเรามีคำหลวงพ่อสนองอยู่คำหนึ่งอาตมาฟังแล้วก็ชอบคนเรามีชีวิตอยู่ก็ได้อิ่มเดียวกับหนึ่งตื่นถูกไหมโยมอิ่มมื้อกลางวันโยมจะอิ่มอีกรอบตอนไหน มื้อเย็นใช่ไหมในใครฉันมื้อเย็นมาบ้างเดี๋ยวจะต่อสินให้ เอาเป็นว่าสี่ทุ่มครึ่งได้เวลาไปฉันน้ำส้มก่อนนอนสองขวดขอบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้โยมทุกคนทุกท่านจงสมความปรารถนาโดยมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงเกิดขึ้นจงเกิดขึ้นจงเกิดขึ้นโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ะม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจำนวนไม่ถ้วนก็จริงแต่ระหว่างเวลาที่ผลยังไม่เกิดคนเขาย่อมทนคอยไม่ได้คนที่ทำนาวันเดียวต้องการให้ข้าวออกรวงทำสวนวันเดียวต้องการให้เก็บผลไม้ได้นั้นมีอยู่มากคนเหล่านี้เมื่อได้ผลอะไรไม่ทันใจก็ทอดทิ้งความเพียรเสียโดยมาก

คนครองเรือนควรดูตัวอย่างทั้งความสิ้นเปลืองและความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยตัวอย่างแห่งการสิ้นเปลืองเช่นยาหยอดตาแม้หยอดทีละหยดก็ยังหมดได้ตัวอย่างแห่งความเจริญเช่นปลวกก่อรังทีละน้อยและตัวผึ้งหาน้ำหวานทีละน้อยก็ได้มากในที่สุด

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาโรจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญุตากาเลนะธรรมะโสนังเอตัมมังคลมุตตมันติกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมธรรมเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองวัตบุญโยจึงเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานขอบขอโอกาสท่านมาเดียวกับหลวงพ่อพระครูประหลัดเปรียญจิโรธโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับขอความเจริญในธรรมจะมีกระยาดมสาธุชนคนดีทั้งหลายนะผู้มีปัญญาก็มาฝึกฝนอบรมปฏิบัติตนและมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีใจสูงผู้ที่มีใจสูงคือผู้ที่ต้องฝึกตนมาดีแล้วใจก็จะสูงขึ้นงั้นการเจริญมรรคมีองค์8ก็เรียกว่าควรให้เจริญขึ้นก็เจริญสตินั่นแหละสติเป็นตัวเดียวที่ต้องฝึกฝนแล้วก็จะตามมาหมดอย่างที่มายกขึ้น

ว่าคาโลเทนิวาโตเตสันตุติจักตันยุตตาก็เบื้องต้นแปลใจความว่าความเคารพเป็นเบื้องต้นของการที่จะเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติตนถ้าไม่เคารพแล้วมันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมการแสดงความเคารพก็มีได้หลายรูปแบบ เบื้องต้นตั้งแต่ลุกลับเห็นแต่เดินผ่านก็ลุกลับก็จากการไปเอาแบบมาจากในวังพระเจ้าแผ่นดินเสด็จก็ยกลุกขึ้นรับเสด็จท่านมาก็เป็นการโค้งคำนับเคารพด้วยการโค้งคำนับท่านมาก็พนมมือไหว้เรียกว่าพนมมืออัญชลีไหว้กราบสุดท้ายสูงสุดก็คือการมกระทำประทักษิณนะเดินวนรอบสามรอบเราจะสังเกตตั้งแต่สมัยพุทธกาล พุทธเฝ้าพระเจ้าเนี่ยก่อนจะกลับก็ต้องแสดงความเคารพสูงสุดแบบนี้แหละในการกระทำประทักษิณรอบสามรอบก็เป็นความเคารพเมื่อมันเคารพแล้วเนี่ยมันนอบน้อมการแสดงความเคารพก็เป็นบุญแหละการประพฤติตนนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบของบุญกิยาวัตถุสิบบุญกิยาวัตถุกิริยาของอาการที่จะให้ไม่เกิดบุญได้ก็มีอยู่สิบอย่างก็จากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการภาวนาบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนบุญจากการช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมจิตอาสาบุญจากการอนุโมทนาบุญเห็นเขามาทำความดีกันก็อนุโมทนาที่จะมาทำเนี่ยอาตมาก็ได้บุญไปก่อนแล้วใช่ไหมเอาบุญนำเพราะบุญนั้นน่ะที่ช่วยได้จะแก้ไขทุกอย่างได้เพราะมนุษย์นี่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่กรรมทั้งดีและไม่ดีก็ติดตามมาให้ผลเป็นวิบากวิบากคือผลของการกระทำที่เราทำทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกแก้ไขได้ด้วยบุญบุญตัวนี้แหละจะเป็นช่วยบุญก็จากการกี่อย่างแล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอนุโมทนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะตอนอุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญนะบุญจากการเขาเรียกว่าทำอะไรนะบุญจากการฟังธรรมการฟังธรรมทำการก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นบุญอีกด้วยแล้วก็บุญจากการแสดงธรรมนี่ก็ได้บุญสุดท้ายก็เรียกว่าทิฏฐุกรรมบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงก็คือสมาธิที่นั่นเองงั้นตรงนี้เป็นบุญที่ตามลำดับเห็นไหมจะเห็นว่าการทำบุญให้ทานเดินที่กว่ากระเป๋าจ่ายซึ่งเป็นเบื้องต้นในสามเราก็ยังทำกันไม่ถูกเลยเนาะก็ทำกันหลายรูปแบบตามความคิดความเห็นต่างๆกันไปเนี่ยจริงๆแล้วพอมาทำให้ถูกต้องได้เนี่ยเราจะเห็นอนิสงส์มันเกิดได้แล้วเราทำแล้วระวังมันก็เลยไม่เป็นอนิสงส์ที่จะเกิดเพราะมันไม่ตรงอย่างยกตัวอย่างง่ายๆให้ทานแบบเขามาเรียอะไรแม่น่ารำคาญจังมาเรียอะไรอะไรบ่อยจังไปสิบบาทได้บุญไหมได้ตัดความรำคาญนะท่านมาก็มานี่เขาก็ประกาศเนาะคนนี้ทำบุญในนั้นทำบุญในนี้คนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ทำบุญตอนนี้ระดับเรามันต้องพันหนึ่งมาประกาศหน่อย 1,000 บาทได้บุญไหมก็ได้ได้หน้าไปแต่เดี๋ยวเขามาเกทับเขาเล่น 2,000 โอ้โหหน้าสลดไปแล้วแม่มันใหญ่กว่าเราใช่ไหมให้คนสุดท้ายนี่ฉลาดที่สุดเลย20บาทจะมาคูณถูกรางวัลที่1นี่ก็เรียกว่าพุทธภาณิชย์ตัวจริงว่ะแล้วจะไปโทษพระท่านทำของเขาเรียกว่าวัตถุมงคลนะให้เป็นการระลึกถึงวัตถุมงคลที่มีมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปพระพุทธแล้วก็เป็นรูปพระสงฆ์ท่านนั่นแหละเพื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละแต่เราก็ไปใช้ไปในทางคำศักดิ์สิทธิ์ไปอีกนะสมมติต่อจริงนะปรารถนาทำแค่นั้นถ้าเป็นของที่ระลึกไว้ว่าเราได้มาที่นี่ทำบุญอยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นที่ระลึกจะไปทำบุญที่ไหนก็ระลึกถึงบุญได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้ทานก็ยังให้ไม่ถูกถ้าเราให้ทานเป็นปัจจัยเพื่อไปพระนิพพานล่ะเพื่อการพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นปรมัตถฐานบาทเดียวก็มีอานิสงส์มากไปดูคนหลวงพ่อสนองสร้างวัดนี้ด้วยเงินบาทเดียวนะท่านเริ่มต้นได้เงินแค่บาทเดียวท่านได้ทำแค่บาทเดียวหยอดไปเนี่ยแล้วก็กรรมฐาน5นาทีเท่านั้นเองเริ่มต้นจากตรงนั้นจนกระทั่งมาเป็นชั่วโมงหนึ่ง
ถ้าบุญที่ทำยมก็เพิ่มมาเองจากบาทหนึ่งก็ต่อไปคือมันต้องมีความเข้าใจมันต้องศรัทธาเชื่อมั่นที่จะทำแล้วรู้สึกว่าเราได้รักษาพระศาสนานะสงเคราะห์ดูแลในศาสนาต่างๆที่ต้องเอาไปใช้ทำถ้าเราเข้าใจตรงนั้นนั้นบุญมันก็ตรงจุดแล้วมันการสละออกไปนั้นบุญที่กล่าวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการให้ทานที่จะมาบอกมันก็เหมือนกับการที่เรียกว่าทำกิเลสให้เกิดแทนที่เราจะละกิเลสถูกไหมนะตัดความรำคาญก็เป็นกิเลสแล้วรำคาญมันเป็นตัวนั้นเอาหน้าเอาตาก็เป็นใช่ไหมแล้วก็ยิ่งค้ากำไรเกินควรอีก20 บาทเนี่ยเราที่หนึ่งกี่ล้านรู้หรือใช่ไหมมันก็เป็นการที่เรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกับการที่จะเป็นการเสียสละทานการให้เนี่ยเป็นการแบ่งปันเป็นการเสียสละแบ่งปันให้รอยยิ้มก็เป็นการให้นะให้คำพูดที่ดีให้ความคิดที่ดีให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างๆก็มีได้หลายๆอย่างด้วยกันฉะนั้นที่การให้เนี่ยให้เพื่อเสียสละออกไปเราจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันทำลายความตระหนี่ของเราได้ความตระหนี่มันทำให้ยึดมั่นถือมั่นให้ไม่ได้เหนียวแน่นตรงนี้แหละเป็นเหตุพอเราจะตายขึ้นไปแล้วเราไปเหนียวอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะจิตจะไปอยู่ตรงนั้นเลยเราไปเกิดเป็นความก็เรียกว่าหลงผิดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปอีกฉะนั้นถึงได้บอกว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเราทำลายความตนีได้เนี่ยมันละความโลภมันลดลงไปทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีโลภมูลจิตมีกับติดตัวมาแล้วทุกคนความโลภเนี่ยความอยากได้มันมีอยู่แล้วแต่เราจะได้แบบพอประมาณยังไงได้แบบไม่ไปเบียดเบียนใครได้มาโดยแล้วน้ำพักน้ำแรงความบริสุทธิ์ของเรานั่นแหละอันถือว่าไม่ใช่โลภเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าโลภคืออยากได้ของคนอื่นเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาไม่ให้นะอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องได้ดังนั้นมันก็ต้องเหมาะสมต้องเป็นความเหมาะสมต้องความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเราทำเนี่ยมันก็จะได้ผลเห็นเหมือนกันจะบอกแค่การให้ทานอย่างเดียวนี่ก็มีมาอธิบายไว้มากมายทานท่านบอกว่าเริ่มจากอะไรให้กับสัตว์ไม่มีเท้าร้อยครั้งไม่เจ้ากษัตริย์สองเท้าหนึ่งครั้งสัตว์สองเท้าร้อยครั้งไม่เจ้ากษัตริย์สี่เท้าหนึ่งครั้งสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งไม่เจ้ากับให้กับคนทุพพลภาพหนึ่งครั้งคนทุพพลภาพร้อยครั้งไม่เจ้ากับให้คนดีๆธรรมดานี่หนึ่งครั้งใช่ไหมก็เราก็เอ๊ะทำไมต้องไปให้คนดีมือดีตื่นดีก็หากินได้นี่จะไปให้ทำไมเพราะวันนี้เขาหิวนะเขาไม่มีแต่ถ้าเขาได้กินได้รับประทานแล้วเขามีอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็มีกำลังที่ไปทำความดีได้อีกมากแต่คนทุพพลภาพเนี่ยเกิดมาโดยกรรมที่ไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้ก็เลยต้องเกิดมามีสภาพอย่างนั้นนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเห็นไหมคนเหมือนกันเกิดมาก็เกิดมาเหมือนกันแต่ทำไมคิดไม่เหมือนกันทำไมรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนี่แหละกรรมจะตกแต่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นกรรมทั้งสิ้นเป็นการกระทำของเราหมดเลยคิดเราก็คิดเองพูดเราก็พูดเองทำเราก็ลงมือทำเองเนี่ยไม่ได้ใครบังคับเลยแต่เพราะความหลงผิดความไม่รู้จึงเกิดเป็นต่างๆนานาโดยการที่กระทำไปไม่ถูกต้องนั่นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจถูกต้องมันก็เรียกว่าตึกถูกจุกกรรมทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติเมื่อความเห็นตรงแล้วเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เรียกว่าก็คิดถูกก็พูดถูกก็ทำถูกได้นะมันเริ่มจากตรงนั้นทัศนคติที่ถูกต้องเองดังนั้นในตรงของการให้ทานท่านบอกว่าให้กับคนดีๆร้อยครั้งไม่เท่ากับให้คนที่มีศีล5 1ครั้งศีล5 100ครั้งไม่เท่ากับคนที่ศีล8 1ครั้งนั้นโยมก็มีบุญเยอะนะใครมาทำบุญก็โยมศีล8เนี่ยนะศีล8 100ครั้งว่าไม่เท่าศีล10 1ครั้งศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระทุศีล1ครั้งคำว่าพระสุสินนี่คือท่านไม่ได้ปราชิกนะพระนะ227สินมันไม่ได้ครบหรอกเป็นผู้ที่พยายามจะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าครบ227เมื่อไหร่ก็ถือว่าสำเร็จเป็นมรณะได้ดังนั้นทุกวันเนี่ยมีการผิดพลาดพังเผลอไม่มีสติเราไม่สมบูรณ์จึงต้องฝึกสติไงดังนั้นการฝึกสติคือการรักษาสินนั่นแหละ เพราะคืออะไรสินคือมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเนี่ยศีลนี่คือคำจำกัดความของศีลหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามฆ่าห้ามลักขโมยไม่ได้ห้ามนะแล้วมีเจตนาที่จะไม่ไปทำ
นะศีลคือตัวนั้นเจตนาที่เราจะไม่ไปละเมิดไปทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรรักษาศีลเขาบอกว่าต้องใช้การสำรวมระวังศีลสังวรสำรวมระวังในศีลก็ระวังตาหูจมูกลิ้นกายระวังปากระวังมือระวังเท้าก็คอยระวังนั่นเองงั้นเราจะมาระวังตรงนี้ไม่ไปกระทบกระเทือนใครก็ต้องใช้อะไรระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็ไปทางอื่นแล้วก็เผลอไผลแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจาจึงเชื่อว่าบุญคือฝึกสตินี่คือการฝึกแล้วศีลคือตัวสติที่เราไปกำกับอยู่เพราะฉะนั้นศีลจะเป็นแม่เป็นตัวกลางนะเป็นสติเป็นตัวเข้าไปฝึกเนี่ยหลักการใหญ่ของการฝึกปฏิบัติมีแค่นี้เองเมื่อเราสำรวจระวังไปเรื่อยๆนะเขาจะสังเกตได้ว่าจิตเราคอยระวังแต่คำพูดของเราระวังแต่การกระทำเท่ากับระวังทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดินจะคิดจะทำจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราทำพอเรารู้ตัวเรามากเข้าเนี่ยจิตไม่ส่งออกไปนะเข้ามันก็เรียกว่ามรรคเดินอยู่บนตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปที่อื่นถ้าออกไปข้างนอกเป็นมิจฉามรรคอย่าผิดทางแล้วถ้าจิตส่งออกท่านก็บอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์อีกเหมือนกันนั้นจิตที่อยู่ที่กายเป็นมรรคเมื่อเราเดินมรรคคือเราก็ตัวระวังไปเรื่อยๆนักเข้าก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดก็จิตตั้งมันในอารมณ์เดียวนะก็คุมสติไม่ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิฉะนั้นสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างยังไม่นิ่งยังไม่ว่างหรอกมันจะว่างๆแต่ว่ามันหยุดคิดฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธินะไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวเดินก็เป็นยืนก็เป็นจะนอนก็เป็นถ้าเราทำสติแล้วอยู่กับกายได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยไม่หยุดคิดเมื่อไหร่นิวรณ์ดับนั่นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบความดีต่างๆนิวรณ์เป็นตัวเขาเรียกว่า เป็นตัวมาสกัดกั้นถ้านิวรณ์ไม่ดับก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้เพราะมันยังคิดอยู่เห็นไหมเพราะนั้นหยุดคิดเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเป็นสมาธินิวรณ์ถึงจะดับเพราะนิวรณ์คือความคิดทั้งหมดเลยคิดอะไรอันที่หนึ่งก็เรียกว่ารักมากกามฉันทานิวรณ์อันที่สองก็เรียกว่าเกลียดมากก็เป็นพยาบาทนิวรณ์อันที่สามก็เรียกว่าฉลาดมากอันนี้คิดมากฟุ้งซ่านเป็นอุตจักกุกุจานิวรณ์อันที่สี่ก็เป็นอะไรโง่มากสงสัยไปหมดอะไรก็สงสัยมีแต่สงสัยก็เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวสุดท้ายก็เรียกว่าอ่อนแอมากพวกนี้ก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนนอนนี่อ่อนแอเป็นทีนมิตานิวรณ์เนี่ยจำง่ายๆจากความคิดทั้งหมดเลยถูกไหมมันเกิดจากการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสในร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาคิดชอบคิดพอใจจิตการปรุงแต่งของจิตก็ปรุงไปในทางที่ชอบพอใจก็เพลินไปในอารมณ์คิดไปเรื่อยเลยนั่งก็นั่งคิดไปชอบไปนู่นชอบไปนี่ก็ไหลไปในอารมณ์นั้นจิตก็เข้าความสงบไม่ได้เนี่ยเพราะมันยังคิดที่สุดแล้วต้องทำไงก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายนะตัวนี้ก็จะดับไปถ้าไม่ตั้งมามันก็ไปแล้วคิดชอบได้หนักๆเขาก็คิดไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดอึดอัดขัดใจนะโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บอันนี้เป็นพยาบาทขึ้นมาแล้วนั่นเราก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายรู้ลมหายใจของเรารู้กายของเราจะไม่ตั้งสติกับมามันก็ไปเลยๆก็คิดไปเลยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะเขาก็คิดมากฉลาดมากก็เลยฟุ้งซ่านนะเขาเรียกว่าอึดอัดฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เป็นตัวที่สามและเป็นอุตจักกุกุจนิวรณ์หงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจไปเรื่อยเลยพอคิดเยอะไปถ้าไม่ตั้งสติกับมันที่กายมันก็ไปกับอารมณ์ของความคิดแต่ถ้าเรากลับมามันก็จะหยุดคิดได้นะกลับมาอยู่ที่กายเราจะสังเกตเห็นนะที่เราคิดเพราะว่าจิตมันลอยออกไปเราไม่รู้ตัวนะสติแปลว่ารู้ตัวให้มันตื่นรู้ตื่นรู้ที่ตัวเราเท่านั้นแหละจะรู้ตรงไหนก็ได้จะรู้เรื่อยๆไปก็ได้ถ้ากายนิ่งเนี่ยต้องให้มันเดินให้จิตมันเดินไปตามกายท่านก็สอนไว้แล้วนะในอาการ32เดี๋ยวเราเรียนรู้มาแล้วอุตตังปาทัสสะระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตกะเบื้องต่ำก็แต่ปลายผมลงไปก็นึกรู้แค่นี้กลับไปกลับมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรอบๆกายไปเรื่อยๆถ้าดูไปนึกไปนึกมาไปเห็นลมหายใจก็จับลมหายใจก็ได้ตรงไหนชัดก็ทำตรงนั้น
แต่จริงๆแล้วควรจะทำอย่างเดียวให้มันตั้งมั่นมีครูบาอาจารย์นั่นก็บอกนะต้องสายปฏิบัติท่านบอกพุทโธเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงได้จริงท่านเจริญอานาปานสติคือดูลมหายใจเท่านั้นเองก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้กินอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าต้องฝึกเขาเป็นพระก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปนั่นแหละเขามันก็เริ่มชำนาญมันเริ่มทำมากเข้าจนชำนาญจนเป็นยอดใหญ่ของใจอยู่ๆก็เกิดความว่างมันก็หยุดคิดเป็นสงบขึ้นมาแล้วทีนี้เมื่อไหร่ที่นึกถึงปุ๊บสติก็มานึกปุ๊บสติก็มาเนี่ยเริ่มชำนาญกำหนดได้เลยเพราะฉะนั้นการละอารมณ์ก็ง่ายขึ้นเนี่ยเป็นผลจากการที่ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราไม่ได้ไปหวังผลว่าจะต้องเป็นนู้นเป็นอันนี้แต่ผลไม่เกิดแน่นอนเกิดที่ตัวของมันนั่นแหละโดยธรรมชาติที่เป็นด้วยการฝึกปฏิบัติของเราที่พอเหมาะพอสมนะไม่ท้อถอยก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันปัญหาอยู่แค่นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเลยหลักสองอย่างเท่านั้นเองจริงใจกับตั้งใจแต่ยังไม่ต้องเอาจริงเอาจังจนเกินไปไม่ใช่ไปตั้งใจจนมากมันไปบีบคั้นใจเราใจนี่บังคับไม่ได้ใจคนบังคับไม่ได้หรอกแต่สามารถที่จะทำสติให้รู้ทันได้ถ้าเราทานอารมณ์ของจิตที่คิดเนี่ยมันก็เข้าไปรู้จิตได้เพราะนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆสังเกตนะจะใช้วิธีลองทำดูเริ่มต้นจากการลงพอเราเริ่มเข้าใจเราก็ลองทำวิธีนี้เป็นยังไงลองดูแล้วผลเป็นยังไงมันเกิดอะไรถ้าเราอย่าไปคิดว่าต้องทำงี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เรารู้ว่าเราทำอย่างนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นนะจับสภาวะแค่นั้นแล้วก็ปล่อยแล้วพยายามอย่าไปเก็บนะอย่าไปเก็บข้อมูลไม่ต้องเก็บหรอกจะเป็นอะไรจะแบบไหนไม่ต้องกลัวผิดเพราะเรารู้ตัวเรารู้กายเราเฉยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ต้องกลัวจะผิดพลาดเลยนะไม่ต้องวิตกในเรื่องแบบนั้นงั้นคิดไปคิดมาปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวคิดไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนะเขาก็สงสัยแหละที่จะปฏิบัติมันจะได้ผลไหมเนี่ยจะทำยังไงถึงจะไปได้เร็วทำไงจะไปทางด่วนก็หาวิธีการไปเรื่อยก็กลายเป็นคิดอีกไม่ได้ทำเห็นไหมคิดหาวิธีไปแล้วเขาก็สงสัยไปเลยสงสัยไปสงสัยมาเฮ้ยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็สงสัยถึงพระพุทธเจ้านู่นเลยนะเวลาสงสัยเนี่ยจิตเนี่ยเวลาคิดเนี่ยเราลองดูก็ได้ถ้าเราเคยสงบแล้วนะพอเราปล่อยมันคิดเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวมันคิดเยอะแยะมากมายคิดจนจิตตกก็ได้บางทีเนี่ยฉะนั้นท่านถึงเราต้องรักษาไว้ไงเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยต้องทำสติเจริญสติไว้สติไปว่ารู้แต่ไม่ได้คิดรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กินรู้ว่าได้รสแต่ไม่คิดอะไรต่อทำได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่ดูแล้วก็จะพูดว่ามันยากอย่าไปพูดนะลองทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะตั้งใจลองทำไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าการภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาไอ้บริกรรมนั่นอย่างหนึ่งนะคำบริกรรมก็เรียกบริกรรมภาวนานั้นบริกรรมเพื่อพัฒนาก็บริกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้เราก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็เอามาระลึกถึงพอเราต้องการเป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งได้ถ้าเราระลึกถึงเป็นประจำแค่พุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละโยมสามารถแหละเดินท่องไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะกว่านั้นท่องอย่างเงี้ยทุกวันตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใหม่ๆมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งธรรมชาตินะไม่ต้องไปตกไม่ต้องไปวิตกเราก็ไม่ถอยเราก็ทำมันต่อไปต้องไปต้องมาหนักๆมันจะเริ่มก็ไปแทรกแล้วพอจะคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆจะทำอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆจะคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆมันก็จะแทรกตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆแทรกไปเนี่ยนะเข้าพอพุทโธธัมโมสังโฆต่อเนื่องกันหยุดคิดโยมเป็นสมาธิได้นะพุทโธคำเดียวก็ได้เราเลือกถึงไม่บ่อยเนี่ยถึงเวลาจะพึ่งได้จริงต้องทดลองเราจะเห็นว่าอ๋อมีความอัศจรรย์ตรงนั้นมันอัศจรรย์ตรงที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรนั่นแหละจริงๆแล้วเราไปต้องการมันก็เลยไม่ได้นะความต้องการหรือความอยากมันก็เป็นเหตุของทุกข์แหละมันเป็นตัวตัณหาเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปตามหน้าที่ที่เราจะทำตัวรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วอย่าไปเก็บเพราะเก็บแล้วมันจะเป็นอดีตแต่รู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปมันก็ไปเรื่อยเราก็จะเกิดปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะขึ้นมาก็ชั่วขณะปัจจุบันเท่านั้นเองที่เราจะทำนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าตะกี้นี้ไล่ถึงเรื่องของการให้ทานใช่ไหมให้กับคนนะพระสู้ศีลร้อยครั้งไม่เท่ากับให้พระที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้ง
ให้กับพระไม่ทิมมาสุดร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับโสดาบันหนึ่งครั้งโสดาบันไม่ต้องเป็นพระก็ได้

สมัยพุทธกาลในโสดาบันเราก็เห็นตัวอย่างอุบาสกที่เป็นโสดาบันใครท่านอนัตถมิตริกาใช่ไหมแล้วก็อุบาสิกาที่เป็นตัวอย่างของโสดาบันก็นางวิสาขานะก็เป็นคนธรรมดาและสามารถที่จะเข้าถึงเป็นพระได้นะตั้งแต่เริ่มแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันนี่เรียกว่าพระสงฆ์สี่คู่แปดบุคคลแต่ธรรมานี่ยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์นะเป็นภิกษุพระเจ้าตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะตัดอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครเข้าถึงโสดาบันเมื่อไหร่ก็อ้าวลูกของเราท่านจะพูดคำนี้ดังนั้นวิธีการบอกแล้วว่าเป็นตรงนี้เนี่ยอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องเป็นพระแต่พระเนี่ยมีโอกาสกว่าเท่านั้นเองโยมก็มีถ้าโยมมีสัพพะที่บ้านตัวเองที่

แต่พระเนี่ยมีโอกาสกว่าเท่านั้นเองโยมก็มีถ้าโยมมีสัพยะที่บ้านตัวเองที่ว่ามันเป็นที่ที่ไม่มีผู้คนมากมายหรือว่าอยู่คนเดียวก็สามารถเอาน้ำความรู้เนี่ยเอาไปทำส่วนมากมันจะไม่ค่อยทำอยู่กับบ้านใช่ไหมเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านพอถึงเวลาก็ใส่นู่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำมันก็เลยฝึกไม่ได้แต่ว่าเราแบ่งเวลาได้เนี่ยงานแบ่งเวลาทำไปทำมาจนเริ่มเคยชินตอนนี้มันก็จะทำเรื่อยๆไปเราอยู่ที่ตรงนี้เองที่เราจะต้องเขาเรียกใหม่ๆครับเป็นการฝืนใจการฝึกเป็นการฝืนเพราะว่าความเคยชินเนี่ยเราเคยชินมาแต่เกิดมาเนี่ยลองสังเกตกันแล้วตั้งแต่ตื่นมาเราทำอะไรเราก็จะทำอยู่อย่างนั้นนะจะแตกต่างไม่มากหรอกส่วนมากก็จะทำอยู่อย่างนั้นความคิดแบบไหนวิธีคิดก็ใช้วิธีคิดอย่างนั้นเนี่ยเคยชินแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นนิสัยเคยชินจนเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเปลี่ยนความเคยชินแล้วจะมาใช้ความเคยชินที่มีสติรู้จะทำอะไรก็รู้จะคิดอะไรก็รู้จะพูดอะไรก็รู้ก่อนพอรู้ก่อนเท่านั้นเนี่ยมันเรียกว่าความผิดพลาดก็น้อยลงนะความไม่ประมาทเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสติรู้นั่นสติเนี่ยต้องฝึกให้มันได้มีกำลังมากๆสติทุกคนมีไหมก็มีแต่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมบางทีเราเผลอไปบ่อยๆจะสังเกตขี้ลืมเกิดขึ้นหลงขี้โกรธพอโกรธนี่ก็ขาดสติแล้วนั้นต้องฝึกให้มันมีกำลังมากๆฝึกไปฝึกมาเนี่ยการฝึกสติไม่ว่าบทใดๆนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนท่านบอกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาแล้วเมตตาตัวนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆในสัญญาที่เราจำไว้ในจิตแล้วเนี่ยสะสมไปสะสมไปนั่นแหละเขาพอเมตตาตัวนี้มีมากๆเขามันจะเวลาความโกรธเราได้นี่คือสติต่อเนื่องแหละสติต่อเนื่องไม่มีขาดพอไม่มีขาดก็ไม่โกรธถ้าขาดสติก็คือโกรธนั่นแหละแล้วก็สังเกตดูนะถ้าไม่ขาดสติได้มันก็ไม่โกรธปฏิบัติไปปฏิบัติมาแล้วอ้าวความโกรธมันหายไปเมื่อไหร่เมื่อก่อนนี้ใครมาโน่นนี้ใครมาว่าหรือใครมากระทบกระเทือนนี่เรามาโกรธแล้วแต่นี้ทำไมเราเฉยๆได้เห็นไหมสติมันเริ่มอยู่กับตัวเรามากขึ้นนั่นหลักการมันมีลักษณะแค่นี้เองนั้นท่านบอกว่าให้กับโสดาบัน100ครั้งมาเท่ากับให้กับพระสกิทาคา1ครั้งสกิทาคา100ครั้งมาเท่ากับให้พระอนาคามี1ครั้งพระอนาคามี100ครั้งมาเท่ากับพระอรหันต์1ครั้งพระอรหันต์100ครั้งมาเท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนพุทธเจ้านี่แหละตรัสรู้เองแต่ไม่สอนไม่ทรงสอนเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะนั้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งมาเท่ากับให้กับพุทธเจ้า1ครั้งที่สุดแล้วให้กับพระเจ้าร้อยครั้งไม่เจ้ากับสวายสังฆทานที่มีพระเจ้าเป็นประธานหนึ่งครั้งเราจึงจำข้อนี้มาแล้วก็มาทำสวายสังฆทานกันแต่จริงๆแล้วสังฆทานเราก็ยังไม่เข้าใจถูกไหมเราก็ไปซื้อมาแต่เขาพ่อค้าเขาก็ถามให้เขาก็จัดให้ส่วนมากสังเกตว่าถ้าสังฆทานมาถวายหลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยจะไม่มีอาหารนะแต่ถ้าก่อนเที่ยงจะมีอาหารมาด้วยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นวัดสังฆทานเนาะแล้วทุกอย่างที่ทำเนี่ยเป็นสังฆทานหมดเลยโยมถ้าโยมเอาข้าวมาตักบาตรเนี่ยถ้าปีเดียวเนี่ยก็เป็นสังฆทานแล้วเพราะไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งโยมไปตักที่ตรงที่ลายเขาตักกันแหละตรงนั้นน่ะโยมได้พาทั้งวัดเลยสังฆทานเนี่ยแล้วก็ได้นักบวชทั้งวัดเป็น8แล้วก็ได้ผู้ที่มาทำบุญนะผู้คนใจบุญนี่ก็ได้อีกเห็นไหมอันนี้ทรงมีมากสังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงถ้าเราเจาะจงก็คือองค์ใดองค์หนึ่งเราก็ได้องค์เดียวอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เจาะจงอาตมาเคยบิณฑบาตแล้วก็มาถ่ายบาตรปกติบิณฑบาตมาก็มาถ่ายตรงลายแล้วโยมก็รอใส่บาตรกันอาตมาก็บอกว่าถ้าโยมใส่อาตมาเนี่ยได้องค์เดียวนะเจาะจงอยู่องค์เดียวแต่ถ้าโยมไม่ใส่ตรงลายนั้นนะโยมได้พาทั้งวัดเลยเป็นสังฆทานเขาก็ว่าไงก็จะใส่ท่านนั่นแหละก็ให้ใส่แต่ว่าใครใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเอาไปใส่ในลายให้ด้วยนะใช้ผ้าเดี๋ยวบ่าวจะได้บุญต่ออีกหน่อยที่ไหนได้ใช่ไหมในสุดตัวเองก็ต้องไปใส่ตรงนั้นแต่ถ้าทำจิตตรงนั้นได้นะจิตมันจะกว้างแต่ตั้งทางคือจิตมันจะกว้างขึ้นไม่เจาะจงไม่ยึดติดนี่คือคลายความยึดติดได้ไม่งั้นมันก็เจาะจงตรงเนี้ยเราก็เลยทำกันไม่ค่อยถูกสังเกตไหมล่ะว่าบางทีเราหิ้วสังฆทานมาแล้วกลับมาเข้ามาในวัดไปวัดไหนก็ได้ไปจะไปถวายสังฆทานไปหาหลวงตาหลวงตาอยู่หรือเปล่าจะมาถวายสังฆทานแต่ก็มีพระตั้งเยอะแต่เราก็ไม่ถวายเจาะจงไปที่หลวงตา

ถามว่าจะเป็นสังฆทานไหมล่ะมันก็ไม่เป็นถ้าหลวงตาไม่อยู่โอ้โหผิดหวังอารมณ์เสียเลยแต่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นสังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงยังโยมใส่บาตรหน้าบ้านเนี่ยตั้งกันข้าวไว้หน้าบ้านแล้วอธิษฐานเลยไม่ว่าพระจะผ่านมายังไงมาจากไหนเราจะใส่ทั้งหมดนั่นแหละเป็นสังฆทานแล้วดังนั้นพระจะเดินผ่านมาหรือไม่มาโยมตั้งเจตนาไว้แล้วตรงนั้นได้แล้วแล้วบังเอิญสมมติว่าวันนั้นพระไม่มาเลยมีเนรมาองค์เดียวเดินผ่านมาแล้วโยมใส่เนรเป็นสังฆทานไหมก็เป็นสังฆทานนะโยมเพราะเจตนาตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยแม้แต่ใส่เนรก็ตามก็เป็นสังฆทานแล้วจะให้กับไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะทำให้ใจเรามันกว้างขึ้นเมื่อใจมีความเสียสละแล้วขนาดเนี้ยเสียสละแบ่งปันสละออกไปได้โดยที่ไม่ยึดติดตรงนี้จิตก็จะเกิดความเรียกว่าไม่อยากเบียดเบียนเนี่ยจิตเราเรียกว่าใจจะสูงขึ้นแล้วจากการให้ทานเริ่มต้นนี่แหละมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีศีลแล้วการไม่เบียดเบียนคือการคือศีลนั่นเองศีลก็คือไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเราก็ตั้งเจตนาเลยนะเราก็จะไม่เบียดใครด้วยกายกับวาจาจริงๆสมาทานเองได้ไหมก็ได้เพราะหลักการสมาทานมีอยู่3ระดับอันที่1ก็เรียกว่าสมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานก็คือมารับจากพระนะอันที่2ก็เรียกว่าสมาทานวิรัตก็คืองดเว้นด้วยตัวเองจะเฉพาะหน้าถูกเชิญหรือว่าคืออยู่ที่บ้านเราไม่มีพระเราก็สมาทานในตัวเราเองก็ทำได้เราสูงขึ้นกว่าอีกชั้นหนึ่งด้วยเพราะเรามีเจตนาที่จะทำเองนะรับจากพระบางทีก็มาแล้วก็ให้ก็ต้องรับบางทีก็เต็มใจไม่เต็มใจก็ไม่แน่ใช่ไหมก็ให้รับก็รับไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าเป็นไงรับเพื่อจะได้ถวายทานมีอานิสงส์มากขึ้นเพราะมีพื้นฐานของศีลอยู่นะแต่ถ้าเรามีเจตนาเองแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแล้วเรามีใจที่อยากกระทำพอเราอยากกระทำเราก็รักษาสำรวมระวังเราก็ทำไปสำรวมระวังไปเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าใจผิด ไม่อยากรับหลักศีลนะรับไปแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้กลัวตกนรกเมื่ออาตมาก็เลยงงไอ้คนที่มีเจตนาดีนี่จะต้องตกนรกเหรอถ้ามันไม่ถูกแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่รับล่ะแล้วเราจะผิดง่ายไหมมันก็ผิดง่ายขึ้นนะก็ลงนรกได้ง่ายขึ้นกว่าด้วยซ้ำเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องชำระนะศีลนี่จะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราตกลงไปแล้วศีลนี่จะเป็นเครื่องชำระทำความสะอาดจิตตัดจิตใจของเราให้ขาวรอบศีลนี่จะเป็นตัวนี้ศีลนี่เป็นแม่และเป็นตัวสำคัญมากเป็นคุณสมบัติของมนุษย์แหละที่จะต้องมีศีลห้าเนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่ครบก็เรียกว่าเป็นคนอยู่แต่ยังคนกันอยู่แต่ถ้าครบห้าข้อมาหลายก็ได้ว่าได้มนุษย์สมบัติขึ้นมาแล้วนะถ้ามีศีลห้าแล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งตัวหน้ารับหลังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวธรรมนะกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วเป็นตั้งแต่อยู่โลกมนุษย์นะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สังเกตดูได้ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธบ่อยๆเนี่ยสัตว์นรกแล้วนักก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าเราโลภมากๆก็เป็นอะไรมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตนะมีแต่โลภอยากได้มากมายอยากได้แต่ของคนอื่นไปอีกนะจนกระทั่งโกงกินเข้าไปอันนั้นก็เป็นเปรตไปแล้วนะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตแต่ถ้ามายึดมั่นถือมั่นล่ะมันหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงอันนี้ก็เรียกเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนนะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเดรัจฉานไปแล้วแย่งกันกินแย่งกันใช้เนี่ยเราจะมีจะจำแนกคนได้เราจะสังเกตได้นี่คือวิธีการที่เราจะคบคนนะคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราจะมีสติแค่ไหนสติเป็นตัวหลักเป็นตัวใหญ่เลยถ้าเราฝึกสติไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะจำแนกแยกแยะให้ได้แต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วมันไม่ทันไม่ทันอารมณ์นะอารมณ์เราก็ไหลไปในความคิดไปเรื่อยคิดทั้งวันเลยไหมหยุดคิดไม่ได้พอเราหยุดคิดมาแล้วหยุดคิดได้เมื่อไหร่เราจะสังเกตมันอัศจรรย์เกิดแล้วอยากจะรู้เลยในโลกนี้มีหยุดคิดได้ด้วยเหรอเนี่ยหยุดคิดแล้วมันก็จะว่างสงบสว่างว่างจากความคิดแล้วก็สงบเป็นสมาธิแล้วมันจะสว่างเป็นปัญญาเกิดขึ้นอย่างปัญญาเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจะค่อยๆรู้จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งรู้จนกระทั่งรู้แจ้งประจักษ์ใจแจ่มชัดนั่นแหละรู้แจ้งเพราะนั้นตัวรู้เข้าไปรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าตัวสตินี่เองสติแปลว่ารู้ไงรู้แต่ไม่คิดเริ่มรู้จักแล้วก็รู้บ่อยๆเขาก็เริ่มจำได้ก็รู้จำ
ก็ลงมือทำก็เริ่มรู้จริงแล้วทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นยังไงที่เราแสวงหาเราขวายคว้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเราเริ่มเข้าใจพอเข้าใจหนักๆเข้ามาพัฒนาไปเยอะเข้าก็ในสุดรู้แจ้งพระพุทธเจ้ารู้แจ้งก็ตรงนี้นะใช้สตินี่แหละมารู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่รู้แจ้งในทุกข์รู้แจ้งในเหตุของทุกข์รู้แจ้งในการดับของทุกข์แล้วก็รู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้ตรงนี้เองนั้นจากการแค่การเคารพเท่านั้นนะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้เลยนะการแสดงความเคารพขอน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นทั้งบุญเป็นทั้งพรเป็นทั้งมงคลเลยแค่นี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นอารยธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกมาเจอคนไทยจะรู้สึกชมเชยว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีหรือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่คุยหัวโอ้อะไรคนที่เฉยๆแต่มีใจเพื่อแผ่เนี่ยคนรักษาคุณสมบัติดีไว้จะยิ้มก็ยิ้มแบบจริงใจก็เรียกยิ้มสยามยิ้มสยามนี่ก็ยิ้มจากจริงใจยิ้มจากใจออกมาเลยไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องฝรั่งก็จะยิ้มนี่เขาต้องมีผลประโยชน์นะเข้าใจของเราเนี่ยยิ้มให้กันเลยยิ้มไม่ต้องมากโยมแค่ฝึกคิดบวกนะเริ่มต้นตอนเช้าเนี่ยพอแปรงล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกแหละยิ้มไม่สดชื่นที่สุดเลยวันละหนึ่งนาทีทำทุกวันโยมทดลองดูนะลองดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำไปแล้วสัก7 วันอ่ะตื่นขึ้นมาล้างหน้าเสร็จก็ยิ้มยืนยิ้มให้ตัวเองแหละยิ้มให้สดชื่นที่สุดในหวานเลยเราจะจำหน้าตรงนี้ไว้ มันประกอบมาลงเราได้เยอะสมองเราจะบันทึกนะเขาเรียกว่าหลอกสมองตัวเองมันจะมาถึงในสิ่งนี้ออกไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเอาเองถ้าทำให้เราเนี่ยหน้าตามันจะสดใสได้การยิ้มนี่ทำให้หน้าผ่องใสด้วยซ้ำก็เรียกว่ามีการขยับที่หน้าเรามีการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นยิ้มไว้เถิดโบราณก็พูดว่าไงยิ้มไว้เมื่อภัยมาเนี่ยภัยอะไรจะเกิดก็ยิ้มไว้ก่อนแล้วคนไทยเนี่ยฝรั่งจะโกยอยู่อย่างมีจะมีคำอยู่คำมีอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเวลาก็งงแหละก็พูดอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวตีกันแล้วก็เอ๊ะเขาโกรธตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาก็งงก็มันเป็นธรรมชาติเราก็ตอบไม่ถูกนะคนไทยที่ถามอะไรตอบไม่ได้เขารอไว้ก่อนเลยนั่นแหละก็ใช้ได้จริงๆเราก็มาใช้ได้นั่นในเรื่องของฐานเข้าใจแล้วเราก็จะเดินไปสู่การที่จะรักษาศีลเมื่อมันเรามีเจตนาจะวิเลศกดไว้ในตัวเองบ่อยๆเข้าเนี่ยมันทำแล้วมันก็ทำจนกระทั่งมันเริ่มเคยชินนั่นแหละเข้าศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยนะมีคนโบราณสมัยก่อนนั้นมาจะเจอปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะพูดคำนั้นแหละเขาจะทำอะไรในโลกไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลจะมันน่าใจเป็นเทวดาไปแล้วนะเพราะนั้นเมื่อจิตเข้าไปเป็นคุณสมบัติของเราเนี่ยศีล5เป็นคุณสมบัติแล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วได้สมุทรสมบัตินี่ก็คือไม่เบียดเบียนใครเลยอันนี้คือไม่ต้องวิรัตแล้วก็เรียกเป็นสมุจเฉทวิรัตถ้าศีลเป็นคุณสมบัติศีล5มีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่ก็เข้าใกล้โสดาบันเข้าไปแล้วโยมโสดาบันในข้อที่ว่าละสังโยชน์3ข้อใช่ไหมวิจิกิจฉาขออภัยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปฏิปามาสถ้าศีลเข้าไปในใจเราได้เป็นคุณสมบัติขนาดนั้นอยู่ตลอดนั่นแหละมันเข้าข่ายของศีลปฏิปามาสแล้วไม่ลูบคำศีลแล้วมันคงศีลเข้าไปอยู่เลยเป็นคุณสมบัติจริงๆจังๆใจก็จะสูงขึ้นมาเองนะมนุษย์จะเป็นคนอย่างนั้นนะคำว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันเลยเพราะจะได้สมุทรสมบัติเนี่ยคือไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจานี่ก็คือตัวศีล นั่นเองดังนั้นตรงนี้เรารักษาศีลให้ถูกเท่านั้นเองจิตมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้เองเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องไปคิดว่าต้องทำให้ได้เพียงแต่เรารักษาศีลแล้วก็จะมาที่พูดตรงนี้บ่อยๆเป็นประจำเสมอเลยจะย้ำให้โยมไปจำมาไว้ใช้ที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองให้มาแล้วนะท่านให้ทางด่วนมาแล้วเป็นบัตรทางด่วนเลยจะไปด่วนก็คือให้ว่าเราชอบทำน้อยๆได้มากก็ได้ท่านก็จัดให้มรรคองค์8ของพ่อเนี่ยมีสั้นๆท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยศีลเป็นสติที่กล่าวแล้วใช่ไหมศีลก็คือทำรู้ระวังกายกับวาจา
พราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรใช้จิตที่มีสติมาสำรวจร่างกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็บนพื้นฐานของศีลเนี่ยสำรวจระวังในตัวเรานี่แหละพอระวังมากเข้ามาเข้าเรื่องหนักเข้ามันก็หยุดคิดนะจิตไม่ส่งออกไปพอมันหยุดคิดก็คุมสติไม่ออกนอกกายเนี่ยเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมมาสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใหม่ๆก็เกิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะจิตเข้าแค่ไม่ถึงวินาทีนะน้ำหนักเข้าเราทำต่อไปต่อไปก็เริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นจากวินาทีก็เป็นนาทีเป็นหลายนาทีจนกระทั่ง5นาทีก็คงเต็มกำลังของคณิกะหนักเข้าแล้วก็ปฏิบัติไปอีกมันก็หยุดคิดไปเรื่อยๆจนไปถึง 20-30 นาทีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิแล้วจิตหยุดคิดได้นานขึ้นนี่เข้าระดับฌานเข้าระดับฌานแล้วเสร็จแล้วนักเขาก็ทำต่อไปนักเขาก็อยู่สติอยู่กับตัวตลอดเวลาเป็นมหาสติตอนนี้ก็เป็นอัปปนาสมาธิแล้วทั้งวันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะก็อยู่ในกิริยาที่เป็นไปหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคือไม่มีเจตนาจงใจจะทำอะไรนะเป็นจิตที่เป็นกลางๆจิตที่แม่คติเลยฉะนั้นก็จึงอยู่ที่การฝึกฝนที่เข้าใจทำไปทำไปแล้วก็จะเริ่มเข้าใจพัฒนาขึ้นไปเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการรักษาศีลขึ้นมาเนี่ยอานิสงส์ของการให้ทานแล้วรักษาศีลไปโดยเนี่ยมันก็มีอานิสงส์ให้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นถึงชั้นที่6ก็ตามอำนาจของบุญกุศลที่เราทำจากฐานกับการรักษาศีลนี่สุดท้ายแล้วโยมมาฝึกฝนเรื่องของการภาวนาใช่ไหมพอจิตเรามีตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็อยากจะต้องตั้งมันแล้วพอสำรวจระวังไปเรื่อยๆเนี่ยจิตหยุดคิดขึ้นมามันเริ่มมีสมาธินิ่งเงินภาวนาแล้วนะเป็นการเราฝึกภาวนาในตัวตั้งแต่เริ่มต้นรักษาศีลแล้วรักษาศีลจนหยุดคิดได้นี่สมาธิเกิดพอสมาธิเกิดนี่ยกจิตยกฐานะขึ้นไปอีกจากเทวดาขึ้นมาอยู่ชั้นพรหมแล้วนะถ้าเราหยุดคิดเรามีสมาธิได้มากแค่ไหนก็เป็นชั้นพรหมต่างๆแบบนั้นก็เป็นก็เรียกว่าเกิดสภาวะเรียกว่าสมาธินานขึ้นแล้วก็ลึกละเอียดลงไปก็เป็นฌานนั่นเองฌานก็มีฌาน4ฌานจนกระทั่งถึงฌาน8เป็นรูปฌาน4กับอรูปฌานอีก4ก็เป็น8ด้วยกันแต่พระเจ้าทำฌานที่9นะฌานที่9ก็เรียกสัญญาเวทนิจนิโรธดับสัญญาดับเวทนาดับนิโรธแปลว่าดับแล้วดับสัญญาดับเวทนาสัญญาดับแล้วไม่มีสัญญาจำเวทนาไม่รู้สึกมองไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีเห็นไหมชอบมันเป็นเวทนามันทุกขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นในธรรมจักรของพระเจ้าที่ทรงตรัสรู้นั้นแล้วก็มาทรงสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตัดในคำนี้ก่อนเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างไม่ให้เราเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างที่สองอย่างมีอะไรล่ะกามสุขาริกานุโยคอันที่หนึ่งอันที่สองก็เรียกอัตถกิลมัฏฐานุโยคกามสุขาริกานุโยคเกิดจากอะไรเกิดจากเมื่อตาเห็นรูปเกิดจากการกระทบของอายตนะนั่นเองผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเห็นร้อนนอนแข็งแล้วเกิดความพอใจชอบใจยินดีอันนี้เขาเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคเมื่อยินดีเนี่ยไอตัวสังขารปรุงแต่งก็ปรุงไปในทางชอบใจพอใจยินดีปรุงเพลิดเพลินไปในก็แสวงหาเห็นอะไรที่ชอบก็ไปแสวงหาอยากจะได้มานะได้ยินเสียงอะไรที่ชอบก็ไปแสวงหาที่อยากได้มาได้ยินอีกก็จะมีการแสวงหากันอยู่อย่างนี้ก็เพลินอยู่ในโลกอยู่อย่างนี้ต้องการในความสุขสนุกสะดวกสบายถูกใจเราคิดว่าเป็นความสุขนั่นคือความสุขทางโลกก็เรียกโลกิยสุขถ้าโลกุตตรสุขเนี่ยเป็นเรื่องของการที่อยู่เฉยๆนี่แหละเข้าใจความจริงจนจิตหยุดคิดได้จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่นี้จะมีพลังงานเป็นความสุขที่เย็นเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าราคะขิโทสะขิโมหะขิความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟไฟที่เผาล้นจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันทั้งวันทั้งคืนกระบวนการอยู่นี่แหละไม่ได้เคยมีความสุขจริงๆสุขก็ปนด้วยทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เรามาอยู่เฉยๆแบบนี้มันหยุดคิดเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกเลยความสุขมันมีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงมีสติมารู้แล้วก็จนมันหยุดคิดขึ้นมาเองนะเป็นสมาธิขึ้นมาก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาแล้ว
ฉะนั้นสมาธิเริ่มจากตรงนี้เป็นความเย็นการฝึกสติก็ทำให้เย็นเพราะสตินี่จะทำให้เกิดเมตตาเมตตามันก็เริ่มเย็นไงเพราะนั้นก็ไปดับความร้อนในจิตเราได้ถ้าเริ่มเป็นสมาธินี่ตั้งมันมันเย็นแบบมีพลังงานพลังงานเย็นตัวนี้มีอานุภาพมากด้วยเพราะฉะนั้นจะไปลบไปทำลายสิ่งความร้อนทั้งหมดได้ที่เราร้อนใจร้อนกายก็ตัวเย็นตัวนี้น่าจะช่วยได้เราจะสังเกตเลยว่าคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมันแล้วเนี่ยจะร้อนจะเย็นเขาก็ไม่มีปัญหานะจะเย็นจะอะไรจะหนาวก็รู้สึกแค่เป็นเย็นเย็นจะร้อนก็ไม่กังวลกังวายก็จิตกระจายก็เย็นๆได้แล้วมันจะทำใจจะเริ่มจะเย็นเป็นคนจะเย็นจะเป็นคนอ่อนโยนใจเย็นแล้วก็ไม่จะอะไรมากหรอกไม่เรื่องมากนี่ก็การปฏิบัตินี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบในตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเริ่มให้ทานก็เป็นจิตใจมีการเจตนาแล้วมารักษาศีลต่อถัดมาก็มารู้เรื่องของตรงนี้แล้วทีนี้พอมองเห็นการเป็นอยู่แล้วก็เห็นว่าจริงๆที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ตลอดเลยนะมันต้องดิ้นรนมันต้องขวนขวายมันมีแต่เรื่องของตรงนั้นเห็นโทษในกามก็เรียกว่าเห็นโทษในการที่เราอยู่ในกามตรงนั้นเสร็จแล้วก็ออกจากกามออกจากบ้านจากเรือนอย่างที่โยมมานี่แหละมาบวชในขัมมานี่ก็เรียกในขัมมาสังคโปความดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วก็มาฝึกฝนจะหาความจริงขึ้นมาว่าสุขจริงๆเป็นยังไงทุกข์จริงๆเป็นยังไงนะเพราะนั้นพอมาเริ่มปฏิบัติเริ่มฝึกฝนจบก็เริ่มเข้าใจแล้วนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เริ่มเห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมนะเริ่มเห็นตรงนี้พยายามกำหนดรู้นะวิธีการทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานั่งอยู่ตรงนี้มันปวดแล้วมันเริ่มปวดเมื่อยนั่งนานมันเริ่มมาแล้วทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นทำไมให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วเราดูอะไรอยู่ดูลมอยู่เราก็ดูต่อไปนะปล่อยแล้วเราก็ดูไปแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมทนได้เราก็นั่งต่อไปนั่งหนักเข้ามันก็เริ่มบีบคั้นไปเรื่อยๆเริ่มจะทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ใหม่ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามว่าทนได้ตอนนี้ทนไม่ได้แล้วเนี่ยทุกข์จริงๆเราเห็นแล้วเห็นไหมการมารู้ทุกข์ก็รู้ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละเริ่มรู้ด้วยวิธีการด้วยปัญญาอย่างนี้เราก็จะรู้เลยอ๋อทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงแต่โดยปกติเราจะคิดว่าเราเนี่ยทุกข์เราทั้งหมดทุกข์เพราะนั้นเราหาวิธีแก้มันเลยแก้ไม่ถูกจุดแต่ถ้าเรากำหนดรู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจเราจะรู้ว่าทุกข์กายมาจากเหตุอะไรทุกข์ใจมาจากอะไรเราจะแก้ถูกจุดตรงนี้ได้นั่งอยู่เงี้ยกระสับกระส่ายกระวนกระวายพลิกไปกระพลิกมานี่ก็เรียกว่าทุกข์ใจต้องมีเหตุการณ์ความคิดแต่ทุกข์กายล่ะทุกข์กายมันมีระยะเวลาของมันนะนั่งไปได้แล้วระยะหนึ่งมันถึงจะเริ่มมีอาการเข้ามาบีบคั้นกายก็จะเริ่มมีการชาที่หนังก่อนแล้วก็จะมาปวดที่เนื้อแล้วก็เข้ากระดูกแล้วสุดท้ายแล้วก็เลย พอเข้าไปปวดที่กระดูกแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วก็จะมีอาการแบบนั้นตอนนี้วิธีการเขาจะบอกว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาพอรู้เสร็จแล้วเป็นไงทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ค่อยๆขยับรู้ตัวกำหนดรู้อ่ะแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยนะแล้วค่อยเอามือออกมาวางแล้วก็ขยับกายแล้วก็สลับเท้าสลับเสร็จแล้วก็สังเกตดูทุกข์แล้วก็กลับมานั่งอย่างเก่าทุกข์ดับไปแล้วนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธขั้นที่หนึ่งดับไปเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าโอ้ชีวิตจริงเรามีทุกข์อยู่ตลอดแต่ว่าเราไม่เห็นมันเพราะว่าเราเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราขยับไปนู่นทำไปนู่นทำไปนี่เราไม่เคยได้อยู่เฉยแต่พอเราเริ่มมาอยู่เฉยปุ๊บเนี่ยเกิดแล้วเดินนานๆก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์แล้วก็จะเห็นทุกข์แม้กระทั่งนอนนานก็เป็นทุกข์แต่การนอนเพราะไม่ได้นอนอยู่กับที่ใช่ไหมต้องขยับไปขยับมาเนี่ยนี่คือการมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋ออิริยาบถมันบังทุกข์ทำให้เราไม่เห็นทุกข์นี่เราเริ่มเห็นทุกข์แล้วนะขั้นที่หนึ่งเริ่มเห็นมันระยะหนึ่งแล้วเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถเสร็จแล้วเป็นไงพอทุกข์ดับก็เกิดความเบาสบายขึ้นมามันผ่อนคลายพอเราเปลี่ยนแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นมาชั่วขณะอาจจะไม่มากเราให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจนี่เรารู้เวทนาแล้วก็หลักการสติปัฏฐาน4ให้มารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรม
เพราะเราเริ่มดูกายรู้กายไปนะพยายามจับที่กายไว้อย่างเดียวนะการปฏิบัติเนี่ย

ทิ้งกายไม่ได้ไหนต้องอยู่กับกายทิ้งไม่ได้แล้วใครเป็นผู้ทิ้งกายไม่ได้ก็จิตเรานี่แหละถ้าเราสังเกตจิตให้ดีวันวันหนึ่งหนึ่งไม่ก็อยู่กับเราหรอกมันออกไปเที่ยวทั่วไปหมดเลยไปเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่กลับมาก็หาเรื่องมาให้กายทุกทีนะมาหาทุกข์มาให้ตลอดเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าไม่ค่อยอยู่แต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆเข้ามันเริ่มอยู่เราถึงจะเริ่มเข้าใจตรงนี้การรู้กายต่อไปก็เห็นเวทนาเราเปลี่ยนบทเวทนาดับก็เป็นสุขเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์เข้าใจแล้วนะสุขเกิดจากอะไรนี่คือการดับทุกข์อันที่หนึ่งเราก็นั่งต่อไปเราก็ดูต่อไปประคองรู้แต่ไม่รู้กายเราไปเรื่อยๆ แล้วเขาก็เริ่มยังไงก็มาอีกแล้วถูกก็มาอีกเดี๋ยวขอไปแบบถูกมาอีกแล้วก็กำหนดรู้นะไม่ต้องไปแก่ส่วนใหญ่แล้วชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะแก้ทุกกันเราก็หาวิธีแก้คิดหาวิธีกันไปถูกมั่งผิดมั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แก้ไม่ได้หรอกมันเป็นชั่วคราวแก้ได้จริงพระเจ้าบอกว่ามันทุกข์ไปแล้วเราจะไปแก้ไง นอกจากกำหนดรู้เท่านั้นเองนี่คือการมารู้ทุกข์การมาเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมแล้วเราเห็นมากเท่าไหร่ธรรมะก็จะเกิดมากเท่านั้นตามไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเห็นขั้นนี้แล้วต่อไปมันก็มาอีกแล้วพอมาอีกเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ปล่อยแล้วก็ตั้งมั่นจิตดูลมแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละจะทำให้จิตเนี่ยมันหาที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งลมพูดง่ายก็ดูลมอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตั้งมั่นที่ลมไปมากขึ้นตอนนี้อาจจะเห็นลมชัดเจนขึ้นมาก็ได้ลมเข้าลมออกนี่ชัดเลยในความรู้สึกเนี่ยสัมผัสเห็นชัดเจนมากความรู้สึกชัดจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่นั่นมันก็เวทนายังอยู่ไหมยังอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลกับเราแหละจนกระทั่งมันมีเวลาของมันนะระยะเวลาเนี่ยมันดันไปพร้อมหาทางไปได้มันก็ดับไปเองก็เรียกว่าข้ามอารมณ์เนี่ยดับเองโดยธรรมชาติเป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองเป็นนิโรธขั้นที่สองดับไปเองโดยธรรมชาติตามเวลาของมันพอตรงนี้มันดับไปเองนี่มันข้ามอารมณ์เนี่ยความรู้สึกเราเกิดอะไรมันจะเกิดเย็นแล้วตอนนี้ตั้งแต่เท้าเลยเย็นวาบขึ้นมาถึงตัวกายเกิดเบากายเบาจิตขึ้นมานี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองเราจะเห็นเลยว่าอ้าวพอดับปุ๊บนี่สุขเกิดขึ้นเลยแล้วสุขตอนนี้เราก็กำหนดรู้สุขด้วยสุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยเห็นไหมจะสังเกตได้เลยว่าสุขในขั้นนี้จะมากกว่าในขั้นที่เราเปลี่ยนยบทเห็นไหมมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราถึงหลายๆคนถึงได้ว่ามานั่งแล้วก็จะเอาชนะตรงนี้จะเอาชนะเวทนานะสู้นั่งทนเนาะอดทนก็ครูบาอาจารย์ก็บอกอดทนแล้วก็อดทนที่จะนั่งแต่พระเจ้าบอกต้องสู้ด้วยปัญญานะอย่าสู้ด้วยความมุทะลุอดทนอย่างนั้นเผลอๆหนักๆเข้าพออยู่ล่วงเลยแล้วหัวเข่าจะเสียอันนี้ก็เรียกว่าใช้ผิดประเภทก็ต้องใช้ให้ถูกต้องให้ใช้ปัญญา ปัญญาก็คือเราจะมารู้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเราเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปครั้งแรกเดี๋ยวมันมาเอาเราก็เปลี่ยนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนช้าๆตอนเปลี่ยนทำให้เราเห็นสภาวะได้ง่ายได้ชัดเจนขึ้นพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเริ่มมีกำลังใจต่อไปพอเรานั่งเอ๊ะเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็หายเนาะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงจะแก้ไหนจิตจะเริ่มมีกำลังจะสู้นี่เขาเรียกว่าสู้ด้วยปัญญาก็ค่อยสู้อย่างนี้ก็ลองดูที่จะแค่ไหนเอาให้ดูที่สุดของมันดูที่จะแค่ไหนจะตายไหมก็จิตเริ่มมีกำลังสู้มันก็เริ่มจะทนได้มากขึ้นเองความอดทนเราไม่ต้องทำให้ทนหรอกเราทำเป็นความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอเท่านั้นแหละความอดทนมันก็เกิดขึ้นลองสังเกตก็ได้เรามาใหม่ๆเนี่ยนั่งสักสิบนาทีเราไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนละใช่ไหมแต่เราก็ไม่เลิกเราก็ทำอีกก็นั่งไปนะก็อันสิบห้านาทีก็เปลี่ยนแล้วเขาก็20นาทีเอ้าถึงครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็นั่งเขาก็1ชั่วโมงสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนยบทเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเองความอดทนมันจะตามมาจากการเรามีความเพียรพยายามมีความขยันทำนั่นเองความเพียรก็คือความขยันนั่นแหละขยันที่จะทำสม่ำเสมอไปก็จะเกิดผลขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่การดับทุกข์ไปสองขั้นแล้วนะขั้นที่สามจะบอกดับที่จิตก็นั่งไอ้ตรงนี้ขั้นนี้มันจะ
คนที่เคยสงบแล้วส่วนมากจะถึงจะรู้ตรงนั้นหรือว่ายังไม่เคยสงบนั่งๆอยู่มันก็คิดนั่งๆก็คิดท่านบอกกำหนดจิตเลยให้มันดูความคิดไปเลยท่านจะคิดไงก็ดูอ้าวคิดไปเราจะดูก็ดูไปแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยนะอย่าไปคิดต่อพยายามรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆอย่าไปคิดต่ออย่าไปต่อเรื่องจะคิดเรื่องอะไรเรารู้ก็ปล่อยคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วจิตจะเริ่มตั้งมันเขาจะเริ่มเห็นความคิดขึ้นมาแล้วคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ทิ้งไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ทิ้งไปจนกระทั่งความเร็วของสติเรามีมากขึ้นมากขึ้นมันจะไปจับทันพอดีเมื่อคิดปุ๊บเรากำหนดทันปุ๊บมันก็จะดับให้เราเห็นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับเกิดดับเกิดดับของจิตจะเห็นการเกิดดับต่อเนื่องต่อเนื่องสักระยะทีนี้มันจะเกิดสว่างขึ้นมาเลยกายจะเบาจนเหมือนกายนี่มันจะไม่มีอะไรมันสว่างมันโล่งมันเบามันบอกไม่ถูกเขาเรียกว่าว่างสว่างสงบตอนนั้นก็จะสว่างมากคือนิโรธสุดท้ายนี่ดับที่จิตนิโรธพระเจ้าบอกว่าไงให้ทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำไปแล้วมันก็จะสว่างนั่นแหละแต่จะแจ้งชัดประจักษ์ใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกที่ดับไปต่อไปถ้าทำงี้ได้นะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันจะดับทุกได้เร็วมันจะปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วมันจะไม่ค่อยเก็บเอาไว้อะไรละนะถ้าเราฝึกไปแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามตั้งการฝึกให้ถูกต้องแล้วเริ่มต้นยังไงมันไปอย่างนั้นนะถ้าเริ่มต้นผิดมันผิดไปเลยนะแต่ตั้งเข็มที่ปิดเนี่ยมันไปเรื่อยเลยเพราะนั้นพยายามที่จะกลับมาในสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าเราปฏิบัติแล้วมีประโยชน์ยังไงแล้วมีโทษยังไงโทษก็มีไม่ใช่ไม่มีถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นสมาธิเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปทำอย่างอื่นไปคิดนู่นคิดนี่เนี่ยมันคิดได้ทะลุโป่งกันนะเขาถึงห้ามว่าเมื่อเกิดสมาธิแล้วเนี่ยอย่าไปพิจารณาข้างนอกอย่าไปพิจารณาข้างนอกเลยขาดพอพิจารณาแล้วจะเห็นมองแล้วก็เป็นธรรมะมองแล้วก็ธรรมดามันก็เป็นธรรมชาติจะเป็นธรรมะไปหมดแต่เสียโอกาสนั้นว่าเราต้องมารู้ความจริงของกายเราดังนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบเนี่ยจิตดวงนี้ยังเป็นกลางกลางไม่ปกติให้มาพิจารณาผมคนเล็บหนังของเราดีแหละว่ามันเป็นยังไงมันมีความสวยงามจริงหรือเปล่ามันเป็นปฏิกูลจริงหรือเปล่าก็พิจารณาไปตามธรรมชาติว่าผมเราอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงแล้วผมเนี่ยมันงอกมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไม่เหมือนผมสีสันก็แตกต่างกันไปถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ต้องจะมาล้างไม่ต้องสระผมจะเป็นยังไงก็ทำให้เกิดการหมักหมมนะไม่เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเราจะเห็นชัดพอเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นจะรู้สึกได้งั้นเมื่อพิจารณาไปตรงนี้จิตที่เป็นกลางมันจะพิจารณาโดยเฉพาะท่านหญิงเนี่ยถ้าพิจารณาตอนนี้ไม่ดูหรอกใช่ไหมทำไมให้มาพิจารณาแค่5อย่างนี้ล่ะบางคนอาจารย์มาบอกให้พิจารณา5อย่างเนี่ยพอแล้วเขามาบอกอาตมาว่าอาจารย์โยมพิจารณาเห็นข้างในเลยไปข้างในละโยมนี่คืออะไรหารู้ไอ้ตัวรันมันเกิดแล้วนะไม่ฟังตรงนี้แต่จะไปหาวิธีตัวเองแล้วก็เข้าไปแล้วไปดูข้างในอาตมาก็บอกว่าเอางี้ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้พาเข้ามาเลยผ่าออกมาแล้วแหวกออกมาดูเหมือนกันหมดข้างในไม่ต่างกันหรอกแต่ทำไมให้พี่นางข้างนอกพอเราหลงมันว่าผมต้องสวยขนต้องสวยใช่ไหมไม่สวยก็แหวกออกเล็บต้องสวยก็ไปทำเล็บสารพัดใส่สีเข้าไปอีกนะฟันต้องสวยใช่ไหมฟันไม่สวยก็ไปดัดไปทำให้มันเข้าสวยให้มันขาวทำไงจะต้องขาวสวยยิ่งจะว่าหนังยิ่งแล้วเลยหนังนี่ต้องสวยเครื่องสมางทั่วโลกก็หนังเท่านั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไปหลงตรงนี้หลงผิดหลงเข้าใจผิดก็เรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่เป็นสงบแล้วมาพิจารณามันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงที่หลวงปู่ทวารบอกคือรู้อย่างนี้เมื่อรู้ความจริงได้จิตมันจะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5แล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันจะคลายตรงนี้ออกมันจะคลายออกนี่เป็นวิปัสสนาฉะนั้นทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยหรอกสมถะคือทำจิตให้สงบวิปัสสนาคือทำให้เห็นความจริงของธรรมชาติที่เป็นจริงของกายเราของจิตเราไม่ใช่ของที่อื่นนะแต่ที่อื่นเนี่ยมันจะหลงผิดมันจะไปเห็นอย่างอื่นเห็นธรรมะหมดแล้วแต่ไม่รู้ตัวเรานะจะผิดพลาดเพราะฉะนั้น
อย่าทิ้งจิตดวงนี้นะเราทิ้งกันไปเยอะเอากลับมาพิจารณากายเมื่อจิตสงบปล่อยมันหยุดคิดแล้วเนี่ยให้มันอยู่จะหยุดคิดไปนานแค่ไหนก็ปล่อยเขานะเบื้องต้นทำสมถะคือทำจิตสงบจิตสงบแล้วแล้วไงพอออกจากความสงบพิจารณากายนี่เป็นวิปัสสนาขั้นต้นนะสมถะขั้นต้นสงบแล้วก็เป็นคณิกะแล้วออกจากสงบก็เอามาพิจารณากายเลยผมก็เลยพนัง5อย่างนี้เท่านั้นขอย้ำว่า5อย่างนี้เท่านั้นกับอีกอย่างที่จะพิจารณาก็คือลมหายใจนั่นจะเห็นกรรมเป็นไปของลมหายใจว่าเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนตั้งมั่นที่ลมเห็นความเปลี่ยนไปของลมอย่างนั้นได้แต่หลักคือกรรมฐาน5เพราะอุปัชฌาย์ต้องให้มานะพระทุกรูปที่บวชเนี่ยต้องได้กรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยถึงให้หน้าคิดตรงนี้เพราะความสำเร็จอยู่ที่นี่เองโยมมันจะถอนตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามองที่ว่ามันเป็นบาดฐานดูนะอันที่หนึ่งสมถะสงบพิจิกะออกจากความสงบพิจารณาพรมกุลและปัญหาเป็นวิปัสสนาขั้นต้นวิปัสสนาขั้นต้นเป็นเหตุให้เกิดสมถะขั้นที่สองขั้นกลางเนี่ยธรรมะขั้นที่สองเกิดยังไงเมื่อเราพิจารณานี่เกิดอะไรขึ้นวิตกวิจารวิตกคือความตึกนึกขึ้นมาก็พิจารณาคือสตินั่นเองวิจารคือวิจารญาณความตรองก็ไต่ตรองพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าผมมันเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงเนี่ยพอพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยมีวิตกมีวิจารแล้วเกิดอะไรเกิดปิติขึ้นมาโยมปิติมันเกิดขึ้นมาเองขณะที่เราพิจารณามันไม่เห็นความจริงอ๋อทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันต้องมาเป็นฮีฆาทำความสะอาดในเกิดยันตายเลยทำแล้วก็ยังไม่ยอมสะอาดสะอาดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สกปรกอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเราไม่ยอมรับมันเพราะนั้นเมื่อพิจารณาด้วยจิตที่สงบออกจากสงบเนี่ยจิตโคตรการงานเนี่ยเราพิจารณาแล้วมันจะเห็นความจริงก็จะเริ่มถอนความยึดมั่นไปหยอดกระปุกไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยไปทุกวันทุกวันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็จะพัฒนาขึ้นพอมีวิตกวิจารมันก็จะเกิดปิติแต่พอเกิดวิติปุ๊บหนักเขาตะกูที่วิติก็หลับไปเราก็ไปทำใหม่วันใหม่ก็ไปก็วิตกวิจารก็เกิดวิติอีกจนกระทั่งวิติเต็มกำลังพอวิติออกจากวิติแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นความสุขนะมันจะรู้สึกสบายใจมันมีความสุขมันมีความเย็นใจขึ้นมาออกจากวิติเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในลักษณะของการพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิติจนเต็มกำลังเช่นมากมายพอออกจากวิติมันจะเกิดความสุขขึ้นมาสุขนี่ก็โปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจตรงข้ามกับทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วพอมีสุขแล้วเราก็ทำเราต่อไปแบบนี้เรื่อยๆหนักๆเข้าหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดเป็นอะไรออกจากความสุขแล้วมันก็จะเกิดความเฉยๆจิตตั้งมันก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวมันจะไปรวมเด่นอยู่เป็นดวงเลยนี่เข้าเอกคตาแล้วนี่เป็นฌานที่หนึ่งเป็นสมถะเป็นสมถะขั้นที่สองนี่ระดับฌานอุปจารสมาธิเห็นไหมฮะวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาธรรมจักขั้นที่สองธรรมจักขั้นที่สองเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นที่สองเมื่อจิตเราเข้าฌานออกจากฌานแล้วท่านให้พิจารณาอะไรพิจารณาขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเที่ยงไหมต้องหาสูตรเที่ยงว่าอะไรมันเที่ยงรูปเราเที่ยงไหมตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กมาโตมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยเนาะเรามาจากคนนั้นหรือเปล่าถ้าว่าไม่ใช่เราก็มาจากตรงนั้นนะโตมาจากเด็กคนนั้นแต่ถ้าว่าใช่ทำไมหน้าไม่เหมือนกันมาจากเด็กมาโตเป็นสาวเป็นหนุ่มมาจนกระทั่งมาถึงมาแก่หน้าไม่เหมือนกันเลยนี่คือความไม่เที่ยงเห็นเด่นแล้วในร่างกายเราก็ไม่เที่ยงเล็บมันก็ยาวออกไปผมก็ยาวออกไปขนมันก็ยาวออกทุกวันแบบเนี้ยไม่เคยอยู่กับที่อ่ะมันไม่เที่ยงแท้อยู่กับที่เลยนี่รูปนะคร่าวๆแล้วก็เวทนาล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยไม่แน่นอนหมุนเวียนอยู่เรื่อยสัญญาความจำล่ะเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำสังขารล่ะความปรุงแต่งก็โหปรุงไปเลยคิดโน่นคิดนี่คิดชอบคิดไม่ชอบคิดตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับที่เลยวิญญาณล่ะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้รสก็หมุนเวียนเป็นไม่เคยเที่ยงอยู่กับที่ให้พิจารณาตรงนี้พอเห็นความไม่เที่ยงได้ตรงนี้เริ่มเกิดแล้วบาดฐานของตัวนี้พอเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยเข้าไปตั้งมั่นเป็นมหาสติจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอด
ไม่ออกเลยมันเกิดเห็นความจริงขึ้นมาเห็นพระไตรลักษณ์นี่แหละจิตจะตั้งมั่นเป็นมหาสติก็เกิดเป็นอัปปนาสมาธิเห็นไหมวิปัสสนาขั้นที่สองที่เห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

0: ็นบาดฐานไปสู่สมถะขั้นสูงสุดคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือมหาสตินั่นเองสติจะอยู่กับกายตลอดตอนนี้เมื่อสติอยู่กับกายตลอดเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นสูงสุดก็คือเมื่อเห็นข้างนอกก็เกิดดับเมื่อได้ยินก็เกิดดับเมื่อได้กลิ่นก็เกิดดับพยายามสำเร็จตรงนี้เองพุทธเจ้าตัดแค่สองคำพยายามเธอจงทำใจในใจไว้อย่างนี้สิเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสองคำนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเราตลอดเนี่ยมองไปก็เห็นแต่เกิดดับสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็เกิดดับสักแต่ว่าได้ยินนี่คือสูงสุดแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติดูแล้วไม่ได้มีอะไรยากจงสังเกตให้ดีไม่ยากทำไปตามขั้นตอนนั้นแล้วโยมจะเห็นแล้วไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าต้องวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะสำเร็จใช่แต่ถ้าไม่มีสมถะเป็นบาดฐานกำลังตัวนี้ไม่มีเราจะพิจารณาตอนนี้เลยได้ไหมมีบางท่านปฏิบัติมาแนวเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาพิจารณาได้เลยพวกปัญญาเนี่ยจะไม่เข้าสมาธิพอเมื่อไม่เข้าสมาธิเขาเรียกว่ามันแห้งแรงไงแต่ถ้าเข้าสมาธิในชนิดเจโตเนี่ยมันเป็นสมาธิสมาธิมันจะมีความสุขสงบเย็นมันสดชื่นมันมีความสุขนะมันเกิดพลังงานมันเกิดของแถมเยอะนะในทางของฌานเนี่ยของแถมก็เรียกอัศจรรย์นี่ไงมีหูทิพย์ตาทิพย์มีรู้จิตใจคนอื่นได้รู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นของแถมเราจะไปหลงในตัวของแถมนี่แหละใช่ไหมที่เราซื้อของที่ห้างทุกวันนี้ก็เพราะอะไรของแถมใช่ไหมรถแรกแจกแถมก็เลยไปซื้อมาทั้งที่ของก็มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมไปซื้อล่ะมันถูกดีมันแถมด้วย ก็เลยเอาซื้อมาเก็บไว้กลายเป็นเศรษฐกิจไม่พอเพียงใช่ไหมเกินความจำเป็นไปมันอยู่ตรงนี้นะโยมปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะปรับใจไปชีวิตประจำวันได้เลยแล้วหลักวิธีการที่ปฏิบัติแค่นี้นะโยมขึ้นไปถึงขั้นไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเราไม่ต้องไปดูเลยขั้นโสดาบันอยู่ตรงไหนสกิทาคาอนาคาอยู่ตรงไหนมันขึ้นไปตามลำดับของมันตรงนี้ที่เราก็ทำแบบนี้แหละเราทำไปแล้วมันสงบแล้วแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นทำไมอ่ะก็หาวิธีนะส่วนมากใช่ไหมพอสงบเป็นสมาธิแล้วก็หาวิธีทำไงมันจะไปได้เร็วจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยจิตนี่มันไม่ยอมเย็นให้ง่ายมันร้อนอยู่เลยมันอยากจะเร็วอยากจะเสร็จอยากแก้จบไม่จบโยมไม่จบง่ายๆหรอกยิ่งอุปสรรคเนี่ยมันจะมีแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดมันเข้าไม่ถึงนะผู้ใดไม่เห็นทุกผู้นั้นก็ไม่เห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นไอ้มารเนี่ยแหละตัวทุกข์ที่ทำให้เราเห็นแล้วมารน่ะจริงๆแล้วเขาแค่แสดงเฉยๆแต่ตัวจริงคือจิตเรานี่แหละเป็นมารตั้งขันธ์ละมารใช่มั้ยเริ่มจากอะไรกิเลสมารเราก็หลงเป็นมารให้เราขันธมารขันธ์5เป็นมารเห็นมั้ยแล้วก็อะไรอภิสังขารมารการปรุงแต่งของจิตสัพเพสังขารมันเป็นอะไรพี่มันยิ่งใหญ่เพราะอะไรมันปรุงแต่งความคิดมโนสังขารมันปรุงแต่งคำพูดวจีสังขารมันปรุงแต่งกายใจสังขารเสื้อผ้าหน้าผมปรุงตลอดทั้งวันนี่เป็นมารเนี่ยทิศแล้วก็อะไรเทวปุตตมารเทวปุตตมารนี่ก็เรียกว่าแปดสังสัวก็เรียกว่าบุรุษเจ้าสำราญความเพลิดเพลินเจริญใจที่เราพอใจนั่นแหละเห็นไหมหรือไม่ก็ญาติสนิทมิตรหายนั่นแหละจะมาวัดก็ไปทำไมเห็นได้อะไรเลยนะขวางทางเลยเห็นไหมแต่เรายอมปุ๊บเนี่ยมารที่อยู่ที่เราไม่ใช่ที่เขาเป็นแค่ตัวแสดงสุดท้ายก็เลยมัจจุมารนั่งนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วปวดเลิกกลัวตายอันนี้เริ่มมัจจุมารนี่กลัวตายก่อนนะแล้วในที่สุดตายจริงๆก็ตัดหนทางแล้วตายแล้วจบไม่มีโอกาสสร้างบารมีแล้วเพราะโอกาสของเราแค่ชีวิตนี้เท่านั้นนะชีวิตนี้ที่ยังมีอยู่เนี่ยเท่านั้นชีวิตหน้าไม่แน่ใจทำอะไรไว้มั่งจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าไปเป็นเปรตเนี่ยโอ้โหยาวนานมากหิวแต่ไม่ได้กินนะมันทรมานเพราะฉะนั้นโลภเนี่ยต้องให้มันน้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้ผลแล้วเราจะกลัวตรงนี้ได้โกรธก็เหมือนกันไปนรกเลยโอ้โหก็ยาวนานแล้วก็ต้องไปทนร้อนทนหนาวทนมืดโอ้โหสารพัดเรื่องตรงนั้นลำบากตามคุ้มต่างๆตามเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นการจะมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตควรจะมีศีล5พอจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์นะต้องมีศีล5ตลอดแล้ววันโบสถ์คือวันพระเนี่ยก็มีศีลโบสถ์ไว้ศีล8นี่แหละจำลองจึงพอมีโอกาสนะหลวงปู่จะบอกงั้นถ้าไม่ทำตรงนี้หมดสิทธิ์แล้วชีวิตนี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสโอกาสมาแล้วเนี่ยเราไปคว้าก็จะทิ้งไปเปล่าๆโยมต้องไปถามคนที่ตายไปแล้ว ก็จะบอกได้ทุกคนเลยแทบจะทุกคนบอกได้เลยว่ารู้อย่างนี้ก็จะมีคำเดียวเลยว่ารู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีแล้วแต่ถ้าทำสบายนี่เราก็สบายไปแล้วแต่ทำไงได้มันหมดโอกาสไปแล้วเนี่ยไปแล้วแต่นี้ก็ยาวเลยยงคิดดูที่เปรตเนี่ยยาวแค่ไหนญาติพระเจ้าพิมพิสารนะสามพุทธันดรพระเจ้าสามพระองค์นะพระเจ้าสมมติพระเจ้าพระเจ้าพระองค์เนี่ยท่านในสุด 5,000 ปีนะอยู่ของพระองค์เนี่ย 5,000 ปีพอจบ 5,000 ปีปุ๊บเนี่ยมันเกิดระหว่างที่ยังไม่มีพระเจ้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าสุญญากัปตรงนั้นอีกไม่รู้กี่ร้อนกี่ล้านปีเหมือนกันระยะเวลาที่ห่างนั้นแต่จะมีว่าพระโพธิสัตว์กับพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเกิดมาอุบัติขึ้นเราปฏิบัติไว้เราอธิษฐานไว้เนี่ยในหน้าหลังสุดของไอ้สวดมนต์ฉบับรวมเล่มอ่ะเขามีอธิษฐานจิตเห็นไหมแม้เกิดในชาติใดๆเห็นไหมขอตั้งจิตให้พบอะไรพบพระธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมีผลถ้าเราปฏิบัติไว้แล้วเนี่ยมันก็มีผลหมดเลยโยมให้ทานไว้ดีรักษาศีลไว้ดีภาวนาไว้ดีเนี่ยมันมีผลเกิดจะปัจจุบันเกิดเป็นหลงตอนจะดับจิตเนี่ยเป็นหลงลูกหลงบ้านเป็นหลงหมาเลี้ยงขอไปนะสมมติเลี้ยงหมาไว้เกิดเป็นห่วงมันก็น่าจะดับจิตลงไปเนี่ยจิตเศร้าหมองไม่เป็นตรงนั้นเลยยึดตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นนะเสร็จแล้วไปอยู่ตรงสุนัขเป็นไงอ้าวละเราให้ทานไว้ดีสุนัขตัวนี้ก็ถูกเลี้ยงดีนะเห็นไหมไม่ได้เป็นสุนัขจรจัดถ้าเรารักษาศีลไว้ดีล่ะไอ้สุนัขตัวนี้สวยนะใครเห็นก็เออสวยงามถ้าเราภาวนาไว้ดีล่ะเออสุนัขตัวนี้ฉลาดเห็นไหมดูคุณทองแดงนั่นเขาทานศีลภาวนาเขาดีนะเขาถึงได้เกิดในจุดอย่างนั้นแต่เพราะความยึดผิดนี่ไงอุปทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไปหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงสุนัขหมาแมวไปหลงรักหลงห่วงเขาเป็นชาติสุดท้ายที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะเขาอยู่ใกล้มนุษย์แล้วเรียนแบบแต่มนุษย์ดันไปรักเขาก็เลยไปเข้าท้องเขาได้นี่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นเลยโยมหลวงปู่ทั้งวานเนี่ยมีลูกศิษย์มาพูดได้เยอะเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันจะเข้าไปในท้องหมานะหลวงปู่บอกเอาเลยเข้าไปเลยต้องไปห้ามด้วยอยากทำก็อยากเข้าก็เข้าไปเลยทำไมไม่รู้เฉยเล่าแต่ก็บอกเนี่ยเพราะมันเกิดนิมิตไงพอเกิดนิมิตปุ๊บมันไปพอไปมันไปบ่อยนะโยมมันเหนียวนำเป็นกระแสที่ดึงไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำเฉยๆไว้ตรงกำหนดรู้นี่สำคัญมากนะจำไว้เลยว่าพระเจ้าสอนอันแรกคือทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกกายทุกใจถ้ากำหนดรู้ไม่บ่อยจนเคยชินนะเดี๋ยวพอเข้าไปสู่ความสงบมันฟอกกายไปดีแล้วมันจะเกิดนิมิตแน่นอนเนี่ยเครื่องหมายที่หนึ่งคือนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่หนึ่งก็จะมีอาการเรียกว่าหลับตาก็เห็นได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นหอมลิ้นก็อาจจะได้รสชาติราบซ่านรสทิพย์กายก็สัมผัสทิพย์แบบนี้เป็นต้นก็เป็นนิมิตทั้งหมดเลยนิมิตตรงนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเฉยๆไว้สังเกตเฉยๆถ้าเราไปพอใจไปยินดีมันไปยึดไอ้ตรงนี้เป็นวิปัสสนูอยู่แถวนี้เขาเรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางแล้วเป็นเพียงเครื่องหมายที่เราเจอแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วมันฟอกกายกายเริ่มสะอาดก็จะเริ่มมีตาที่จะสามารถเห็นได้หูก็สามารถได้ยินอะไรได้เสียงสวรรค์เสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเรารู้แล้วเราก็ปล่อยเฉยๆนี่เราเป็นวิปัสสนามันเดินต่อไปเดินต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละต่อไปก็เริ่มไปฟอกที่จิตพอกายสะอาดก็ไปฟอกจิตพอฟอกจิตสะอาดจิตเราเดิมแท้เนี่ยประพันสอนมีแสงสว่างในตัวเองพอเราฟอกสะอาดเนี่ยแสงมันก็ออกมามันจะออกไปจากจิตเนี่ยออกมาคิดยับก็มีพุ่งไปก็มีพุ่งมาก็มีสว่างนี่ก็มีนี่เขาเรียกว่าโอภาสแสงสว่างพอเราไปเห็นปุ๊บสว่างแล้วไปยึดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเป็นวิปัสสนาใช่ไหมมันจะไปต่อนี่เครื่องหมายที่สองเครื่องหมายที่สามก็เป็นเรื่องของญาณรู้มันจะเกิดแล้วญาณธรรมเนี่ยอยู่เดี๋ยวเกิดธรรมะเกิดปุ้งขึ้นมาเป็นคำหนึ่งก็ทำให้เราเข้าใจตัวนี้เป็นตัวเตือนเราให้มันไม่ประมาทเราก็จะขวนขวายที่จะทำบ่อยๆถ้าเราขี้เกียจขึ้นมาเดี๋ยวตัวนี้กึ้งขึ้นมาเตือนเราเลยเนี่ยธรรมะเกิดเป็นคำๆแบบนี้จากเป็นคำๆก็เริ่มเกิดเป็นประโยคขึ้นมาแล้วเป็นประโยคก็เลยเป็นเรื่องแล้วตอนนี้นั่นนะเข้ามันเกิดมากเลยเกิดทะลุปูโป่งรู้ทะลุถึงพระไตรปิฎกรู้หมดธรรมะอะไรเข้าใจหมดเลย เราก็คิดว่าเรารู้แล้วอ๋อเราเข้าใจแล้วเราสำเร็จแล้วเป็นเราไหมยังเป็นตัวกูอยู่เห็นไหมนี่วิปัสสนาญาณแต่เมื่อรู้เราฝึกจนเคยชินพอรู้ปุ๊บก็กายรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยก็แค่รู้นี่ดับความรู้แล้วเกิดอะไรเกิดวิปัสสนาญาณเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายพระเจ้าสั่นเลยว่าสัพเพสัมมานาหลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นต้องปล่อยแต่เริ่มต้นหยาบๆแล้วตัวละเอียดมันถึงจะปล่อยถ้าไม่ตั้งนี้ไว้เราตั้งไว้ผิดตั้งแต่เริ่มข้างในเข้าไปเนี่ยมันจะไปยึดแล้วเสียเวลาเยอะเก็บตัวมาทางแต่ละทีนี่นานมากเป็นชาติหลายชาติเลยบางทีโยไม่ใช่แป๊บเดียวหรอกนั่นแหละผิดพลาดแต่ถ้าเราไปงี้มันจะเป็นทางไปได้เร็วนะต้องตั้งข้างนอกเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้กายรู้ใจนี้จำเป็นทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาจำตัวนี้ให้ดีนะตัวนี้เป็นเคล็ดลับพิธีการ นะพอเข้าใจเนาะเอวัง มีสงสัยไหมต้องแต่ถามได้หรืออายนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องที่จะมาพูดนี่แหละเพราะว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยนะออกจากสงบแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มเป็นกลางเริ่มดีแล้วเมื่อเราพิจารณาข้างนอกเนี่ยมองอะไรก็เป็นธรรมะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะธรรมชาติหมดเลยเรารู้สึกว่าเออเราได้ธรรมะเรามีธรรมะแต่เราไม่รู้ตัวเราเห็นไหมไม่รู้ใจเราไม่รู้กายเราที่แท้จริงว่าเป็นยังไงที่ตรงเนี้ยหลงมันยึดอยู่เพราะนั้นอาตมาถึงพูดว่าห้ามเด็ดขาดเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยออกจากสมาธิอย่าไปพิจารณาข้างนอกอย่าลืมว่าทิ้งกายไม่ได้จำคำนี้ให้ดีนะทิ้งกายไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยจิตควรจะการงานนะมีสามระดับหนึ่งออกตื่นจากหลับตื่นจากหลับเนี่ยจะง่วงว่างระดับที่สองก็คือออกจากสมาธิระดับที่สามออกจากฌานออกจากฌานจะละเอียดอันนี้ก็ต้องมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อันเริ่มต้นเนี่ยพิจารณาผมก็เลยว่าหนังให้กลับมาพิจารณาตัวนี้นะยอมเปลี่ยนใหม่นิดนึงถ้ามันสงบแล้วสงบเท่าไหร่ก็ปล่อยมันสังเกตดูตอนสงบเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ไม่ได้นะจิตมันจะอยู่ในอะไรล่ะก็เรียกว่าหยุดคิดอ่ะถ้ามันว่างแล้วมันเหมือนจะสงบแต่มันยังคิดได้แสดงว่าเข้าไปสู่ความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานมันถ้าถึงฐานนี่มันจะหยุดคิดเลยคิดไงก็คิดไม่ออกอยู่เฉยๆงั้นแต่รู้อยู่นั่นแหละค่ะเราก็ต้องสังเกตไว้เฉยๆกันแหละมันจะถ้าก็อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ชาร์จแบตเตอรี่แล้วเมื่อชาร์จเสร็จแล้วออกจากนี้อ้าวแบตเต็มแล้วทำไงก็เล่นไลน์แต่ไลน์นั้นให้มันดูที่ผมก็เล่นผนังอย่าไปไลน์ที่อื่นนะหลายที่ผมก็เลยฝันหนังนี้ก็ดูไปใช้กำลังของตัวนี้แหละเอามาดูแล้วเมื่อออกจากความสงบเนี่ยจิตจะเป็นกลางยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเพราะนั้นมันจะพิจารณาความจริงได้ถ้าพิจารณาตอนนี้ไม่เพราะอะไรเพราะมันต้องสวยใช่ไหมล่ะแก่แค่ไหนถ้าว่าไม่สวยนี่โดนมีเรื่องแน่ใช่ป่ะสังเกตดิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราหลงมันจริงๆเราไม่เข้าใจตัวนี้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาตรงนี้นี่คือโอกาสแล้วถ้าพิจารณานอกเป็นธรรมะแต่พิจารณาในเป็นธรรมะไหมล่ะธรรมะต้องอยู่ที่ตัวเรานะไม่ต้องนี่ไงกายเป็นไงใจเป็นไงเราก็ปล่อยเนี่ยรูปนามเนี่ยแยกแล้วให้กำหนดรู้นี่แหละคือการแยกเนี่ยเนี่ยแยกกายแยกจิตที่หลวงพ่อสนองบอกว่าแยกกายแยกจิตคือกำหนดรู้อย่างนี้ปกติจิตมันแยกอยู่แล้วไม่ค่อยอยู่กับเราหรอกมันก็อยู่กับกายหรอกใช่ไหมแต่การแยกเนี่ยเท่ากับดึงมันกลับมาเห็นไหมเมื่อสติมาปัญญาเกิดมันมาอย่างนี้มาโดยวิธีการเราดึงกลับมาอย่างนี้ทำจนเคยชินจนมันเป็นอัตโนมัติมันจะมาของมันเองเลยอย่ากำหนดเองนะข้อแม้อย่าไปพิจารณาข้างนอกเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาข้างในไว้นะพิจารณาข้างนอกแล้วอันตรายจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราหลงทางนะดีแล้วเนี่ยพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อสมาธิเป็นโทษก็เป็นแล้วเป็นประโยชน์ก็เป็นอนุโมทนา
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริง ส่องสว่างสู่ใต้ล่า

พิสูจน์ผลกรรมตอนขอคืนเรื่องต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านผู้หนึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอาชีพแม่ค้าสามีรับราชการครอบครัวนี้ค่อนข้างอบอุ่นเพราะมีสมาชิกในครอบครัวมากป้าสำเภาชื่อนี้เป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้นเป็นอย่างดีเพราะแกเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศแถมยังเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งและขนมจีนด้วยป้าสำเภามีลูกทั้งหมด12คนเป็นชาย4คนเป็นหญิง8คนเพราะเหตุที่แกเป็นคนไม่รักสัตว์นอกจากไม่รักแล้วยังเกลียดรังเกียจด้วยจึงทำให้แม้แต่หมาหรือแมวก็ไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านหมาหรือแมวตัวไหนหลงเข้ามาละก็เป็นสวยโดนหวดเตี้ยงไปทุกตัววันหนึ่งสามีของป้าสำเภาเดินทางไปราชการออกท้องที่หลายเดือนช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นขณะที่ป้าสำเภาแกกำลังนั่งพักผ่อนหลังรับประทานอาหารเย็นแล้วกำลังคิดอะไรเพลินๆ เผอิญแมวเจ้ากรรมเป็นแมวท้องแก่เดินลอดใต้ถุนบ้านผ่านมาทางห้องครัวเฉียดมาใกล้ๆกับที่แกนั่งอยู่พอดีความโกรธพุ่งขึ้นในความรู้สึกของแกทันทีไวเท่าความคิดแกมองเห็นไม้ขนาดเหมาะมือยาวประมาณเมตรเศษเศษลุกขึ้นคว้าติดมือมั่นแมวดวงสวยกลับยืนเฉยเลยโดนหัวด้วยไม้เข้ากลางหลังและช่วงเอวเสียงร้องครั้งเดียวแมวหลังหักทันทีแต่สัญชาตญาณรักตัวกลัวตายหรือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมีทั้งในคนและสัตว์เมื่อถึงเวลาจวนตัวต้องหาทางดิ้นรนจนสุดความสามารถแมวหลังหักสองขาหลังยืนหยัดบนพื้นไม่ได้แล้วเหลือขาหน้าสองเท้าพยายามตะเกียบตะกายพาร่างพิการให้รอดจากการตามหวดซ้ำหายเข้าไปในดงกล้วยหลังบ้านเย็นวันนั้นเองสามีของป้าลำเภากลับจากไปราชการมาถึงบ้านแกมักจะไปยืนอาบน้ำที่ห้องน้ำข้างบ่อหลังบ้านซึ่งมีดงกล้วยประมาณ10กว่าต้นขึ้นงอกงามทึบประมาณ3ทุ่มเศษแกกำลังยืนอาบน้ำบังเอิญเหลือบตามองเข้าไปในดงกล้วยเห็นมีคนเป็นผู้หญิงสวมใส่ผ้าถุงยืนมองมาทางแกหน้าตาเฉยเมยและมีเด็กอีก4คนยืนอยู่ข้างๆแกไม่แน่ใจในสายตาของตัวเองจึงขยี้ตาแล้วมองอีกครั้งปรากฏว่าหายไปแล้วปกติแกเป็นคนไม่กลัวผีเลยแต่แกก็เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรเพราะเหตุใดจึงมาปรากฏให้เห็นเช่นนั้นรุ่งเช้าแกจึงสอบถามทุกคนและให้ลูกสาวคนเล็กไปดูบริเวณดงกล้วยพบว่ามีแมวแม่ลูกอ่อนตายลูกคลอดออกมาแล้ว3ตัวตายคาท้องอีก1ตัวรวมแม่หนึ่งลูก4เป็น5ตัวตายทั้งหมดจึงถามหาคนรับผิดชอบและในที่สุดก็รู้ว่าเป็นป้าสำเภาภรรยานั่นเองแกจึงลงโทษตามระเบียบที่แกตั้งไว้บังเอิญป้าสำเภาขณะนั้นกำลังท้องได้ประมาณ 3-4 เดือนจากวันนั้นไม่นานป้าสำเภาก็เกิดอาการปวดท้องจึงไปหาหมอตรวจ

แล้วไม่พบความผิดปกติแต่ประการใดเป็นอยู่อย่างนี้ถึง 3-4 ครั้งและครั้งสุดท้ายแกปวดมากเหมือนกับคนกำลังจะคลอดเพราะแกรู้และมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงไปหาหมอปรากฏว่าเด็กกำลังจะแท้งหมอจึงรับเข้ารักษาช่วยนำเด็กออกมาเป็นหญิงอวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์หมดเหมือนเด็กประมาณ 7-8 เดือนแต่ตัวเล็กและเสียชีวิตแล้วแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจทำให้ทุกคนที่เห็นตะลึงพรึงเพลิดคืออวัยวะต่างๆเหมือนแมวเช่นจมูกหู

ช่นจมูกหูมือเล็บเท้าและขนบริเวณหน้าอกและหลังส่วนที่เหลือเหมือนคนทันทีที่ป้าสำเภาได้พบหน้าลูกแม้เหลือแต่ซากแกก็ถึงกับปล่อยโฮออกมารำพันกับตัวเองว่าเราไม่น่าทำเลยเราไม่น่าทำเลยฉันไม่มีเจตนาจะให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขอโทษด้วยให้อภัยฉันด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านของป้าสำเภากลายเป็นที่รองรับสุนัขจรจัดบ้างแมวพลัดถิ่นบ้างหมาแมวพิการบ้างถ้าแกไปพบที่ไหนเห็นถูกรถชนบ้างรถเฉี่ยวบ้างถ้าไม่ตายแกจะเก็บมารักษาให้หมอฉีดยาแล้วนำกลับมาพักที่บ้านหรือไม่ก็เวลาเย็นๆแกจะทำกับข้าวสำหรับหมาโดยซื้อโครงไก่มาวันละประมาณ20โครงทำเป็นคั่วแห้งปรุงรสให้อร่อยแล้วคลุกข้าวแจกหมาอาหารแมวก็ใช้ปลาทูนึ่งบ้างใช้ปลากระป๋องบ้างส่วนหนึ่งจะใส่ภาชนะหรือถังเดินเที่ยวแจกอาหารตามถนนหนทางที่มีหมาหรือแมวอาศัยอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเพราะป้าสำเภาเห็นว่าการทำร้ายร่างกายของกันและกันจนได้รับบาดเจ็บหรือตายถือว่าได้ทำบาปกรรมอันหนักสามารถส่งผลให้ผู้ทำได้รับทุกข์เดือดร้อนในชาติปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นและแกอยากจะวิงวอนทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กไม่ว่านับถือศาสนาใดขออย่าได้เปียดเบียนกันและกันเลยไม่เช่นนั้นจะได้รับผลตอบแทนและความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าหรือตีราคาได้เหมือนที่แกได้รับคล้ายกับเคยพรากชีวิตเขาและลูกๆถูกขอคืน

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

เราปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เป็นบุญกุศลของพวกเราทุกคนก็มีบุญมาเกิดกันหมดแล้วมาเกิดเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นคนมีบุญทุกคนเป็นที่บุญพามาเกิดที่เรากินเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นผลบุญของเราไม่ใช่เรื่องอื่นเลยถ้าหมดบุญมันก็หมดลมหมดลมไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ที่ตอนนี้เรายังเคลื่อนไหวนี่ก็อาศัยบุญกรรมที่ยังปรุงแต่งให้เราได้เดินได้ทำความดีได้ยิ่งเข้ามาบวชนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างบารมีให้มากกว่าชาติก่อนชาติก่อนเราก็มีบุญได้จุติมาเป็นมนุษย์เมื่ออดีตชาติเราทำบุญของเราไว้ดีไม่ต้องสงสัยทำบุญของเราไว้ก็ชาตินี้จึงได้มาจุติเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ใช้ชีวิตมายืนยาวโดยวัยที่คนจะทำความดีไม่ตายในครรภ์แล้วก็ไม่พิการเดินมาวัดได้มาถ้าพิการก็ถือว่าเกิดมาใช้กรรมอย่างเดียวเกิดมาเสวยกรรมทำอะไรก็ไม่ได้แต่เรามีบุญมาถึงวันนี้ก็คือได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านชักชวนเรามาประพฤติพรหมจรรย์มาแสวงหาทางสงบใจก็เป็นบัณฑิต มาเป็นบัณฑิตแปลว่าผู้รู้การบวชนี่ก็ถือว่าเป็นบัณฑิตการศึกษากรรมฐานศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเรียกว่าเดินทางไปสู่บัณฑิต เรียกว่าปันฑิตานัญจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตัมมังการไปคบบัณฑิตก็ส่งผลให้เกิดความให้ผลความสุขความสุขนี้ก็ได้รับผลเห็นผลในชาตินี้ความขัดแย้งของเราก็หมดไปคนเราพอหมดความขัดแย้งในหัวใจแล้วหมดก็เป็นบัณฑิตถ้าความขัดแย้งในหัวใจเรายังไม่หมดยังมีความเกลียดความพยาบาทความอิจฉาริษยาอินทาให้ร้ายคนอื่นให้เขาเลวกว่าตัวเองก็ยังเป็นอาเสวนาอยู่แปลว่าเป็นคนผ่านในใจถ้าเราไม่ขัดแย้งอะไรก็เป็นปันฑิตานัญจะเป็นบัณฑิตฉะนั้นจึงว่าบุญพามาทำให้เรามาเจอครูบาอาจารย์ได้มาบวชได้มาปฏิบัติก้าวเข้ามาสู่ทางธรรมมาสู่ความรู้อันที่จะนำเอาไปใช้ต่อชีวิตได้อย่างดีคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาก็เหมือนอย่างคนอยู่ไกลวัดถือตัวจะอยู่ในวัดแต่ใจยังไม่เคยสงบเลยเนี่ยก็เหมือนอยู่คนไกลวัดเพราะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระธรรมไม่เจอพระอรหันต์ดังนั้นจึงว่าพอเรามา
ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4เรียนรู้วิธีการภาวนาภาวนาเป็นการดึงใจตัวเองกลับมาไว้ที่ตัวเองเป็นการเข้าหาตัวเองเมื่อก่อนเราเคยคิดถึงแต่คนอื่นคิดถึงแต่ไปโน่นคิดถึงแต่ไปนี่คิดแต่อยากได้โน่นได้นี่คิดอย่างนั้นคิดแบบชาวบ้านแต่พอมาปฏิบัติแล้วก็คิดไม่ได้เพราะคิดแล้วมันไม่สงบคิดมันก็เป็นการไม่ถูกทางก็ต้องพยายามไม่ปล่อยใจคิดอดีตไม่ปล่อยใจคิดอนาคตไม่ปล่อยใจคิดเรื่องอะไรต่ออะไรไร้สาระก็กลับมาภาวนาให้จิตเราอยู่กับตัวเองการที่จิตอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นการรู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงอยู่ที่จิตของเราบุญก็อยู่ที่จิตของเราศีลก็อยู่ที่จิตสมาธิอยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตเพราะเรามีจิตของเราเป็นหนึ่งจิตเดียวจิตเดียวที่พึ่งจิตของเราเนี่ยทุกวันนี้เราก็พึ่งจิตจิตก็พึ่งกายกายก็พึ่งจิตมีกายหนึ่งจิตหนึ่งที่พึ่งกันอยู่ขาดกันก็อยู่กันไม่ได้ขาดกันไม่ได้เหมือนผ้าเนี่ยผ้ามันเป็นใยเล็กๆความจริงมันไม่ใช่ผืนใยนะมันเป็นใยเล็กๆแต่มันมาเกาะมาเกี่ยวกันมันก็เลยมันเป็นผืนหนึ่งมันพึ่งขึ้นกันละกันไอ้ความละเอียดของมันอะพึ่งกันไปพึ่งกันมาเกาะกันไปเกาะกันมามันก็เลยมาเป็นผ้าผืนหนึ่งรูปนามก็เหมือนกันกายใจก็เหมือนกันพึ่งกันอยู่แต่ที่จริงลึกๆแล้วนั้นพึ่งบุญบุญพึ่งกระแสบุญที่สร้างอะไรของเราไว้เช่นชาติก่อนเราเคยให้ทานรักษาศีลเคยเป็นคนมีจิตใจเป็นมนุษย์สมบูรณ์มาชาตินี้ก็อารมณ์นั้นยังอยู่อารมณ์ที่เป็นบุญยังอยู่อารมณ์ที่เป็นมนุษย์ยังอยู่ก็เลยสิงสถิตอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคุมจิตเราไม่อยู่เราคุมอารมณ์เราไม่อยู่เนี่ยเราเกิดปล่อยจิตเราไปโรคมากเกินไปโกรธมากเกินไปหลงรักมากเกินไปเนี่ยพอคุมไม่อยู่มันก็ไม่เป็นมนุษย์มันก็เป็นสัตว์อื่นเป็นสัตวะเป็นอย่างอื่นไปถ้าโกรธมากมันก็คิดมันก็ไปลงนรกคิดมันก็ลงนรกเล่าร้อนไม่เป็นคนโลภมากมันก็คิดมันก็มีแต่ความอยากมันก็เป็นเปรตมันก็ไม่มีความสุขถ้าหลงมากก็พูดไม่รู้เรื่องกินไม่รู้นอนไม่รู้กลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นโมหะก็เป็นเหมือนพวกเดรัจฉานทั้งหลายเลื้อยคลานไม่รู้ที่กินที่นอนตัวเองขี้เยี่ยวไม่รู้ก็เพราะความหลงไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักขันธ์ห้าดังนั้นจึงว่าจิตเนี่ยที่เรามาเรียนรู้พุทธศาสนาก็มาจากจิตที่เป็นธรรมเป็นบุญกุศลกว่าเราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะผ่านกวากหนามมาเยอะชีวิตเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้อุปสรรคมากคนเราก็จะได้มาทำความดีไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งแวดล้อมบางทีก็ไม่ให้โอกาสเราพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสังคมบางครั้งไม่มาเลยเราต้องค้นคว้าหาเองก็มีต้องศึกษาอ่านบางทีฟังวิทยุดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือหรือไม่กับเพื่อนคุยชักชวนก็จึงจะรู้ว่าที่นี่เขาปฏิบัติกันที่นั่นเขาปฏิบัติกันที่นี่เขาบวชกันที่นั่นเขาบวชกันเอ๊ะลองไปดูพอไปแล้วมันก็ได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาถึงจิตตัวเองเ
พอเข้าถึงจิตตัวเองมันรู้เรื่องเพราะจิตตัวเองมันรู้เรื่องเพราะจิตมันมีกระแสมันมีกระแสนิพพานมีกระแสสวรรค์มีกระแสเป็นมนุษย์อยู่แล้วมีกระแสสวรรค์นิพพานกระแสธรรมมันมีอยู่จิตที่เย็นมันมีไอ้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มามันก็ร้อนพอร้อนมันก็มีเชื้อร้อนมันก็อยากจะไปโน่นไปนี่เหมือนคนเราเวลาคุยกันเนี่ยแต่คุยกันเนี่ยมันไม่มีธรรมะจะคุยมันก็คุยเรื่องร้อนคุยนินทาชาวบ้านคุยเรื่องคนโน้นคุยเรื่องนี้คุยเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านคือจิตมันไม่มีกระแสของความเย็นมันก็ร้อนต่อร้อนมันก็คุยกันฟุ้งไปทั้งวันเจอเมื่อไหร่ก็คุยกันอีกแต่พอมาถึงตรงนี้กระแสธรรมมันเกิดมันก็หยุดคิดอย่างนั้นหยุดคิดแล้วก็อยากจะคุยเรื่องสิ่งที่ดีที่เราได้เห็นบางคนนิจใจก็จดจ่ออยู่กับพระธรรมจดจ่ออยู่กับพระธรรมจดจ่ออยู่กับพระสงฆ์จดจ่ออยู่กับเสียงครูบาอาจารย์มันก็เลยกลายไปว่าอารมณ์ธรรมตรงนี้เป็นอารมณ์ที่ทำให้เราเนี่ยได้รับรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแต่ที่จริงธรรมะเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นหาธรรมชาติพบตนเองคือไม่ใช่ของคนอื่นเลยธรรมะที่พุทธเจ้าไปค้นพบที่โคนต้นโพที่ท่านตรัสรู้ก็ท่านค้นหาจิตท่านพบค้นหาจิตท่านพบแต่ตอนที่ท่านจะค้นหาพบเนี่ยท่านค้นหาสถานที่ได้ก่อนค้นหาสถานที่ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอย่างเงี้ยนั่นเป็นที่ของพวกฤาษีอยู่เนี่ยพวกนั้นเขาค้นหาฌานแต่ที่พระเจ้าอยู่ที่ดงคัจฉริท่านก็ค้นหาก็ไม่เจอดงนั้นไม่เจอดงนั้นไม่เจอพอมาเจอที่โคนโพที่ท่านนั่งที่โคนโพท่านค้นพบเลยว่าที่ตรงนี้เราจะไม่ลุกอีกต่อไปถ้าเราไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายจะเหือดแห้งหายไปจะนั่งตายตรงนี้เลยเพราะเราได้เสี่ยงถ่ายแล้วลอยถาดแล้วตอนเย็นเมื่อวานนี้ถาดได้ลอยทวนกระแสน้ำถาดเราอธิษฐานถาดทองเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าเราจะได้เป็นพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดนี้จะจงลอยทวนกระแสน้ำไปเพื่อทดสอบบารมีตัวเองถาดทองของนางสุชาดาที่มาถวายข้าวพุทธเจ้าก็ลอยทวนกระแสน้ำพอรับตาก็จมลงไปบาดาลพระพุทธพระองค์ก็มองเลยว่าเราต้องสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแน่นอนในไม่ช้านี่เพราะเราได้ทำอธิษฐานสำเร็จแล้วอธิษฐานบารมีสำเร็จแล้วก็ลอยถาดเสร็จแล้วก็พอตอนบ่ายก็ข้ามไปฝั่งตะวันตกก็ไปเจอตะพุสะคนเขียวหญ้าเลี้ยงวัวอะไรก็ให้หญ้าที่จะปูนั่งได้เป็นพระองค์ก็ทรงหลับไปก็ไม่มองเห็นตรงไหนที่จะล่มลื่นเท่ากับต้นโพต้นนี้ต้นโพนี่อายุเท่าไหร่เกิดพร้อมพุทธเจ้าเป็นสหชาติเกิดพร้อมพุทธเจ้าเลยต้นโพต้นนี้เกิดวันเดียวกันเวลาเดียวเลิกเดียวกันก็พุทธเจ้าอยู่เท่าไรบวช29ปีแล้วก็ทำความเพียรมาได้5ปี
ก็อายุ30

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เรื่องที่เราได้มาบวช

35พรรษาต้นโพก็30กว่าปีต้นโพนี่แค่10ปีก็ใหญ่ล่มมากเลยนี่30กว่าปีเนี่ยโอ้โหล่มลื่นเลยแล้วก็ไม่มีบ้านคนตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยมีสำหรับพวกงัวควายแพะแกะอะไรเขามาเลี้ยงกันพวกชาวนาชาวไร่พอตอนเย็นเขาก็กลับข้ามแม่น้ำไปอยู่ฝั่งตะวันออกเพราะบ้านเนี่ยมาอยู่ฝั่งตะวันออกบ้านคนอยู่ฝั่งบ้านนางสุชาดาฝั่งตะวันตกนี่เป็นป่าไม่มีบ้านคนเป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุ่งไร่ก็สงบพระองค์ก็ทรงนั่งหันหลังให้ต้นโพหันหน้าไปตะวันออกท่านอธิษฐานท่านก็รู้วางหญ้าคาไว้ตรงทิศใต้ก็เอียงเอียงพอวางทิศใต้นี่แผ่นดินเอียงแสดงว่าทิศใต้ต้นโพนี่ไม่เหมาะไม่เป็นมงคลต่อการปฏิบัติธรรมมันเอียงพอไปวางทิศตะวันตกก็เอียงเอาหญ้าเอาหญ้าไปวางก็เอียงพอทอดหญ้าไปทิศเหนือก็เอียงไม่เหมาะพอวางทิศตะวันออกฟูรับเลยที่ตัวนี้อุดมมงคลที่ตะวันออกนี่วางแล้วฟูขึ้นมาเลยเหมือนแผ่นดินจะรองรับบอกว่าเชิญเถิดเหมือนแม่ธรณีบอกเชิญเถิดตรงเนี้ยเหมาะท่านผู้มีความเพียรผู้ที่ใจเพชรพระองค์เนี่ยเปรียบได้เป็นบุรุษใจเพชรเป็นเหมือนประเสริฐดุจดังโขงผู้บริสุทธิ์ไม่เกือกกลัวด้วยของต่ำมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวโหงบินสูงกินอาหารก็กินอาหารที่ไม่สกปรกแล้วโหงเนี่ยเมื่อคู่ตายแล้วก็ไม่มีคู่ใหม่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐบริสุทธิ์เพชรก็เป็นของแข็งที่ไม่มีอะไรจะแข็งเท่ากับเพชรที่เรียกว่าบุรุษใจเพชรพุทธเจ้าก็ทรงนั่งว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนแม่ธรณีเชิญให้เรานั่งแต่พอนั่งเสร็จแล้วก็ปูหญ้าปูเสร็จแล้วก็นั่งสบายนั่งแล้วเกิดความสบายเกิดความอบอุ่นมีความสบายมากกว่านั่งในปราสาทราชวังไม่มีปราสาทราชวังแผ่นดินใดในโลกนี้ไม่มีใดที่จะน่านั่งเท่ากับโคนต้นโพตรงนี้วันนี้เป็นที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้มีหนึ่งเดียวที่ตรงนี้จะไม่มีสอง ฉะนั้นการนั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความหมายมากการนั่งสมาธิครั้งนี้เป็นพยานยืนยันแล้วว่าพระองค์จะชนะมารจะชนะกิเลสในหัวใจตัวเองที่สะสมมาอเนกอนันตชาติวันนี้จะได้ต่อสู้กับพยามารคือกิเลสตัวเองพระองค์ก็มีหลักใช้คือการนั่งสบายไม่ทรมานเหมือนเมื่อ6ปีที่แล้วมาเมื่อ6ปีที่แล้วมาพระองค์ทรงนั่งนี่เจ็บปวดไปทั้งตัว พระองค์ทรงทรมานด้วยวิธีของพราหมณ์ด้วยวิธีของฤาษีฤาษีทางใดที่ ในชมพูทวีปเนี่ยฤาษีเขาทรมานไงเราเอาหมดไอ้เหยียงขาเดียวก็เอานอนให้อดให้หิวให้ทรมานยังไงจนข้าวเนี่ยกินเหลือเพียงครึ่งเมล็ดก็หลอกกั้นลมหายใจจนสลบจนเรื่อร่างหนังหุ้มกระดูกเอามือไปรูปตามผมตามขนหลุดก็เหมือนคนใกล้ตาย

แต่พระองค์ทรงสรุปแล้วก็รู้เลยว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่ใจนิพพานอยู่ที่ใจพระองค์ทรงฉลาดรู้เลยก็เหมือนกับที่พระอินทร์มาดีดพินให้ฟังสามสายสายหนึ่งตึงเกินไปก็ไม่สำเร็จขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ดีสายกลางคือดังไพเราะก็เหมือนคนเราเนี่ยทำใจเครียดไปถ้าเครียดไปเนี่ยเครียดคิดโน่นคิดนี่นั่งสูดลมเข้าสูดลมออกเอาจริงเอาจังจะเคร่งไม่ยอมมองใครไม่ยอมพูดกับใครเอาให้สำเร็จเนี่ยบางทีเครียดไปก็ไม่มีความสงบตึงไปตึงก็ไม่กินเลยก็ไม่ได้ถ้าย่อนเกินไปพูดคุยปฏิบัติมั่งไม่ปฏิบัติมั่งไม่สำรวมทำจิตใจคิดโน่นคิดนี่ลุ่มลามก็เหมือนสายพินที่หย่อนดังเถิบทาบใจไม่ควบคุมใจตัวเองธรรมชิมาปฏิปทาก็คือสายกลางก็คือจิตมาอยู่กับลมหายใจจิตมาอยู่กับจิตตัวเองลงทรงนั่งก็ดูลมหายใจก็นึกย้อนไปเมื่ออดีตที่แล้วมา7ขวบพระองค์ทรงสำเร็จปฐมฌานด้วยอานาปานุสติมีวิตกรู้จักวิตกว่าเคยเอาจิตมาวางไว้ตรงนี้วิตกเอาจิตมาวางไว้ที่ลมหายใจตรงนี้แล้วจิตมันก็อยู่เมื่อตอน7ขวบพอหลับตาก็เห็นตัวเองนั่งอยู่เอาจิตมาวางไว้ที่จมูกจิตก็อยู่ที่จมูกมาวางไว้ที่หน้าผากจิตก็อยู่ที่หน้าผากเอาจิตไปวางไว้ตรงไหนจิตอยู่หมดพระองค์ก็ทรงวางไว้ที่ลมหายใจก็เลยเห็นลมหมดลมไปถึงไหนเห็นหมดลมไปในลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลมไปทุกขุมขนลมไปในปอดในตับลมไหลเวียนไปตามผิวหนังตามกระดูกตามไขข้อลมหมุนไปถึงไหนให้ใจเข้าเนี่ยลมดีลมพุทธะลมธรรมะหายใจออกก็ทิ้งลมเสียไปแค่ลมหายใจเนี่ยทำให้ตื่นขึ้นเลยก็จะเห็นลมหายใจละเอียดตรงละเอียดตรงเลยที่ไปใช้ลมหายใจเข้าไปในร่างกายก็วิตกวิจารวิจารก็พิจารณาเห็นสิพิจารก็เกิดปัญญาพิจารณาญาณเห็นอารมณ์จิตของเราอยู่ตรงนี้จิตเราไปดูตรงไหนก็รู้หมดก็เห็นในร่างกายตัวเองมีลมมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไหลหมุนเวียนเหมือนเครื่องสีไฟเหมือนเครื่องกลึงเครื่องชักเลยเหมือนเครื่องยนต์กลไกก็จะเห็นน้ำอยู่ส่วนหนึ่งดินอยู่ส่วนหนึ่งไฟอยู่ส่วนหนึ่งลมอยู่ส่วนหนึ่งเห็นธาตุขันตัวเองเห็นธาตุขันตัวเองทำงานโอ้ร่างกายนี่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยแต่เราไม่รู้จักร่างกายภายในเราหัวใจนี่เต้นตลอดเวลาปอดนี่ขยับตลอดเวลาสูบลมยวบยาบยวบยาบทุกส่วนในร่างกายลำไส้ก็ขยับขึ้นขยับลงม้วนไปม้วนมาอาหารก็ทำงานมีเห็นไปหมดเสด็จน้ำลายน้ำมันน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำดีน้ำไข่ข้อไปเห็นสิ่งในร่างกายปฏิกูลเน่าเปื่อยเห็นเป็นของไม่สะอาดไปหมดในร่างกายไหลออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมจนมองเห็นเป็นมูคุดเท่าดินเป็นหนอนเป็นไม่สะอาดความละตัวตนเกิดขึ้นทันทีพอเห็นอาสาสะปัสสะสะตามลมไปดูในร่างกายตัวเองที่จริงก็ตามลมไปดู
ตามลมตัวเองไปดูจิตตามลมไปดูในร่างกายตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสำเร็จโดยการเมื่อเห็นในร่างกายตัวเองหมดก็ปลงปล่อยวางก็เหลือแต่จิตจิตก็เป็นอารมณ์ที่สงบเป็นปฐมฌานอุเบกขาไม่หวั่นไหวอะไรทั้งหมดไม่ยินดียินลายรักโลภโกรธชังก็ดับไปแล้วก็ใช้ปัญญาของพระองค์พิจารณาจนไปถึงตถุชฌานจนดับสนิทจิตที่จะไหลออกไหลเข้าก็หมดจิตของพุทธเจ้าทำได้หมดเป็นอากาศว่างเป็นไม่มีตัวตนพระองค์ทรงมีปัญญารู้ลึกซึ้งถึงอนุสัยกิเลสของตัวเองและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หมดฉะนั้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งที่โคนต้นโพนั้นถือเป็นการสำเร็จธรรมะคือพระองค์ทรงถึงซึ่งนิพพานนิพพานคือกิเลสซึ่งได้รู้จริงเมื่อพระองค์ทรงสำเร็จแล้วพระองค์ทรงรู้สึกว่าต้นโพต้นนี้ให้ความสุขกับพระองค์เหลือเกินไม่มีที่ใดในโลกนี้จะประเสริฐเท่ากับโคนต้นโพต้นนี้พระองค์ทรงนั่งชมเชยต้นโพเนี่ยบูชาต้นโพชมเชยต้นโพนี้7 วันเสวยมุติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวกิเลสหมดแล้วก็เหลือแต่สุขอย่างเดียวเหมือนเราเคยโกรธเนี่ยพอโกรธหายเราจะสบาย7 วันเราไม่โกรธเลย7 วันเราจะสบายถ้าโกรธแล้วเราทุกข์เลยเราคิดถึงใครเราจะทุกข์เลยพอเราเลิกคิดถึงเราจะสบายพระองค์ทรงหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องทำใจอะไรแล้วเพียงแต่ทำให้เป็นวิมุตตินั่นเองว่าพระองค์ทรงเสวยผลนะผลความสุขเหมือนชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่ต้องทำนาแล้วนาเต็มยุ้งแล้วถ้าผลไม้ก็เรียกว่าได้รับผลแล้วไม่ต้องไปปลูกแล้วฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเสวยมุติสุข7 วันเรานี่มาคิดว่าจะได้ยังไงเนาะจากเสี้ยวหนึ่งพระองค์เสวยตั้ง7 วันนะสุขอะไรขนาดนั้นทรงนั่งเสวยมุติสุขที่คนทุกคนใน7 วันความปวดเมื่อยไปไหนไม่มีความเจ็บไปไหนไม่มียุงเหลือบลิ้นไหลหรือไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอะไรจะเข้ามาในละแวกนั้นเลยชั่วในระหว่างที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่นั้นมีมุติสุขอยู่นั้นไม่มีจะเป็นสัตว์ดุร้ายอะไรพิษภัยก็จะเข้ามาไม่ถึงในรัศมีพระองค์เทวดาก็คุ้มครองพอ7 วันแล้วพระองค์ก็ทรงถอดจิตออกมาดูกายของพระองค์ว่านี่เราครบอธิษฐาน7 วันแล้ว ก็ยังสุขไม่พอเพราะได้พักผ่อนเต็มที่เพราะพระองค์ทรงทำความเพียรมาหนักหนาต้อง6 ปีลำบากมาต้อง20-35 ปีแต่ครั้งนี้พระองค์ทรงได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ในชีวิตนะไม่มีมนุษย์และเทวดาทำได้เลยในโลกนี้ก็ทรงไปยืนเพ่งพระเนตรอีก7 วันเพ่งพระเนตรดูต้นโพเพ่งเอาจิตตาไปอยู่ที่ต้นโพเนี่ยห่างพระโพธิ์ประมาณเส้นหนึ่ง40-20 วาจิตตาไม่กระพริบ7 วันยืนอย่างเหมือนรูปปั้นนั่นแหละก็มีแต่ความสุขเดี๋ยวเสวยวิมุตติสุขนิพพานังปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่านิพพานไม่มีหรือสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติปรมังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทรงได้รับผลอย่างล้นเหลือยืนอยู่7 วันสุขที่สุด
เราลองยืนสักนิดหนึ่งนะเราลองยืนสักสงบสักแค่5นาทีเนี่ยโอ้โหเราลืมบ้านได้ลืมครอบครัวได้ลืมอดีตได้ลืมอนาคตได้กายเบาจิตเบาได้แค่5นาทีนี้เราจะเห็นว่า ยืนนี่ก็มีความสุขเราคิดว่ายืนนี่ทุกข์ที่ไหนยืนมีความสุขพอพ้นทุกข์แล้วก็สุขคือต้องผ่านทุกข์ไปก่อนปวดเมื่อยหายไปหมดเหลือแต่กายเบาจิตเบายืนสบายข้ามเวทนาได้พระองค์ทรงข้ามเวทนาเหมือนเดินอยู่บนปุยนุ่นสำลีนั่นแหละเดินมันเดินอยู่ในอากาศเดินช้าๆพระองค์ก็เดินไปแบบเหมือนแบบเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเดินช้าๆพระองค์ก็ก้าวไปแบบว่าไม่ที่มาที่ไปเท่านั้นเองเพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็สุขเท่ากับนั่งสมาธิเท่ากับยืน7วันเดินได้ยังไง7วันแต่ไม่ได้เดินเร่งรีบนะเดินช้าๆค่อยๆเคลื่อนทีละน้อยน้อยแล้วก็ไปถึงจุดตรงโน้น20วาแล้วก็กลับมาอีกเดินกลับไปกลับมา7วันเวลาเราเดินจงกรมขี้เกียจเดินก็ต้องนึกถึงพุทธเจ้าเดิน7วันเรายืนขี้เกียจเราก็ต้องนึกถึงพระเจ้ายืน7วันถ้าเราท้อถอยถ้าเรานั่งทุกข์เราก็ต้องนึกถึงพระเจ้าทรงนั่งบำเพ็ญเพียรตั้ง6ปีคือนั่งเสวยมุติสุขแล้วพอเดินจบพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมซึ่งไม่มีสมมุติคนวิมุตติแล้วเป็นเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมอภิธรรมซึ่งยกไว้ซึ่งไม่ใช่โลกีเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่เป็นเรื่องของตั้งแต่อารมณ์ฌานขึ้นไปตั้งแต่อวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาปฐมฌานตติทุติปัญจมฌานไปจนถึงอากาสานัญจายนะอากินัญญาเนวสัญญานาสัญญาจนถึงปรมัตถธรรมถึงรูปฌานถึงจิตที่ปราศจากนิวรณ์ทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมต้องทรงพิจารณาพิธรรมจนละเอียดละออหมดทำใดก็ไม่ประเสริฐเท่ากับพิธรรมพอพิจารณาพิธรรม7วันแตกฉานหมดเลยพระองค์คล้ายว่าพระองค์มีอยู่แล้วแต่พอมากลับมาพิจารณาโดยปัญญาของพระองค์ก็พุทธเกิดขึ้นหมดโดยปัญญาอภิธรรมก็ปรากฏหมดเพลิดเพลินอยู่ในอภิธรรม7วันรัศมีพระองค์ก็สว่างสวยเลยข้างละวาสว่างสวยโชติช่วงเทวดาก็สาธุการว่าไม่มีนักพรตตนใดที่จะรุ่งเรืองยิ่งกว่าสมณะโคดมหรือพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ให้สัญญานามว่าสัพพัญญูยุตยานบ้างพุทโธบ้างอรหังบ้างสักยะมุนีบ้างมุนีก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไม่มีกิเลสเนี่ยเขาล้วนแต่ให้สัญญานามพุทธเจ้าต่างๆนานาทุกคนก็ว่าประเสริฐที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาพิธรรมเสร็จแล้วก็ไปเสวยมุติสุขอยู่ที่โคนสมุจจิรินทร์อีก7วันต้นตะนี้ฝนตกที่ว่ามีพญานาคมาแผ่พังผ่านแล้วก็ไปพิจารณาดอกบัว4เหล่าอีก7วันจึงได้ออกโปรดเทศนาฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้สึกเป็นพุทธเจ้าเนี่ยยากก็จริงแต่ว่ารวดแต่ประเสริฐเลิศที่สุดแต่ละขั้นแต่ละตอนที่พระองค์ได้รับผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเราคิดง่ายๆเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกเหลือเกินที่พระองค์ทรงพิจารณาแต่ละอย่างเช่นดอกบัวสี่เหล่าอย่างเงี้ยก็เห็นนิสัยคนเลยคนเราไม่มีอะไรจะพ้นจากนิสัยสี่นิสัยคนฉลาดเนี่ยปฏิบัติแล้ว

รู้เร็วเทศนาพุทธเจ้านี่มาโปรดคนฉลาดหมดแล้วปกติตัญญูวิปติตัญญูเนี่ยปัฏฐะปรมะนี่ก็อยู่ไม่รู้เรื่องเนี่ยพระองค์ก็โปรดคนฉลาดฉะนั้นจึงว่าที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระสงฆ์หรือผู้สาวกทั้งหลายปฏิบัติเนี่ยอยู่ในประเภทสี่ดอกบัวสี่เหล่านะบางคนฟังธรรมะแล้วฉลาดเลยบางคนทำฟังธรรมะฟังแล้วฟังอีกจึงจะฉลาดบางคนต้องฟังนานๆจึงจะฉลาดบางคนฟังแล้วไม่ฉลาดแล้วก็ไม่รับอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่มาเลยไม่อยากฟังเลยก็มี ที่ว่าทุกขาสุขขาปฏิปทาสุขขาปฏิปทาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาสาวกบางตนปฏิบัติเป็นสุขและรู้เร็วบางธรรมะแทบเดียวรู้เลยเห็นไหมปฏิบัติเป็นสุขและรู้เร็วก็เรียกสุขขาปฏิปทาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นสุขและเร็วแล้วก็รู้ธรรมะสำเร็จได้ง่ายอย่างเช่นพวกพระโมคคัลลาภาษาริบุตรเนี่ยสุขขาปฏิปทาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นสุขและรู้เร็วทุกขาแล้วทุกขาปฏิปทาทันทาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์และรู้เร็วบางคนปฏิบัติเป็นทุกข์เนี่ยรู้เร็วก็เอาทุกข์เข้ามาไว้ในกายเลยเจ็บปวดอะไรกำหนดทุกข์หมดพอแจ้งใจในขันธ์5เข้าใจธรรมะเลยเพียง3วัน7วันสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแต่ทุกข์เหลือเกินบางทีถึงก็นอนไข้จับเลยอย่างเงี้ยแต่ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์เดินตรงกลมจนเท้าแตกเนี่ยพอฟังธรรมพุทธเจ้า7วันเป็นพระอรหันต์เลยทุกขาปฏิปทาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์รู้เร็วพวกนี้ไม่ท้อถอยนักสู้ แล้วก็สุขขาปฏิปทาธัญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นสุขแต่รู้ช้าพวกนี้ติดสุขนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายมันสบายจริงๆเลยแต่ไม่รู้ธรรมะเลยใครมาถามแล้วข้าไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้แต่ว่าข้าสบายไม่หมดกิเลสรู้ชาปฏิบัติเป็นสุขแต่รู้ชาเหมือนพระอานนท์ใช่ไหมปฏิบัติเป็นสุขรู้ชา80ปีพระอานนท์จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์80ปีพุทธเจ้านิพพานและพระอานนท์สำเร็จปฏิบัติเป็นสุขรู้ชาแต่พระนนท่านรู้เพราะว่าท่านเป็นเหตุปัจจัยของท่านเช่นท่านต้องรู้ชาเพราะท่านจะต้องกรองรับพระธรรมวินัยพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ แล้วก็ทุกขาปฏิปทาทันทาทิปะเตยอย่างวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ชาโอ้โหคนนี้ลำบากปฏิบัติก็ทรมานมากนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ทรมานตลอดชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้เลยปฏิบัติก็รู้ธรรมชาบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเหมือนบารมีน้อยแต่ก็สำเร็จได้แต่ว่ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวรู้ชาแต่ก็ทุกข์ต้องมีประเภทที่ไวก็มีสองคนเท่านั้นเองสองจำพวกปฏิบัติเป็นทุกข์รู้เร็วปฏิบัติเป็นสุขรู้เร็วพุทธเจ้าก็ทุกข์นะพุทธเจ้าปฏิบัติต้อง6ปีจึงรู้ปฏิบัติเป็นทุกข์ก็รู้ชาพุทธเจ้าธรรมสียะเมตตัยเนี่ย7วันพระสียะเมตตัยเนี่ยออกปวด ขี่ช้างออกปวดไปนั่งคนต้นไทรไม่ไกลบ้านตัวเองแล้วก็อธิษฐานบวชเป็นพุทธเจ้านั่ง7วันสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเลยพระสียะเมตตัยนี้สุขขาปฏิปทาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นสุขเลยรู้เร็วแล้วไม่ต้องสอนใครมากเลย
ปรารถนาพระศรีอยุธยาเนี่ยคนอุกติตันอยู่วิปติตันอยู่เท่านั้นเองนัยยะปะทะปรมะมีน้อยเพราะว่าพอพูดธรรมะปุ๊บคนรู้หมดเลยพระเทศนาก็บอกศีลมีอยู่ในตัวเราแล้วสมาธิมีอยู่ในตัวเราแล้วปัญญามีอยู่ในตัวเราแล้วจงทำความสว่างให้เกิดขึ้นในศีลในสมาธิปัญญาของเราให้เข้าใจตัวเราสำเร็จเลยสมัยพระศรียังไม่ตายพูดเท่านี้ก็รู้เลยบางทีก็บอกทำจิตมองว่างมันก็ว่างอยู่แล้วจิตถ้าทำให้ว่างมันก็ถึงนิพพานพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราก็นิพพานก็เกิดที่จิตเราแล้วก็สำเร็จเลยพระศรีมั่นใจเลยเทศนาไม่มีพระธรรมะ 80,000 พระศรีมั่นใจในเทศนาไม่มีธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะเทศนาไม่มากเหมือนพุทธเจ้าเราพระไตรปิฎกไม่ต้องร้อยกรองพระพุทธเจ้าเรานี่มีปัญญาเลิศมากมีพระไตรปิฎกต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ต้องร้อยกรองมากแต่พระศรียะไม่ใจเนี่ยพอสิ้นพุทธศาสนาพระองค์สิ้นไปก็พระศาสนาก็หมดไปเลยเพราะว่าท่านเทศน้อยเพราะคนของท่านฉลาดมากมีบุญมากสะสมบารมีมาชาติก่อนถึงว่าคนจะไปเกิดในศาสนาศรียะไม่ใจเนี่ยต้องสร้างบารมีต้องมากต้องถือศีล5ศีล8ปฏิบัติกรรมฐานทำจิตบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์จึงจะไปเกิดถึงศาสนาพระศรีอยุธยาพอไปถึงตรงนั้นก็รองรับธรรมะสำเร็จง่ายมากเลยก็ตามยุคตามสมัยที่พุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไปอย่างนั้นนะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามาถึงตรงนี้จึงว่ามันเป็นเรื่องของบุญของเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นการสร้างบารมีเราก็เป็นเครื่องวัดตัวเองนะเรามาที่เนี่ยเราบางทีเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราจะนั่งได้หรือเราจะเดินได้หรือจะภาวนาได้แต่พอเราถึงเข้าจริงๆเนี่ยเรากลับทำได้พอจิตเรารวมได้เนี่ยพอจิตเรารวมละนิวรณ์ห้าได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำอะไรได้สำเร็จหมดเลยดูเหมือนพุทธเจ้าเราพอสำเร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เกิดขึ้นหมดฉะนั้นบารมีคนเราเนี่ยจะต้องเกิดจากสมาธิเป็นหลักทำอะไรแบบมีสมาธิจึงว่าสมาธินี่ทำได้ทุกเวลาจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเป็นสมาธิทั้งหมดเป็นสติทั้งหมดเป็นปัญญาทั้งหมดไม่ใช่ปัญญาจะต้องกินเดินนั่งนอนจะต้องทิ้งปัญญากินเดินนั่งนอนจะต้องทิ้งสมาธิกินเดินนั่งนอนจะต้องทิ้ง สติไม่ใช่สติสมาธิปัญญาเนี่ยกินเดินนั่งนอนมันจะต้องอยู่กับเราต้องอยู่ในตัวเรากินก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาเราไม่พิจารณาได้ไงกินก็ต้องพิจารณากินไม่พิจารณาก็เป็นคนขาดสติเคี้ยวทุกคำกลืนเราก็ต้องรู้อาหารลงไปเคี้ยวไปมีอะไรเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารในพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยในปากเราคายออกมาก็เป็นเสลดน้ำลายลงไปในกระเพาะมันก็เป็นเสลดน้ำลายเป็นดินน้ำไปลมก็กินด้วยปัญญาเราอาบน้ำเราก็พิจารณาด้วยปัญญาอาบกราบทำไมเพราะว่ามีเหงื่อมีใครมีความไม่สะอาดในร่างกายมีความสกปรกเราจึงอาบน้ำก็ไม่ทิ้งสติสมาธิปัญญาจะกินข้าวจะอาบน้ำจะเดินเดินทำไมนั่งทำไมนอนทำไมนุ่งห่มทำไมกินยูกยาทำไมฉะนั้นจึงว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันไม่ขาดสติสมาธิปัญญาเลยแต่เราไม่ได้ยกจิตของเรามาพิจารณาเท่านั้นเองเราจึงไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมที่พุทธเจ้าท่านใช้ท่านสอนที่ว่าพระบวชก็ให้ใช้ปัจเวกขณะปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิสังขายโยนิโสปิณฑปาตังปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิสังขายโยนิโสคีรานปัจจยะเนี่ยปฏิสังขายโยนิโสคีราก็คือว่าเวลาห่มจีวรก็พิจารณาห่มจีวรพิจารณาว่าผ้าจีวรเราเนี่ยมันสะอาดผ้าในจีวรเนี่ยสะอาด
แต่พอมาถูกต้องกายเราแล้วเนี่ยกายเราสกปรกจีวรเนี่ยพอถูกปุ๊บเป็นจีวรเก่าเลยเอาไปถูกตัวเราก็เป็นของสกปรกมีเหือมีใครไม่สะอาดจีวรนั้นก็สกปรกทันทีก็ให้พิจารณาว่าจีวรนั้นสะอาดแต่ถูกต้องกายเราแล้วก็กลายเป็นของสกปรกยิ่งถูกมากก็ยิ่งสกปรกมากก็จึงกลายเป็นขี้เหือขี้ใครจึงกลายเป็นสาบสางจึงเป็นกลิ่นตัวเองทุกคนก็มีกลิ่นตัวเองก็ไอ้กลิ่นตัวเองเนี่ยไม่ใช่กลิ่นผ้านะผ้าเนี่ยไม่มีกลิ่นแต่ว่าพอเรานุ่งไปหลายๆวันก็กลายว่ากลิ่นของเราไปติดผ้าก็เลยกลายเป็นกลิ่นตัวเองหาว่ากลิ่นผ้าแต่ไอ้กลิ่นของเราเนี่ยไอ้ที่ขี้เหือขี้ไข่ของเราไปติดมันจึงเกิดความไม่สะอาดจึงเกิดกลิ่นขึ้นมาบางคนจำกลิ่นตัวเองได้ของกลิ่นกูเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่กลิ่นผ้าหรอกเพราะกลิ่นมันไปติดผ้าเมื่อพิจารณาก็เกิดปัญญานุ่งห่มก็เกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาในการนุ่งห่มทีนี้เวลากินก็เกิดปัญญาด้วยการพิจารณาอาหารบิณฑบาตที่ญาติโยมให้มาที่อาหารที่เราทุกคำกลืนก็พิจารณาว่าเป็นอาหารเพื่อเป็นยารักษากายให้อยู่ได้ตั้งอยู่ได้ถ้าขาดอาหารเราก็หมดแรงกินเข้าไปเป็นยาไม่ได้กินเพื่อสนุกขนองอ้วนพีไม่ได้กินเพื่อความสวยงามอะไรกินเข้าไปแล้วก็ไปทุกคำกลืนก็เราก็จะเห็นเป็นธาตุเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นใครเป็นผมขนเล็บขนหนังก็พิจารณาด้วยสติสมาธิปัญญากินก็เป็นสติสมาธิปัญญาทุกคำกลืนไม่กินเป็นปัจจเวกขณะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินเรานุ่งห่มก็ท่านก็ให้พิจารณางั้นอาหารก็เป็นอย่างนั้นนุ่งห่มก็พิจารณาเวลานอนนอนก็บอกว่าที่นอนของเราเนี่ยที่นอนเนี่ยมันสะอาดที่นอนเราสะอาดเนี่ยหมอนก็สะอาดที่นอนก็สะอาดพอเรานอนไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีน้ำลายแล้วไหลมั่งตัวเนื้อเราเกลือกกลั้วบ้างที่นอนนั้นก็ไม่สะอาดเลยที่นอนแล้วคนอื่นมานอนทับก็บอกโอ้ที่นอนนี่สกปรกแล้วแต่พอเรานอนไปแล้วก็ถือว่าที่นอนที่แรกเราไม่ได้นอนที่นอนนั้นสะอาดพอเรานอนทับไปแล้วกายที่นั้นสกปรกแล้วให้พิจารณาอย่างนั้นปัจเจกขณะอาหารก็ยาก็เหมือนกันเรากินยาเนี่ยทุกคนไม่มีใครรอดตายทุกคนไม่มีใครรอดตายกินทำไมอ่ะทั้งที่รู้ว่าไม่รอดตายไม่ได้กินเพื่อรอดตายกินเพื่อดับเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันป่วยยานี่เพื่อบรรเทาบางเทาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กินเพื่อไม่ให้ตายนะทุกคนต้องกินถ้าไม่กินไม่ได้เพราะร่างกายนี่มันเจ็บมันป่วยฉะนั้นพิจารณาด้วยการกินว่ากินเพื่อมันดับเวทนาเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่ตายไม่มียาอันไหนที่ไม่ตายเมื่อพิจารณานุโลมปฏิโลมให้พิจารณาอย่างนี้เป็นปัจเจเวคขณะเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเป็นอนาคตอย่างนี้แล้วเราก็จะมากรองใจเราว่าเราได้อยู่ในข่ายของการปฏิบัติได้รู้ฐานของการปฏิบัติเข้าใจในการกินการเดินการนั่งการนอนเราก็ฉลาดเป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนว่านี่แหละคืออริยบทที่เป็นบุญกุศลที่พุทธเจ้าทรงสอนทรงสอนให้ภิกษุบวชใหม่หรือผู้เข้ามาบวชใหม่ให้พิจารณาตรงนี้บางทีถ้าก็พิจารณาตรงผมขนเล็บฟันหนังก็มีอย่างกับพระนันทะเนี่ยนันทะภิกขุเนี่ยท่านให้สอนพิจารณาเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมา7วันนั่นน่ะเป็นพระอรหันต์เลยคือเห็นว่าผมคนเล็บกว่าหนังนั้นมันมาจากดินน้ำไฟลมมันเป็นเราไปยึดว่ามันดีมันสวยมันงามมันหล่อมันสวยเรายึดว่าผมคนเล็บกว่าหนังเราเนี่ยของเราดี
แต่พอเราพิจารณาไป7 วันมันตุดลุ่ยออกหายไปหมดเลยมันเป็นอากาศธาตุ

ป็นดินน้ำไปลมก็เลยตรงเลยว่ามันไม่ใช่รอใช่สวยอย่างที่คิดก็สำเร็จเลยดังนั้นจึงว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยกินเดินนั่งนอนเนี่ยต้องใช้ทุกคนต้องใช้ไอ้ที่เวลาโกรธขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยก็เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่เราคิดถึงเป็นห่วงใครทับล้มทับตายแต่ในที่จริงเขาไม่ได้คิดถึงเราเพราะเราขาดสติสมาธิปัญญาเราจึงได้มีอารมณ์ที่ไม่สบายเกิดความคิดถึงจนเป็นทุกข์เนี่ยก็เมื่อเราปฏิบัติเราก็รู้ใจแล้วว่าเราคิดถึงเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเราห่วงเขาห่วงเราหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้ห่วงเราเลยยังคิดถึงลูกเนี่ยออกไปจากบ้านเนี่ยคิดถึงล้มทับตายแต่มันไม่คิดถึงเลยมันสนุกจะตายแต่เราก็กลัวมันว่ามันจะไม่ได้มันจะเป็นอันตรายทั้งที่คิดถึงมันทับตายแต่มันไม่คิดถึงเลยมันกลับลำคาญเราด้วยซ้ำไปดังนั้นจิตของเราก็เหมือนกันถ้ารู้ทันแล้วมันก็จะเป็นสติหักข้ามใจสติตัวนี้เป็นหลักสติยังไม่พอต้องมีสมาธิด้วยมันคงด้วยในความคิดไม่โลเลไม่เหลวไหลไม่วอกแวกต้องเป็นสมาธิเหมือนคนขับรถเนี่ยต้องมีสมาธิทำไมต้องมีสมาธิปัญญาก็ต้องฉลาดในแก้อุบายที่จะนำออกว่าคิดอย่างนี้มันไม่ดีคิดอย่างนี้ดีทำงี้ดีเป็นอย่างนี้ดีคือปัจจุบันธรรมแก้ปัญหาได้ในปัจจุบันในความคิดเขาเรียกปัญญาแตกฉานรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์ของตัวเองในจิตตัวเองนี่เป็นนักปฏิบัติโยมนักปฏิบัติที่เข้าใจธรรมชาติของจิตพุทธเจ้าค้นหาตรงนี้เองพุทธเจ้าค้นหาความเกิดดับของจิตความพ้นทุกข์ของจิตค้นหากิเลสของจิตแต่พระองค์ทรงมีปัญญาก็ละได้หมดเพราะรู้ว่าไม่ใช่ของท่านพระอรหันต์ทุกองค์ที่ละได้ก็เพราะว่าเบื่อหน่ายความคิดตัวเองเบื่อหน่ายความรักเรามารักไม่เบื่อเรามาคิดถึงไม่เบื่อท่านเบื่อหน่ายความรักความผูกพันท่านเบื่อหน่ายความรักลูกรักเมียรักพ่อแม่รักพี่รักน้อยท่านเบื่อหน่ายความคิดตรงนี้ท่านจึงละได้แต่เรานี้พวกเราไม่หมดเกลียดเพราะเราไม่เบื่อหน่ายเรากลัวมันจะตายด้านเรากลัวจะลืมกลัวเขาจะลืมเรากลัวเขาจะลืมเราเราก็ไม่เบื่อเราก็เลยอยู่กับกิเลสกิเลสตัวนี้พอมันฟูมาก็ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราคิดทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่ได้ดังใจกิเลสก็เลยมาตีเราอีกทีเพราะเราไม่อยากให้มันไปจากเราเพราะเรากลัวความลับจะหมดเราไม่เบื่อใช่ไหมเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยไม่เบื่อขอให้มันมีเถอะกูกินไม่เบื่อหรอกกินตายกูก็ยอมเพราะมันไม่เบื่อแต่ถ้ากินไปเห็นมีอะไรดีเล่ามันเสียคนพอกินไปมันถึงความเบื่อเพราะมันเกิดสติสมาธิปัญญามันเบื่อเหมือนกันนะบางคนกินเหล้าเลยเบื่อเที่ยวแล้วเบื่อก็มีบางคนกินเหล้าเลยเบื่อเที่ยวแล้วเบื่อเล่นแล้วเบื่อพวกนี้เลิกหมดเลยโอ้ยกูไม่เอาแล้วกูเบื่อจริงๆเลยกูเล่นมาหมดแล้วกูกินมาหมดแล้วกูเที่ยวหมดแล้วบางคนนี่เที่ยวผู้หญิงจนเบื่อผู้หญิงก็มีเที่ยวแล้วโอ๊ยผู้หญิงกูเบื่อแล้วกูไม่เอาแล้วเบื่อเลยไม่เที่ยวหาผู้หญิงแหละเพราะเบื่อบางคนก็เบื่อผู้ชายกูเบื่อแล้วผู้ชายบางคนก็เบื่อไม่จริงก็มีเบื่อลูกเบื่อหลานเบื่อตอนมันไม่ตามใจเราพอเดี๋ยวก็เบื่ออยากๆตอนโกรธก็เบื่อตอนดีก็คิดถึงอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเบื่อไปเลยอ่ะนิพพิทายานคือเบื่อหน่ายอารมณ์ของเราที่คิดแล้วคิดอีกไม่จบสักทีรักก็รักอยู่เนี่ยห่วงก็ห่วงอยู่เนี่ยเกลียดก็เกลียดเนี่ยโกรธก็โกรธเนี่ยอิจฉาก็อิจฉาเนี่ยคิดถึงก็คิดถึงคือมีอารมณ์เบื่อหน่ายจิตตัวเองปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายจิตตัวเองพอเบื่อหน่ายแล้วมันไม่มีอะไรดีเลยคนเราถ้าเบื่อนะเหมือนกับคนป่วยนะโยมคนป่วยเนี่ยพอป่วยมากๆเป็นไข้เนี่ยอาหารที่เคยอร่อยเนี่ยเห็นแล้วเบื่อเลยอาเจียนเลยโอ้ยอย่าเอามาใกล้เหม็นเอาอาหารไปใกล้เหม็นเบื่อนั่นแหละผู้หมดกิเลส

ก็เหมือนคนที่เบื่ออาหารนะครับเพราะมันเหม็นแต่พอหายไข้แล้วโอ้อยากกินอันนี้มันเบื่อไม่ตลอดมันเบื่อไม่ตลอดฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องรู้จักทุกตรงนี้รู้จักที่เหตุเกิดทุกตัวนี้เพราะอารมณ์ทำซากเนี่ยมันน่าเบื่อต้องคิดว่ามันน่าเบื่อเหมือนกันนะเราคิดถึงเขามากๆเนี่ยมันน่าเบื่อไหมเรารักเขามากๆเนี่ยมันน่าเบื่อไหมบางทีเราก็เบื่อเขาเหมือนกันนะเอาตัวผู้ชายบางคนเนี่ยมาตามหวงเราเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์ไม่ว่างเลยเงี้ยตามหวงตามหึงเช็คตลอดเวลาเนี่ยเบื่อไหมเบื่อแต่ถ้าโอ้โหไม่สนใจเลยนี่รู้สึกแหมเราไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าเขาไม่ตามเช็คเรานี่รู้สึกว่า

ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าเขาไม่ตามเช็คแล้วรู้สึกว่าต่อกลายไปตามเช็คเขาถ้าผู้หญิงไปตามหึงผู้ชายก็เหมือนกันติดไม่ยอมปล่อยเลยเงี้ยเช็คตลอดผู้ชายเขาเบื่อเบื่อลูกก็เหมือนกันพอพ่อแม่ไปจี้มากๆมันก็เบื่อพ่อแม่ลูกอ่ะทั้งนั้นถึงว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องเบื่อตัวเราเองก่อนอย่าไปให้คนอื่นเบื่อจิตเราฉะนั้นเมื่อตามดูจิตแล้วเราจะเกิดปัญญาสติสมาธิปัญญาถึงว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยพอเราพิจารณาเรากลับไปเกิดปัญญาเห็นธรรมะตรงนั้นหมดเลยเป็นโอ้โหกูเป็นคนน่าเบื่อมานานแล้วนี่เพิ่งรู้วันนี้เองว่ากูเป็นคนน่าเบื่อถ้ากูไม่ได้ดูกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้เดินดูตัวเองนั่งดูตัวเองนอนดูตัวเองกูไม่รู้นะไอ้ตัวน่าเบื่ออยู่ที่กูนี่เองเพิ่งจะมารู้จักตัวกูวันนี้เองเพราะไม่รู้เลยว่าคือเราดีหมดคนเราเนี่ยพอไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ดีหมดยิ่งใหญ่หมดสำคัญตนเองผิดหมดถึงว่าเป็นอัตตาตัวตนหมดจะเป็นอัตตกิรมฐานโยคพุทธเจ้าพิจารณาเห็นตรงนี้ฮะถ้าคนไม่เห็นมันก็เป็นอัตตาไม่เคยเบื่อตัวเองเลยรักตัวเองหลงตัวเองรักตัวเองหลงตัวเองก็รักคนอื่นหลงคนอื่นอีกยิ่งไปใหญ่เลยตั้งว่ามันอยู่กันอย่างเป็นกลางอยู่กันอย่างธรรมชาติมันก็มีความสุขอยู่กันอย่างมีความเข้าใจในธรรมชาติเหมือนกับพระอรหันต์ท่านกินข้าวเนี่ยนะพระอรหันต์ท่านทานข้าวเนี่ยคำข้าวของพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นอาหารธาตุเป็นธรรมชาติอาหารของทุกคำของท่านกินเนี่ยมันจะย่อยสลายอย่างสมบูรณ์เลยย่อยสลายอย่างสมบูรณ์อาหารจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์โปรตีนทั้งหมดเลยอาหารทุกคำมันด้วยจิตที่มีสติสมาธิฉันจะละเอียดละออหมดเลยธาตุจะย่อยสลายหลายอย่างดีเลยจะไม่เสียหายเลยทุกคำกลืนแต่คนทั้งหลายที่จิตไม่ดีเนี่ยคนจิตไม่ดีกินอาหารแล้วจะหยาบคายจะย่อยไม่พอดีแล้วก็จะไม่สมบูรณ์เพราะธาตุไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นจตุฌานหรือเป็นฌานเป็นพลังฉะนั้นถึงว่าอาหารจึงออกมาต่างกันออกมาสู่ร่างกายต่างกันจิตก็ต่างกันฉะนั้นพระอรหันต์พุทธเจ้าเวลานิพพานแล้วพระอรหันต์พอสิ้นไปแล้วนะพอสิ้นไปแล้วเนี่ยแม้แต่อุจจาระก็เป็นของดีหมดเลยแม้แต่อุจจาระก็เป็นของดีหลวงพ่อทางอีสานสิ้นไปที่ตอนสิ้นวันนั้นจะมาไปทำบุญที่อุดรโยมก็ไปทำบุญตอนนั้นแกบอกแกจนมากแกจนแบบลำบากทำอะไรก็เป็นลูกจ้างเขาเล่ยร่อนตอนหลังๆเนี่ยแกก็เข้ามาสู่ธรรมะแกก็เหมือนคนดวงดีพอเข้ามาสู่ธรรมะแกก็ทำมาหากินก็ร่ำรวยขึ้นมาก็งานศพหลวงพ่อมั่นก็เผาศพแม่ชีบอกว่าเอาไปนะเดี๋ยวจะใส่กระดูกนี่เดี๋ยวจะใส่เจดีย์แล้วไม่มีใครได้แล้วนะแกก็เป็นคนวัดแบบไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากอ่ะก็เหมือนมีบุญเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตอนนั้นก็ยังทำมาหากินลูกยังเล็กอยู่ก็ไปหยิบมา2ก้อนไปหยิบไอ้กระดูกอัฐิหลวงพ่อมั่นน่ะ2ชิ้นก็เป็นกระดูกธรรมดาไอ้ชีบอกเอาเยอะๆนะเดี๋ยวเอาประจุน่าจะไม่ได้บางคนก็หยิบมาก้อนบอกเราก็มานึกเฮ้ยจะเอามาทำไมกระดูกพระเอามาอยู่บ้านมันจะไม่เหมาะมั่งเอามาแค่2ก้อนนั้นพอ2ชิ้นก็มาก็ไม่ได้คิดอะไรก็มาตั้งบูชาไว้ก็มาเข้า20กว่าปีมาดูกระดูกหลวงพ่อมันเอ้าหายไปไหนกระดูกมีแก้วอยู่2ก้อนอยู่ตรงนั้นไม่มีใคร

0: แต่มาหยิบเลยนี่มีแก้วอยู่สองก้อนกระดูกหายไปก็ไม่เป็นอะไรได้นอกจากกระดูกกลายเป็นแก้วก็เลยไปบอกเพื่อนเฮ้ยเราจะคิดอะไรไม่ตรงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ก็ไปถามเพื่อนบอกของแกเก็บไว้หรือเปล่าบอกเก็บไปดูสิมันเป็นยังไงของฉันกลายเป็นแก้วนะไอ้นั่นบอกเป็นแก้วเป็นแก้วคราวนี้ก็ไปแก้ห่อกันเป็นแก้วกันหมดเลยบอกโอ้เสียดายเอาไว้สองก้อนกระดูกสองก้อนเสร็จแล้วทีนี้ทำไงใครมาก็อวดเนี่ยกระดูกลุงพ่อมั่นผมได้มางั้นก็บอกผมไม่ชอบขี้อวดคุยไปคุยมาเลยก้อนเดียวเลยทุกวันนี้เราก็นึกแม่เราจะได้สักก้อนหนึ่งนะแต่ลุงพ่อขาวได้เยอะลุงพ่อขาวเป็นลุงพ่อขาวนี่ได้เป็นตอนหลังแกรู้แล้วแกเอามาเยอะลุงพ่อขาวนี่เป็นทับทิมไม่เป็นสีทับทิมสีไม่เหมือนหลวงพ่อมันเพราะมันเป็นแก้วเป็นเหมือนเพชรบางองค์เนี่ยขีดกระจกเข้ากระดูกเป็นเข้ากายอุบาสิกาผ่องลูกคนนี้ปฏิบัติยันตายแต่ไม่ได้พูดธรรมะผู้หญิงมันเป็นก้อนใหญ่สวยนี่ถือว่าอาหารที่กินเข้าไปนั้นไม่เสียเลยนะบางทีอุจจาระนี่เขาไม่ให้ใครปนแล้วนะเขาไปคุยนะเป็นแก้วเป็นผลึกเป็นอะไรหมดเลยอุจจาระนะกลายเป็นพระธาตุมาเลยนะบ่อที่ครูบาอาจารย์ถ่ายมานะไปเอามาเป็นพระธาตุหมดเป็นแก้วเป็นสีหมดไม่ได้เป็นปุ๋ยธรรมดาฉะนั้นจึงว่าจิตของคนเราเนี่ยมีพลังที่จะสร้างสรรค์อะไรได้ทุกอย่างทำให้อะไรมันเกิดในใจเราสมาธิเนี่ยเป็นธรรมโอสถนะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่เราต้องเริ่มต้นที่สติให้มากขึ้นสติให้ติดต่อพยายามเอาสติให้ติดต่อรู้ว่าเราเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนรู้เรากินรู้เราพูดรู้เราคิดรู้นึกรู้คิดถึงใครรักใครเกลียดใครชอบใครห่วงใครกังวลเรื่องอะไรให้รู้หมดให้ทุกอย่างที่ในตัวเราทั้งกายและจิตแล้วมันจะเข้าใจตัวเราเข้าใจธรรมะตรงนี้พระพุทธเจ้าถึงว่ารู้แจ้งในขันธ์ห้าไงพระหันรู้แจ้งนะครับเขาพอรู้แจ้งเรื่องกินเดินนั่งนอนเนี่ยรู้หมดทุกอย่างที่อะไรออกมาในตัวเองฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติโดยรู้จักธรรมชาติของตัวเองพอรู้จักตัวเองก็ไปรู้จักคนอื่นใช่ไหมเหมือนอย่างที่เรารู้จักมาก่อนแล้วว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้จักธรรมะใช่ไหมเราไม่รู้จักความโกรธเนี่ยเราก็คิดว่าความโกรธเราดีความรักเราดีเมื่อเราห่วงใครเนี่ยเราก็ห่วงจะน่ารำคาญตัวเองห่วงจะน่ารำคาญคนอื่นอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้จิตแล้วว่าโอ้ห่วงนี่มันเป็นเพราะความคิดเราไม่ยอมละเลิกแล้วไปปรุงแต่งผิดทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราห่วงไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเราคิดผิดเองพอเราตัดตัวคิดผิดปุ๊บเราสบายใจเลยคนนี้โอ้ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนี้เราก็แก้คนอื่นได้หมดบางทีเราคิดผิดใช่ไหมฮะพอลูกเราไปไหนมันจะไปเป็นอย่างนั้นมันจะไปเป็นอย่างนี้ทั้งที่มันกลับมามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยสามีกูจะไปเป็นอย่างนั้นสามีไปเป็นอย่างนี้ภรรยากูจะไปเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดปรุงแต่งไปทางลบหมดเลยแต่ที่จริงพอมาจริงเปล่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นพอเรารู้จิตเราจึงว่าผู้ปฏิบัติจึงรู้จิตตัวเองก็รู้จิตคนอื่นก็น้อยลงความน่ารำคาญน่าเบื่อความทุกข์ทางใจก็จะดับไปเพราะเราเข้าถึงจิตตัวเองก็เลยถึงธรรมชาติตัวเองเขาคงไม่สงสัยอะไรเนาะอาจารย์เทศในทุกวันในต่อไปนี้นะผมก็คงจะได้รับอารมณ์จากอาจารย์รับอารมณ์จากอาจารย์นะอาจารย์มีธรรมะอาจารย์ก็จะให้อารมณ์โยมก็รับอารมณ์อาจารย์เรียกมารับอารมณ์ถ้าเรากลับไปบ้านก็ไปรับอารมณ์บ้านอารมณ์บ้านเป็นไงโยมไม่ดีเลยมีอะไรวุ่นวายหมดโอ้โหลูกหลานเจียวจาวหมดไม่กว้างขวางไม่มีเป็นแดนสงบอย่างนี้เลยนั่นไปรับลมอารมณ์ของโลกอารมณ์ที่บ้านต่างกับที่นี่อารมณ์ที่ทำงานต่างกับที่นี่ อารมณ์ที่คุยกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวต่างกันที่นี่เมื่อเรามารับอารมณ์กับครูบาอาจารย์เราจะได้อารมณ์ที่ดีกลับไปก็ให้มีสติสมาธิที่ตามอารมณ์ตัวเองตรงนี้ก็จะมีความสุขจะเข้าใจธรรมชาติตัวเองมากขึ้นฉะนั้นที่โยมมาบวชที่นี่ก็คงไม่พลาดโอกาสดีคงจะเป็นบุญวาสนาของโยมทุกคนที่ได้เข้ามาพบครูบาอาจารย์ที่ดีที่วัดมเหยงนี้ก็คงจะได้รับธรรมะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติสมความปรารถนาที่ตั้งใจขอให้ทุกคนจงได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะพุทธเจ้าได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท่านหมดความสงสัยแล้วแต่ผู้ที่รับฟังยังสงสัยอยู่ก็ต้องพยายามทำให้หมดความสงสัยทำให้มันรู้จริงเห็นจริงมันก็จะได้หมดความสงสัยนั่งสมาธิแล้วสงบจริงเราต้องปฏิบัติจริงจึงจะเชื่อเรานั่งปฏิบัติไปรู้จิตเห็นจริงเราก็หมดความสงสัยได้เหมือนกันเพราะจิตนั้นมีทุกอารมณ์ในดวงจิตของเรามันมีโลภโกรธหลงมีรักชังมีสวรรค์นรกนิพพานอยู่ในจิตนั้นหมดเมื่อเราเข้าไปรู้มันก็หมดสงสัยจิตตนเองเชื่อใจตัวเองแล้วว่าเห็นจริงเชื่อจริงเชื่อว่ามีนิพพานจริงสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆเพราะได้เห็นความจริงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ต่อไปนี้ก็เป็นเวลาเหล่าท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตั้งใจฝึกปฏิบัติภาวนาเจริญสติสมาธิเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิท่านใดถนัดนั่งอย่างไรก็นั่งอย่างนั้นจะนั่งพับเพียบหรือว่านั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงมีสติรู้กรู้ไปในกายก็ให้ตั้งใจพยายามตามที่ตนเองถนัดปฏิบัติแล้วกำหนดแล้วทำให้ใจสงบการทำสมาธิก็พยายามเอาจิตเอาสติระลึกไว้ในกายของเราจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังสุขทุกข์ที่มีอยู่ในกายของเราก็พยายามพิจารณากำหนดรู้ที่กายหรือลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าก็มีสติรู้ชัดหายใจออกก็มีสติรู้หายใจเข้าสั้นหรือว่าหายใจออกยาวหรือว่าเข้ายาวออกสั้นหรือว่าเข้าอย่างไรเราก็มีสติรู้ทำใจตามรู้ในลมนั้นลมหายใจเข้าเราก็รู้ชัดลมหายใจออกเราก็รู้ชัดพยายามมีสติอยู่ในลมเข้าลมออกของเราลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทแล้วก็ภาวนากำหนดของเราไปเรื่อยๆจิตสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรามีหน้าที่ดูลมเข้าลมออกเรื่องอดีตก็ดีเรื่องอนาคตก็ดีเราก็ไม่คำนึงไม่

นึกไม่นำมาคิดมานึกว่าให้ดูปัจจุบันธรรมของเราว่าขณะนี้นั่งอย่างไรนุ่งห่มอย่างไรวางมือวางเท้าท่าทางอย่างไรให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมให้พยายามรู้อยู่ติดต่อเนื่องถ้ามันลืมเราก็กำหนดตั้งใจกำหนดรู้ก็เรียกว่าฝึกหัดอบรมสติของเราใจของเราให้อยู่กับตัวหลับตาเบาๆหรือจะลืมตาเบาๆพอรู้ว่าลักษณะของเรานั่งอย่างไรลมเข้าเราก็รู้ชัดลมออกเราก็รู้ชัดมีสติรู้ตามรู้บางครั้งก็อาจจะลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้ตัวแล้วก็กำหนดรู้ใหม่กำหนดดูรู้ตามรู้ตามเห็นจะเห็นไม่ชัดหรือไม่เห็นก็ตามแต่รู้ว่าขณะนี้กริยาลมเข้าลมออกเราก็มีสติรู้อยู่ให้พยายามอยู่กับตัวให้นานๆให้ยิ่งให้บ่อยๆใจคนเราถ้าไม่ฝึกแล้วก็ยากที่จะสงบถ้าปล่อยตามเลยอยากคิดอย่างไรปล่อยไปตามความคิดตัวเองอยากนึกอยากคิดอะไรก็นึกไปความเคยชินพอมาฝึกหัดทำใจอยู่กับกายกับใจแล้วจิตก็ดิ้นรนเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาดังนั้นก็ให้พยายามลมรู้ลมเข้าออกก็รู้ลมออกเราก็รู้ให้มีสติต่อเนื่องกันไปสติต่อเนื่องสมาธิก็เจริญปัญญาก็จะเจริญขึ้นสติอ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนฉะนั้นให้พยายามสร้างสติให้ยิ่งขึ้นไปสติคือผู้รู้ระลึกรู้นั่งอยู่ลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกขณะเข้าออกอย่างไรเราก็รู้ชัดเราเอาความสงบอดีตเราก็ปล่อยวางอนาคตมาไม่ถึงเราก็ไม่นึกไม่คิดให้สังเกตดูลมเข้าลมออกเข้าทางจมูกผ่านลงลำคอ

หน้าอกที่สุดหน้าท้องของเราที่สะดือก็ลมออกผ่านลำคอที่ปลายจมูกเราก็รู้ดูอยู่ดังนี้แหละเข้าอย่างไรออกอย่างไรแล้วก็ทำความรู้รู้แล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรคิดอะไรมากหรือจะพิจารณาถ้ามันไม่สงบก็พิจารณาผู้บางท่านก็ชอบพิจารณาก็พิจารณาก็พิจารณาในลมเข้าลมออกนั่นแหละถ้ามันจะคิดอะไรก็คิดในลมเข้าลมออกถ้าไม่นึกไม่คิดก็สงบถ้าปรุงแต่งนึกคิดก็คิดในทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงในลมเข้าลมออกเข้าก็ไม่เที่ยงเข้าไปก็ออกมาก็พิจารณาทำซ้ำซากทำบ่อยๆสมาธิใจเราสงบไม่ได้ก็ตรงที่ปฏิบัติน้อยทำน้อยกำหนดรู้น้อยไม่ต่อเนื่องลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้จะภาวนาควบคู่ก็ได้จะลมเข้าก็พูดลมออกโทก็ได้สงบอย่างไรเราก็ภาวนาอย่างนั้นนี่จะลมเข้าหนอลมออกหนอแต่ภาวนาแล้วมีสติอยู่ในองค์ภาวนาอันนั้นถือว่าเป็นแนวทางจริตของเราก็ไม่ต้องไปสงสัยทำไปเรื่อยๆ

็อย่าคิดว่าลมเข้าลมออกนี่มันกำหนดรู้ลมเข้าลมออกมันเบื้องต้นเบื้องต้นนี่แหละคอยทำบ่อยๆทำกลางที่สุดก็อยู่ในเบื้องต้นเราก็อย่าทิ้งอารมณ์ในเบื้องต้นลมเข้าเราก็รู้ชัดลมออกเราก็รู้ชัดสมาธิจะยิ่งก็อยู่ที่นี่เราก็ตามดูลมเข้าลมออกของเราดูกายดูใจของเราว่าอย่าคิดนอกกายนอกใจคิดนอกกายนอกใจแล้วมันไม่หยุดโลกไม่สิ้นสุดยิ่งคิดยิ่งฟุ้งความสงบก็อยู่ที่มีสติภายในกายใจของเราทำบ่อยๆกำหนดรู้

นั่งอย่างไรวางมืออย่างไรท่าทางอย่างไรขณะนี้เราก็มีสติรู้อยู่รู้ว่าเรานั่งอยู่คิดอะไรอยู่ลมหายใจเข้าเราก็รู้ชัดลมหายใจออกเราก็รู้ชัด

ออกโทคอยมีสติดูเท่าทันในการเข้าการออกจะภาวนาหรือไม่ภาวนาถ้ามีสติแน่นในลมเข้าลมออกในองค์กรรมฐานในการกำหนดรู้อยู่ก็ถือว่าเรายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ทำใจสงบอยู่ฝึกสติอยู่ฝึกอบรมจิตอบรมใจของเราอยู่

น้อมระลึกนึกดูที่กายใจของเราพยายามรู้ตัวลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ชัดเข้าสั้นออกยาวหรือเข้าอย่างไรออกอย่างไรให้สบายสบายไม่ต้องบังคับให้ปล่อยไปตามธรรมชาติที่เป็นอยู่เรามีหน้าที่กำหนดรู้เฉยๆกำหนดฝึกหัดทำบ่อยๆทุกๆวันฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นฝึกสงบใจเราสักวันหนึ่งก็ต้องสงบฝึกคิดนอกกายนอกใจมันก็ต้องคิดนอกกายนอกใจไม่สงบจิตใจเราต้องฝึกหัดฝึกฝนเมื่อใจสงบก็สบายใจก็สบายเพราะว่าใจเย็นลงยิ่งสงบเท่าไหร่ใจก็สบายขึ้นมากขึ้นเท่านั้นก็ต้องทำบ่อยๆกำหนดรู้ในกรรมฐานของเรา

ลมหายใจเข้าเราก็รู้ชัดลมหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้ลมหายใจออกที่ปลายจมูกเข้าก็เข้าที่ปลายจมูกของเราถึงหน้าท้องท้องพองลมเข้าท้องแล้วก็พองออกยมลมออกท้องก็ยุบ

ถ้ามีสติอยู่กับตัวก็ถือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าการปฏิบัติเราขณะนี้ถูกไหมเนาะอะไรเราไม่ต้องไปสงสัยหรอกเราก็ดูไปสติอยู่ในกายกายนั่งท่าทางอย่างไรวางอย่างไรเราก็มีรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ลมเข้าลมออกเราก็รู้อยู่มามองตนเองมาส่องดูตนเองเห็นกายก็เห็นความรู้สึกอยู่กับกายก็รู้จักเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ที่กายใจของเราดูกายดูเวทนาไปปวดเมื่อยอย่างไรมันก็ดูมันไปพิจารณามันไปรูปเวทนาก็อยู่ที่กายสัญญาสังขารความปรุงแต่งนึกคิดความรู้อยู่ที่กายธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ตัดไว้ก็อยู่ที่กายใจของเราพระธรรมก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามธรรมที่พุทธเจ้าตัดไว้อยู่ที่กายใจของเราฉะนั้นเราก็พยายามอย่าทิ้งอย่าลืมกายลืมเนื้อลืมตัวสุขทุกข์อย่างไรลมใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างไรเราก็มีสติรู้

ลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้อยู่หรือว่าพุทลมเข้าโทลมออกยุบหนอพองหนอไม่ขัดกันรู้ที่กายจิตอยู่ในกายไม่สงสัยในองค์ภาวนาในการกำหนดรู้ตัดความสงสัยออกไปความสงสัยก็เป็นนิวรณ์ลังเลไม่แน่นอนทำให้จิตใจไม่สงบฉะนั้นเราก็อย่าไปสงสัยความถูกความตรงอยู่ที่กายใจของเราเนี่ยแหละอยู่จิตความรู้ที่กายใจรู้แจ้งก็รู้แจ้งที่กายใจกิเลสก็กิเลสก็อยู่ที่กายใจทุกข์ก็เกิดที่กายใจ

จะรับก็ต้องพิจารณาหาเหตุหาผลอยู่ที่ใจของเราทุกข์เพราะอะไรสุขเพราะอะไรก็พึงกำหนดดูที่กายที่ใจลมเข้าลมออกหลังของกิเลสก็อยู่ที่กายใจแก้ก็แก้ต้องกำหนดรู้ที่กายใจมันจะแก้จะรู้จักเหตุจักผล

ต้นต่อแห่งทุกข์มันก็อยู่ที่กายใจฉะนั้นจึงว่าต้องให้เจริญสติให้มากทำใจสติให้มากแล้วเรียกว่าสมาธิตั้งใจมั่นรักษาสติไว้ก็จะได้พิจารณาถ้ามีสติอยู่กับกายแล้วก็จะเห็นสุขรู้สุขรู้ทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้สุขรู้ทุกข์เราก็ได้พิจารณาได้สุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรจะรู้อริยสัจสี่อริยสัจทุกกำหนดรู้เราก็รู้อยู่อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็พึงพิจารณาดูฐานแห่งปัญญาฐานพิจารณาอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วฉะนั้นก็พยายามก็ทำให้มากเจริญให้มากยิ่งขึ้นไป

แม้มันจะไม่เกิดปัญญาในวันนี้ขณะนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีสติรู้อยู่ลมเข้าเราก็รู้ชัดลมออกเราก็รู้ชัดลมพองลมเข้าท้องพองลมออกท้องยุบเรามีสติรู้ตัวอยู่อย่างนี้ก็เป็นสมาธิทำใจให้สงบใจเราก็สงบแล้วอยู่ในลมเข้าสติลมเข้าลมออกนี้ก็ใจก็สงบแล้วสงบจากอารมณ์ภายนอกอันเป็นหยาบอารมณ์ทางรูปทางตาทางหูเสียงอันเป็นภายนอกเราก็ได้ปล่อยวางแล้วแล้วก็มีสติในลมเข้าลมออกก็ถือว่าใจเราก็สงบก็รักษาอารมณ์อย่างนี้แหละรักษาให้ทำให้ยิ่งคือทำให้ติดต่อเนื่อง

หายใจให้สบายสบายเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายให้เกิดปิติในลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าใจก็เกิดความสุขหายใจออกใจก็มีความสุข

อดีตอนาคตอันนี้เป็นอารมณ์ทำให้ใจเราร้อนใจไม่สงบพุทธเจ้าว่าตรัสว่าอนาคตเป็นของร้อนอดีตก็เป็นของร้อนปัจจุบันสบายสบายลมเข้ามีสติรู้อยู่ลมออกก็มีสติรู้อยู่นี่เป็นรู้ปัจจุบันใจก็สบายสบายลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้

ขณะลมเข้าเราก็รู้ชัดลมออกเราก็รู้ชัดอย่างนี้เขาเรียกว่าดีแล้วก็ดีทำให้มากๆรักษาไว้ในอารมณ์นี้ทำมันจริงๆทำบ่อยๆใจเราก็จะเริ่มสงบสติอยู่ในลมเข้าลมออกใจก็สงบมีกำลังสงบยิ่งๆตามสติของเราตามการปฏิบัติของเราทำมากก็มีสมาธิมากสงบมากก็เกิดขึ้นตามความเพียรทำน้อยก็สงบน้อยการปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นธรรมดาสงบบ้างไม่สงบบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างหลงบ้างลืมบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยแล้วก็พยายามของเราไปถ้ามันยังคิดอดีตอนาคตเราก็ภาวนาลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้าแล้วเนาะลมออกเนาะดูไปภาวนาไปไม่เอาอะไรเราเอาภาวนาตั้งใจว่าเราจะภาวนาในลมเข้าลมออกสงบก็ตามไม่สงบก็ตามเราก็ตั้งใจอยู่ในองค์ภาวนาของเรา

ลมเข้ารู้ลมออกแล้วก็รู้หายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ปวดเมื่อยอย่างไรหรือไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่สติรู้อยู่กับตัวสงบดับความวุ่นวายภายนอก นี่ว่าอารมณ์ มีสติในลมเข้าลมออกแล้วอารมณ์เป็นบุญ เป็นบุญเป็นกุศลอยู่กับบุญอยู่กับกุศลสติในลมเข้าลมออกสติอยู่กับกายใจเป็นบุญของเราเป็นบุญของนักปฏิบัติเป็นบุญของผู้กำหนดรู้

ให้พากันพยายามทำมากๆสติต่อเนื่องใจเราจะเข้มแข็งใจเข้มแข็งอดทนสุขทุกข์เราก็ต่อสู้ทนไม่ไหวเราก็ถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็เปลี่ยนกิริยาบทขยับบ้างข้อกำหนดสุขดับไปทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นไม่นานทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกมันบรรเทาว่าบรรเทาทุกกิริยาบทนี้เป็นเพียงบรรเทาทุกกายของเรานี้เป็นกองแห่งทุกนั่งนานก็เป็นทุกยืนนานก็เป็นทุกเดินนานก็เป็นทุกนอนนานก็เป็นทุกการเปลี่ยนกิริยาบทจึงเป็นว่าบรรเทาทุกในขันขันคือกายใจของเราเนี่ยขันรูปขันนามรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองแห่งทุกข์ต้องกินต้องดื่มบำบัดทุกข์ทั้งนั้นต้องเดินต้องนั่งต้องขยับถ้าไม่มีทุกข์ก็คงไม่ต้องขยับไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนอะไรเพราะเหตุมีทุกข์จะเหตุนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนเรียกว่าไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเกิดเป็นทุกข์ว่าความเกิดแปรปรวนไม่ขึ้นไม่ตกเป็นทาสของใครเกิดมาแก่เจ็บตายตับสลายเราก็พิจารณารู้ตามเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมีอยู่ที่กายใจแล้วก็พิจารณาดูก็อยู่ในลมเข้าลมออกของเราเนี่ยแหละก็อันเดียวกันธรรมะกายใจของเราแล้วเป็นกองแห่งธรรม

ดูแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าเราก็รู้ชัดลมออกเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ารู้ธรรมคำดังสอนพระเจ้าว่าลมเข้าอย่างไรออกอย่างไรเราก็กำหนดรู้รู้ตามที่พระองค์ตัดไว้รู้ตามเรียกว่าธรรมะคำทั้งสอนก็คือสอนเรื่องกายใจของเราสุขทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่นี่โลภโกรธหลงความวุ่นวายต่างๆนานาก็อยู่ที่กายใจถ้าแก้ออกได้ดับมันได้ปล่อยมันได้วางมันได้ก็สบายวางได้มากก็สบายวางได้น้อยก็สบายได้น้อยก็จึงได้ต้องพยายามกันพยายามดูพิจารณาดูมันมีอยู่แล้วล่ะเกิดมาทุกข์มันมีอยู่แล้วถ้าไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์คงไม่เกิดมาจะคิดว่าเรานี่ไม่มีอะไรไม่มีทุกข์อะไรไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรต้องพิจารณาดูกำหนดดูวันวันมันนึกอะไรคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรจะแก้ไขอย่างไร

จิตใจเราไม่สงบเพราะว่าเราทำไม่จริงทำไม่ถึงความสงบก็ไม่สงบทำไม่ถึงผู้รู้ก็ไม่รู้หลับตาไปก็มืดไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็เป็นธรรมดาอีกผู้ปฏิบัติยังไม่ยิ่งฉะนั้นก็พยายามปฏิบัติต่อเนื่องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้หายสงสัยความสงสัยคนเราก็มีทั้งมากน้อยจนได้เบาบางความสงสัยก็เป็นนิวรณ์เป็นทุกอย่างหนึ่งบุญมีจริงไหมเนาะบาปมีจริงไหมเนาะเกิดแก่เจ็บตายชาติหน้ามีจริงไหมเนาะสารพัดมันสงสัยอันนั้นเกิดจากความเพียรสติปัญญาของเราอินทรีย์เรียกว่าอินทรีย์ยังอ่อนไม่ถึงเพราะว่าความสงสัยนี้ถ้าต้องแก้ด้วยปัญญาเข้าไปรู้แจ้งรู้จริงตามเป็นจริงรู้เป็นจริงในสิ่งใด

ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็อย่าท้อแท้ท้อถอยทำไปเรื่อยๆตราบใดยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสเราก็มาพุทธปฏิบัติธรรมเสริมสร้างบารมีทางที่จะพ้นจากทุกข์ดับทุกข์ทางใจทางอื่นมันไม่มีแล้วนอกจากพระธรรมคำสอน

ทางอื่นมันไม่มีแล้วนอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ฉะนั้นอย่าประมาทรอช้าอะไรชีวิตเราเรามีลมหายใจอยู่แล้วมีโอกาสเราก็มาภาวนากันที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีที่ป่าที่เขาเป็นบุญกุศลทั้งนั้นฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทคือว่าจะได้ละเลยจะได้ปล่อยวางไม่สนใจเกิดมาทั้งทีเป็นมนุษย์ไม่สนใจศีลธรรมก็น่าเสียดายพุทธศาสนาก็ได้เกิดขึ้นแล้วธรรมะครูบาอาจารย์คนได้อบรมบอกทางเป็นตัวอย่างชี้ทางสมบูรณ์ถ้าไม่สนใจก็น่าเสียดายฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่ามาภาวนากันปฏิบัติกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราสติมีลมเข้าลมออกมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็รู้อยู่เผลอไปบ้างเราก็รู้ว่ามันเผลอน้อมมาดูกายดูใจกันใหม่ก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เรารู้ลมเข้าลมออกสุขทุกข์อย่างไรเราก็รู้อยู่ถ้ามีสติรู้เท่าทันมันก็ปฏิบัติก็ว่าปฏิบัติตามรู้ก็ปฏิบัติตามธรรมจิตคิดก็รู้จิตคิดมากก็รู้คิดน้อยก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่ได้โทษตัวเองเพ่งโทษตัวเองอะไรมีหน้าที่ตามรู้ดูอย่างเดียวดูให้นานๆไปเรื่อยถ้าทำติดต่อกันจริงๆก็อินทรีย์เท่ากับว่ามันมากขึ้นมันแก่ขึ้นจิตคนเราก็ไม่อยากนึกอยากคิดอะไรถ้าตามดูมันจริงๆตามดูกายดูใจนี่แหละความนึกคิดอะไรมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงถ้ามันหนักเข้าให้คิดก็ไม่คิดถ้าเจริญมากเข้ามากเข้าจิตมันจะไม่อยากคิดอะไรมันนิ่งหยุดนิ่งอยู่เฉยๆอยากจะคิดมันก็คิดไม่ออกคิดยังไงก็ไม่ออกก็พอมันไปหยุดก็ไม่แน่มันก็ไม่เที่ยงถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ดูมันไปไม่คิดก็ไม่คิดเดี๋ยวมันก็คิดมาเหมือนเดิมก็ดูมันไปอีกกำหนดรู้มันไปนั่งหลักเข้าก็เกิดสติเกิดปัญญา

รู้นู่นรู้นี่อดีตรู้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องสุขเรื่องทุกข์รู้อะไรก็เราก็ทำใจเฉยๆไม่ยินดียินร้ายกับมันดูเรื่องอะไรก็ตามทางหูบ้างทางตาบ้างทางใจบ้างถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมันก็เป็นไปได้เราก็อย่าไปหลงก็รู้ว่าสักว่าแต่รู้มันเกิดก็สักว่าแต่มันเกิดมันเกิดมันก็ดับสุขทุกข์ที่กายใจของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแต่สุขกับทุกข์มีกิเลสปรุงแต่งต่างๆนานาพอน้อมมาดูที่กายก็มีแต่สุขทุกข์ถ้าคิดออกนอกกายก็เป็นโน่นเป็นนี่ไปสารพัดนะก็เรียกว่าบางคนก็ทำให้หลงไปก็มีเพลิดเพลินกันอารมณ์น่ารักน่าชังลืมตัวกลายเป็นสติออกนอกกายไปเราจะไปไม่ไปยินดียินร้ายกับมันคิดว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้ของมันมีอยู่ก็ต้องรู้

ก็สำคัญอยู่ที่กายใจของเรายามทุกข์เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จิตไม่สงบเราจะทำใจอย่างไรกิเลสจึงมีอยู่เราจะละได้อย่างไรความโลภความโกรธความหลงเป็นภัยของสัตว์โลกมันฉาบทาอยู่ในใจของเราทำไมอบรมไม่ฝึกฝนพิจารณาภาวนาไม่มีศีลสมาธิเจริญปัญญาแล้วมันจะออกได้อย่างไรจะแก้ได้อย่างไรฉะนั้นก็พึงดีใจปิติดีใจในการสร้างความดีของคุณงามความดีของเราได้มาซื้อศีลภาวนานั่นก็เป็นบุญของเราเป็นบารมีของเรามากน้อยอย่างไรก็เป็นบารมีของเรา

พยายามทำให้มากเจริญให้มากความสงสัยก็จะค่อยจืดจางไปเมื่อความสงสัยเบาบางศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ยิ่งๆมันจะแน่นแฟนยิ่งๆขึ้นไปเชื่อบุญเชื่อบาปว่ามีจริงกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไหนได้อย่างนั้นจะรู้แจ้งเข้าใจไม่สงสัยในบุญในบาปแล้วก็สบายใจทำบุญก็ไม่เบื่อนั่งสมาธิภาวนาก็มีปิติมีความพอใจมีความสุขอันนี้ก็ผลของการที่เราเจริญปฏิบัติต่อเนื่องมันจะยังสงสัยอย่างไรก็ตามเราก็ปฏิบัติภาวนารักษาศีลเราไปเรื่อยๆมีโอกาสแล้วก็ภาวนาไปปฏิบัติไปสติปัญญาของคนเรานี่มันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่อยู่กับที่หรอกศีลเป็นบัตรฐานของเราสมาธิก็เป็นบัตรฐานปัญญาก็เป็นบัตรฐานที่ทำให้กิเลสเบาบางความไม่รู้ความหลงงมงายมันจะได้ค่อยๆเบาบางไปจากหนาก็ค่อยๆบางไปตามกำลังสติสมาธิปัญญาของเราความเพียรของเรา

การทำสมาธินั้นสำคัญอย่าเอาจิตออกนอกกายให้พิจารณาอยู่ในกายของเราผมคมเล็บฟันหนังลมเข้าลมออกก็ดีสุขทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีในร่างกายของเราพิจารณาอยู่นี่ก็ทำจิตฝึกจิตให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาพยายามก็ทำให้มากทำให้ยิ่งทำทุกวันนะทำทุกวันทุกเวลาทำการงานอะไรก็แล้วก็มีเขาก็รู้อยู่สติรู้อยู่สำคัญความง่วงเหงานอนนิวรณ์ทั้งหลายอันนี้เป็นตัวเครื่องกั้นปิดกั้นทำให้เราเข้าถึงความสงบไม่ได้ต้องผ่านต้องเรียกว่าอุปสรรคเครื่องกั้นมาให้บรรลุสมาธิไม่จิตเราสงบลงได้ก็นิวรณ์มีง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านความยินดีความยินร้ายความคิดสงเลสงสัยอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เราก็รู้ว่านิวรณ์มันมีอยู่เมื่อนิวรณ์มีอยู่ใจเราก็สงบลงไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าเพราะนิวรณ์มันมาขวางกั้นมาปิดบังอยู่เราก็รู้อยู่รู้ว่านิวรณ์มีเพราะอินทรีย์ยังอ่อนสมาธิสติยังอ่อนความเพียรยังอ่อนอันนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมเข้าถึงความสงบไม่ได้ก็เพราะความง่วงเหงานอนความเผลอสติมันอ่อนลมเข้าก็ไม่รู้ชัดลมออกก็ไม่รู้ชัดเผลอลืม

ถ้าอยากสงบก็ว่าต้องละนิวรณ์นิวรณธรรมมันมีนักปฏิบัติก็ต้องเจอมีทุกคนทุกท่านจะต้องผ่านก็ต้องเจอว่าข้ามนิวรณ์ต่อสู้นิวรณ์ข้ามมันก็ข้ามได้ยากนิวรณ์นี่ต้องขยันจริงๆถ้าทำจริงๆจึงจะเห็นมันดับรู้มันดับว่านิวรณ์ดับแล้วเป็นอย่างไรสุขสงบอย่างไรสงบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเรายังไม่เคยนิวรณ์ดับเลยเราก็ไม่รู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรก็มองไม่ออกมองไม่เห็นได้จะคาดการคาดการไปคาดการมาก็กลายเป็นพุ่งซ่านไปก็เป็นนิวรณ์อีกดังนั้นสำคัญว่าสติอยู่กับตัวรู้อยู่มันจะนิวรณ์มากนิวรณ์น้อยเกิดอะไรก็ตามให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดูกายดูใจเคลื่อนไหวนั่งยืนเดินทำอะไรอยู่มีสติอยู่ลมเข้าลมออกรู้อยู่พอมันมากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นว่ากิเลสนิวรณ์ทั้งหลายก็อ่อนตัวสติน้อยความเพียรน้อยนิวรณ์ก็มากสติมากนิวรณ์ก็น้อยฉะนั้นนิวรณ์กับความสงบนี่มันของปฏิปักษ์ต่อกันมันนั้นก็พยายามรักษาความรู้กรรมฐานว่ากรรมฐานในความรู้ของเราต่อเนื่องถ้ายังไม่รู้เราก็พยายามให้อย่างยิ่งทำให้มากทำให้ยิ่งสงบเราไม่มันถึงเวลาถึงที่สงบมันก็สงบถ้าไม่ถึงข่าวสงบก็ไม่สงบอยากให้สงบก็ไม่สงบอยากให้หยุดคิดก็ไม่หยุดคิดถ้ามันถึงทีจะหยุดมันก็ต้องหยุดคิดก็ไม่อยากคิดถ้ามันเป็นตามกำลังความจริงก็เป็นมันเป็นเองรู้เองเห็นเองมันเป็นเองไม่ใช่นึกเอาคิดเอาให้มันเกิดเองเป็นเองตามธรรมที่เราปฏิบัติ

0: เอาละวันนี้ก็ก่อนปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะออกจากสมาธิเราก็มาน้อมนึกพิจารณาดูที่กายใจของเราสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรวันนี้นั่งปฏิบัติแล้วสงบหรือไม่สงบเราก็พิจารณาดูปวดเมื่อยหรือไม่ปวดอย่างไรเราก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจากนั้นก็ค่อยกำหนดทำความรู้สึกที่มือด้านขวาของเรายกมาวางบนหัวเข่าด้านขวาก่อนจะออกสมาธิแล้วก็ทำความรู้แล้วก็มีสติตามรู้มาวางบนหัวเข่าด้านขวาของเราก็ยกมือซ้ายก็มีสติรู้เท่าทันว่าขณะนี้เรากำลังยกมือซ้ายช้าๆมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายของเราแล้วก็ทำความรู้ว่านั่งอย่างไรวางมืออย่างไรก็มีสติรู้อยู่แล้วก็ยกมือขวามาที่หน้าอกพระพนมมือก็ทำความรู้อีกเหมือนกันยกมือซ้ายขึ้นมาประกบพนมมือมันดอกบัวตูมเราก็ทำความรู้ว่าขณะเรานั่งพนมมือหรือท่าพนมมืออย่างไรท่าทางอย่างไรอยู่แล้วก็ทำความรู้จากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลหรืออธิษฐานก็ดีบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในวันนี้ก็ขออุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่เจ้าเวรในกรรมผู้มีพระคุณทั้งหลายบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรก็ดีตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมีความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกตนจากนั้นก็ยกมือขึ้นจุดหน้าผากก็เอามือลงออกจากสมาธิจะได้แผ่เมตตา
1: อ

หมดทั้งสิ้นเราเทิดบุญกุศลของเราด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ

คงจะมีครูบาอาจารย์มาพูดคุยมาเทศน์ต่อ

ญาติโยมก็นั่งภาวนาไปหรือว่าจะทำธุระอะไรก็เข้าห้องน้ำห้องท่าก็เปลี่ยนกิริยาบทอาจจะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลาย เจริญสุขญาติโยมที่พุทธบริษัทได้มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาของเราก็ดีถือว่าโดนน้ำบ่อยๆทำให้ให้ได้เหมือนกันธาตุขันเนาะธาตุขัน

ทำไมอ่ะไม่มาเจอกันมาเห่ากันนะภาษาเดียวกันยังทะเลาะกันนะฮะเยอะเหลือเกินวันนี้ก็ญาติโยมก็มีโอกาสได้มาฟังหลวงพ่อสนองได้เทศได้เทศนาให้ญาติโยมฟังก็ถือว่าคนที่มีสมาธิมากก็ปีติคนที่มีสมาธิน้อยก็ไปตามลำดับขั้นเนาะจึงบอกว่าถ้าเราไม่ได้มาเราก็ไม่ได้มาเห็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มาก็ได้เห็นเปิดดาวเทียมก็ได้เห็นได้เห็นที่บ้านก็ทำให้คนได้รับฟังก็ได้รับชมก็ปีติใจว่าครูบาอาจารย์ได้เมตตาทำทุกอย่างให้กับชาวธรรมที่ตั้งใจที่สนใจก็ถือว่าญาติโยมก็ได้รับฟังรับชมได้เต็มๆได้เห็นพระอริยเจ้าเยอะหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละก็ถือว่าเรามีบุญอย่าไปนึกว่าเราไม่มีบุญบางคนก็คิดนะคิดไปว่าบุญนี้ทำยากความดีทำยากความไม่ดีก็นั่นแหละต้องเหน็ดต้องเหนื่อยจึงบอกว่าหลวงพ่อก็สุขภาพนะธาตุกันต้องนึกถึงว่ากรรมคนเรามีกรรมทุกคนเรื่องธาตุเรื่องขันทำให้เป็นความดันทำให้สุขภาพวิบากกรรมบางทีเขาก็ไม่ยอมกินยาอะไรก็ไม่หายนั่นแหละต้องอดอาหารนั่นแหละอดข้าวอดน้ำที่นั่นแหละต้องทรมานทุกอย่างเลยจึงบอกว่ามาภาวนามาพูดก็เหมือนอย่างกับไม่เป็นอะไรดับเวทนาได้นั่นแหละแต่อย่างกับ200กว่าเนี่ยความดันขึ้น200กว่าโอ้คนธรรมดานี่ตกใจนั่นน่ะ240อะไรเงี้ยไม่เป็นไรคุยเป็นธรรมดานั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าใครฝึกได้มันก็เป็นบุญของคนนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยเรายังได้เห็นเรายังได้รู้กันว่าผู้ทำได้เนี่ยดับเวทนาได้ดับธาตุขันเจ็บปวดคนธรรมดาไม่ได้อะไรเงี้ยหมอเนี่ยตกใจกลัวเลยบอกว่ากลัวจะช็อกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ท่านก็รู้จักรักษาธาตุขันธ์ได้อย่างนี้แหละมันก็เป็น
ป็นความดีที่ท่านอดทนที่ท่านรู้จักแต่งใจรู้จักทำให้ไม่เป็นอย่างที่หมอพูดได้อย่างนี้ถึงบอกว่าตอนที่เราอยู่กันนี่แหละเราจะต้องมานะทำนั่นแหละแล้วเราทุกวันเนี้ยคนก็จะมาเข้าห้องปฏิบัติกันก็ยากนะต้องอดทนจริงๆการเข้าห้องปฏิบัติการทำความเพียรอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากต้องเหมือนอย่างกับว่าสี่ห้าเท่าหรือว่าสิบเท่าอยู่ข้างนอกนี่มันแค่นี้นะแต่ทีนี้ปฏิบัติอยู่ข้างในมันละเอียดเข้าไปอีกแต่ใครทำได้เนี่ยเพลิดเพลินสมาธิในห้องเนี่ยทำใจติดคุกใจก็ให้ติดด้วยคนเข้าห้องเนี่ยใจก็ไม่ให้ออกด้วยกายก็ไม่ออกแล้วใจก็ไม่ให้นึกไปบ้านด้วยนี่แหละถ้าทำได้3-4 ปีก็บางคนก็ได้เลยสมาธิอย่างเนี้ยทีก็ได้โสดาขึ้นมาก่อนนี่แหละได้โสดาขึ้นมาก่อนแต่เป๊ะก็แสดงว่าเป็นบุญของพวกที่ทำได้นะอย่างน้อยก็รู้จักผ่านสมาธิอย่างนี้แหละที่เรียกว่าตายแล้วไปเป็นเทวดาได้พวกปฏิบัติธรรมบางคนบอกว่าสวดมนต์อย่างเดียวได้ไหมสวดมนต์อย่างเดียวได้มันได้อยู่ชั้นหนึ่งอย่างนี้แหละแต่การปฏิบัติต้องไปนิพพานนี่แหละบางคนบอกว่าคนปรารถนา

ถนาโพธิสัตว์แล้วเมื่อไหร่มันจะแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนเราวาดเขียนไปในอากาศนั่นแหละไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่คนที่ไม่ปรารถนาเดินยาวนานกว่าพุทธเจ้าเป็นองค์อีกบางคน4-5พุทธเจ้าแล้วถึงจะได้รู้ธรรมบางคนระลึกชาติได้ยังอวิสาขาเห็นไหมนั่นแหละสี่พระพุทธเจ้านั่นแหละเธอจะมาเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยเป็นผู้หญิงที่อะไรอ่ะที่เรียกว่าเป็นมหาอุบาสิกาจะมั่งคั่งนู่นน่ะพระโคดมนู่นน่ะทำบุญมาต้องกับพุทธเจ้าองค์ที่4-1อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้น่ะเห็นไหมความยาวนานต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทำบุญแล้วปรารถนาขอให้ได้มาเป็นมารดาของศาสนาพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องการอะไรก็รู้ใจก็ไปซื้อหามาให้มาตั้งวัดบุกผารามมาตั้งวัดให้อะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละคุณโยมพอรู้ใจพุทธเจ้าถ้าขัดสนอะไรก็ไม่ต้องบอกมากเพราะว่าวิสาขามีญาณปัญญาเหมือนกันมีญาณความรู้เหมือนกันพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่ว่าฉลาดขึ้นมาแล้วอย่างนี้แหละจึงบอกว่าแต่ญาติโยมมาบวชกันใหม่ๆเนี่ยบางทีก็เป็นเด็กนักเรียนก็ดีนะเด็กนักเรียนก็เครียดนะเรียนมากมึนกัน

ก็มาทำสมาธิดีไหมหนูดีนั่นแหละถ้าเราอยู่บ้านมีทั้งเกมมีทั้งคอมพิวเตอร์ต้องดูต้องอ่านต้องเรียนตามันก็เหมือนว่าจะต้องรับรู้หรือว่าสมองรับรู้เนี่ยตัวงงนะเรียกว่าสมองหรือว่าจิตรับรู้ความจริงสมองก็เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของความที่รับรู้ไปสื่อจิตใจอย่างนี้แหละทีนี้เรานี่แหละจึงบอกว่าบางคนเรียนมากเรียนฝ่ายเดียวเรียนข้างเดียวเรียนรู้แถบเดียวก็ทำให้ไม่เข้าใจปัญหาชีวิตเหมือนกันไม่เข้าใจถึงจะเป็นอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางคนนั่นน่ะก็ทำให้ทุกข์ในใจก็บางคนก็รอบรู้หมดก็เรียกว่าเรียนแล้วใจรู้จักเป็นกลางรู้จักสอบสวนรู้จักเป็นกลางรู้จักวางใจก็เรียกว่านำนักเรียนไปดีทุกวันนี้อาจารย์บางคนก็ลำบากเหมือนกันเนาะนั่นแหละ

ถ้าอาจารย์ไม่ดีก็สอนลูกศิษย์ไปแถบเดียวอีกก็ทำให้ทุกข์ใจทำไปทำมาพออายุมากแล้วอาจารย์คนนั้นก็มีแต่ความเครียดมีแต่ความเศร้าซึมเนี่ยทีนี้การปฏิบัตินี่แหละที่จะทำให้ใจเป็นกลางนะไม่ทุกข์ไม่สุขเหนือสุขเนี่ยทำยังไงล่ะเราจึงจะทำให้ใจเป็นกลางให้ใจเกิดเมตตากรุณาทั้งหมดโลกเนี่ยอย่างนี้แหละจึงบอกว่าถึงจะปริญญาเอกปริญญาโทอะไรก็ถ้าใจไม่เป็นกลางมันก็ยังแข็งใจคนดูคนฟังก็ยังแข็งใจก็รู้เลยก็รู้ว่าคนไหนพูดใจเป็นกลางไม่เป็นกลางเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยโอ้โหคนที่ปฏิบัตินี่เก่งเหนือกว่าใดๆในโลกเนี่ยแค่โสดาแล้วถ้ายิ่งอรหันต์จะขนาดไหนเนี่ยจึงบอกว่าญาติโยมมาไม่ผิดทางแต่เราต้องนักเรียนมาไม่ผิดทางนักเรียนต้องมาเสี่ยมจิตใจตัวเองมากางกั้นว่าทำยังไงอ่ะที่ท่านบอกว่าอย่าให้ใจหนีอย่าให้ความรู้หนีนั่นแหละความรู้หนีไปมันก็ลอยใจลอยเรียกว่าความรู้หนีเรียกว่าใจลอยไปเรื่อยทีนี้ทำไงจะเป็นญาติเป็นมิตรกับความนึกคิดอันนี้ได้เนี่ยจึงบอกว่าน่าเป็นห่วงทุกวันเนี่ยที่ว่าใช่ไหมด็อกเตอร์บางคนก็ไม่เป็นกลางนั่นเนี่ยใจไม่เป็นกลางความรู้ไม่เป็นกลางนั่นแหละแต่เราก็ไปว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมคุยกันเรื่องความไม่เป็นกลางหรือไม่กลางอย่างนี้จึงบอกว่าความเป็นกลางเหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นแหละท่านทำใจเป็นกลางกลายเป็นหนึ่งใจเหนือทุกข์เหนือสุขเนี่ยแล้วญาติโยมพุทธบริษัทลูกหญิงลูกชายจะเป็นไม่ได้หรือเราก็ต้องตามต้องฝึกเนี่ยเดินพยายามเดินหลวงพ่อจรัญเนี่ยเห็นไหมพอท่านทำได้แล้วท่านก็พูดให้ญาติโยมฟังให้สว่างให้ได้นั่นแหละแต่พูดอะไรมันก็ไม่ยอมนั่นแหละก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงพุทธบริษัทยังเดินไม่ถึงมันก็ทำไงเนาะมันจะแต่มันก็ยังดีใจยังมีศรัทธาว่าครูบาอาจารย์ยังทำได้นั่นแหละไม่งั้นเราก็นึกว่ามันไม่มีใครทำได้เลยนั่นแหละจึงบอกว่าจริงอยู่ที่เราไม่ได้จริงอยู่ที่ใครเลยจึงบอกว่าทุกข์ก็ทุกข์เราคนเดียวนั่นแหละเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวนั่นแหละแก่ก็แก่คนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนะ

นี่อ่ะถึงบอกว่าถ้าคุณแม่คุณพ่อก็ห่วงลูกๆเรียนแล้วไม่เป็นกลางเรียนแล้วก็ไม่มีความสุขใจน่ะมันเครียดมันทุกข์สารพัดที่เรียกว่าทรัพยากรในบ้านก็น้อยความสะดวกความสบายเนี่ยแต่ละคนที่ว่าเกิดมาไม่เท่ากันความที่ละเอียดหยาบที่เราทำมาไม่เท่ากันความดีที่เราสร้างสมนั่นแหละทีนี้พอมาเกิดชาตินี้ก็บางคนก็สะดวกสบายทุกอย่างแต่ก็ไม่เรียนไม่เก่งบางคนไม่มีตังค์จะเรียนแต่ก็เรียนเก่งนั่นแหละนี่แหละเรียกว่าความมานะอดทนความดีเนี่ยมันจึงว่าพ่อแม่ก็เป็นทุกข์กลัวรักลูกกลัวลูกจะเรียนไม่เก่งไม่เท่าเขาเนี่ยแต่ลูกๆบางทีก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ายังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในวัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เด็กบางคนก็มีบุญนะที่ได้คิดได้เรียนเก่งเนี่ยเรียกว่านี่แหละจึงบอกว่าจะให้เสมอกันหมดเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้จะให้เสมอกันหมดอาตมาก็ชอบพูดว่านิ้วกลางกับนิ้วโป้งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ยาวไม่เท่ากันใช่ไหมไอ้นิ้วก้อยมันก็ยาวตู้นิ้วกลางไม่ได้แต่มันก็เล็กกว่าเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอีกเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรจึงบอกว่าคนเราอ่ะเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะที่มาช่วยเรามาเป็นเกาะป้องกันนั่นแหละเกาะป้องกันภัยนี่แหละก็เหมือนว่าญาติโยมก็ได้ฟังธรรมะมาเยอะก็ได้นึกถึงว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่เป็นเกาะป้องกันนั่นน่ะถึงว่าชาติบ้านเมืองทั่วโลกอะทุกข์ร้อนยังไงแต่ถ้าพุทธบริษัทรู้จักมีศีลมีธรรมกันหมดนั่นน่ะพ่อแม่ก็มีความสุขใช่ไหมทีนี้เราก็มีความสุขเดินไปทางไหนก็มีแต่ธรรมโมสังโฆมีแต่สงบเย็นเนี่ยจึงบอกว่าน่าคิดนะทุกวันเนี่ยเห็นไหมเผลอหน่อยเดียวก็กระชากต้อยกันฆ่ากันเมาขึ้นมาก็ฆ่าปู่ย่าตายายได้พ่อแม่ได้เครียดนั่นแหละเอาบาปไปไว้กับความเครียดหรือว่าเอาทุกข์เนี่ยเอาความสมมุติอันนี้นะไม่รู้จะว่ายังไงจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะลูกๆนักเรียนทั้งหลายไม่รู้ว่าไปหลับกันหมดแล้วยังนักเรียนก็ดีนะที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ยังชวนลูกมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละได้มาเห็นของจริงได้มาปฏิบัตินั่นแหละเราไปเป็นทหารใช่ไหมเราก็ต้องไปวิ่งไปฝึกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเรามาปฏิบัติเป็นทหารพุทธเจ้าก็ต้องอดทนน่ะจิตใจน่ะบางทีทางวัดมีงานกันหน้าเทศกาล
มีงานมีกำลังใจเรายังมีเลี้ยวแรงทำไปเถอะท่านบอกว่าผีมันกินแรงเนี่ยตายแต่คนกินแรงกันนี่ไม่ตายเนาะคนไปนอนเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายง่วงแต่ผีกินเนี่ยมันตายมันกินทุกวันแบกมาวิญญาณเนี่ยวิญญาณมาสิงเขาเรียกมากินกระดูกแม่บุญเรือนบอกมันกินกระดูกเข้าไปเลยนะนั่นเนี่ยกระดูกปวดปวดหัวไหล่เอาปูนทาคุณแม่เอาปูนทาเดี๋ยวมันดิ้นไปเลยนั่นเนี่ยคุณแม่บอกว่าผีมันมาสิงนั่นเนี่ยผีกินแรงเรียกคนโบราณเรียกว่าผีกินแรงคนกินแรงไม่ตายช่วยกันทำได้บุญด้วยนะอย่างกับโยมมาบวชบางทีก็ทางวัดชวนกันไปพับหนังสือพิมพ์พับไปก็พุทโธไปนั่นแหละแก้นิวรณ์คุยคุยก็คุยธรรมโมธรรมะก็เกิดบุญเกิดปีตินั่นแหละพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลมันก็มีความสุขนะทำไปด้วยเนี่ยแล้วเรามาเกิดอีกอานิสงส์มันมีคนช่วยเราไม่แน่บางทีมันก็ช่วยชาตินี้ถ้าเราตาจนขึ้นมาเนาะนั่นแหละบางคนเนี่ยเห็นไหมทุกข์จริงๆเนาะทุกข์บางทีไปต่างประเทศกลับมาไม่ได้นั่นแหละเขาไม่ให้เข้าถ้าไม่มีตังค์ให้เขาก็จะจับเอาอีกอย่างเงี้ยทุกข์นั่นแหละไอ้ความดีเนี่ยอ้าวก็มีคนช่วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีใครช่วยก็ต้องโดนจับเอาไม่มีตังค์เข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าบางคนมาเกิดในนี้แต่มันก็พ่อแม่ก็อยู่พม่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนเห็นมะให้ความเข้าตาจนก็เขามีคนช่วยก็เพราะว่าเขาเกิดในนี้มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจึงบอกว่าการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยดีมันเป็นมงคลนั่นแหละยอมยุพินที่ตายไปเขาก็มาทำบุญวัดเราเนี่ยตลอดเป็นคุณครูปลดเกษียณแล้วก็อาสามาทำบัญชีกันมาช่วยวัดนั่นแหละแล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมแต่คนเราอ่ะมันจะตายยังไงก็ได้นั่นแหละมันจะรถชนตายโดนยิงตายก็ได้แต่ขอให้เราถือศีลไว้ใช่ไหมทีนี้เป็นมะเร็งตายคนมันก็เป็นได้เพราะว่าสมัยนี้ยามันเยอะเคมีมันเยอะอยู่ในตัวเรานั่นน่ะจึงบอกว่าประมาทอะไรไม่ได้หัวเราะกันไม่ได้พูดอยู่ทุกวันหายไปเดือนเดียวเอ๊ะไปไหนยอมไปไหนเนาะยอมไปเที่ยวไหนเนาะเราก็ลืมไปพออ้าวพอขึ้นไปเทศโอ้ยอมคนนี้เองอะหายไปหลายวันนะไหนก็คุณยอมพวกเรานี่แหละเห็นไหมเห็นหน้ากันพักเดียวก็จากกันไปหมดอย่างนี้แหละแต่ความดีเนี่ยที่มันไม่มีวันจากกันนั่นแหละเพราะว่าได้ทำมาไว้เหมือนเราทำถนนหนทางวัดนะพระก็ไปเดินนะครูบาอาจารย์ก็ไปเดินพวกปฏิบัติก็ไปเดินได้บุญทุกวันเลยทางสร้างทางไปสวรรค์คนจีนเนี่ย
ชอบมากเลยสร้างทะถนนหนทางใช่ไหมนะเจ้าแม่กวนอิมเห็น เห็นอะไรนะคนมันจมน้ำกันเรื่อยนั่งเรือก็เรือล่มเรื่อยแค่มันน่าจะสร้างสะพาน

ตังก็ไม่มีเนาะใช่ไหมตังก็ไม่มีแต่จะทำยังไงจะทำได้เนี่ยด้วยอุบายก็ทำจนได้อะสะพานนั่นแหละครูบาอาจารย์ถึงจะไม่มีตังท่านก็ทำของท่านได้เพราะความดีจึงบอกว่าสักวันหนึ่งญาติโยมก็ต้องมีบุญบารมีใช่ไหมนั่นแหละแม่การภาวนาเนี่ยนั่นแหละแม่จึงบอกว่าคุณแม่บุญเรือนนะเห็นไหมก็แบบพวกเรานี่แหละคุณแม่บุญเรือนก็ถือศีลเรื่อยถ้ารู้ทำครั้งแรกๆเนี่ยต้องอายุ25นั่นแหละรู้ทำเบื้องต้นๆนั่นแหละหรือว่าบรรลุตอน25หรือยังไงเนี่ยนั่นแหละมีคุณธรรมถ้าคุณแม่ไม่ทำคุณแม่ก็ไม่ได้คุณแม่ก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละไปบวชไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็ต้องสุ่มกันก่อนนะใช่ไหมสุ่มผิดสุ่มถูกก็สุ่มกันก่อนได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมดีกันสุ่มอยู่เฉยเฉยใช่ไหมสุ่มถูกก็สวรรค์นิพพานเลยอย่างนี้แหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นมีแต่ความดีที่เรามาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยท่านบอกว่ามีทุกอย่างเลยมีให้ดูทุกอย่างมีความเป็นจริงเยอะนั่นแหละไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมันมากไงนั่นแหละแต่มีธรรมชาติให้ดูเยอะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความปวดเจ็บมีความชรามีความเป็นเหมือนอย่างว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เห็นได้เรื่อยเลยถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลเราจะไม่เห็นนะคนงอกแงกงอกแงกนะคนป่วยนั่นแหละถ้าเราไม่เห็นคนป่วยเราก็ไม่สลดใจโอ้ยทำไมมันทรมานอย่างนี้เนาะทำไมมันร่างกายเหมือนกันนะทำไมมันไม่เท่ากันอย่างนี้นะก็เพราะว่าความเจ็บป่วยมาเยือนเราธาตุขันธ์มันไม่สมบูรณ์นะนั่นนะพวกเรานะเหมือนนะเมืองไทยความร้อนมันจะเกิดอย่างไรนั่นน่ะพายุมันจะดุดันยังไงแต่คนไทยถ้าปฏิบัติธรรมกันเยอะเข้านั่นน่ะถึงจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็ยังได้ธรรมโมสังโฆขึ้นไปนะดีดีไม่ขาดทุนเนาะไปอยู่วิมาน9ยอด10ยอดนั่นน่ะคนสร้างห้องน้ำกายทิพย์ผอมไป7ยอดไปเป็นเทวดาท่านบอกคนสร้างห้องน้ำคนขัดห้องน้ำคนทำความสะอาดได้กุศลดังนั้นน่ะโยมหายโรคหายภัยนั่นน่ะขอเสนียดจังไรมันจะได้หายไปให้หมดดังนี้แหละอธิษฐานบางคนเห็นไหมว่าทำยังไงอ่ะไปทำแท้งแล้วก็ทุกข์เลยก็เพราะไม่รู้นั่นแหละเราก็บอกให้ฟังไปทำนะทำอย่างนั้นถ้าเรามีตังค์ถวายสังฆทานไปทำสร้างพระพุทธรูปสร้างอาหารไปถวายพระนั่นแหละเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบาปมันฆ่ามนุษย์เนี่ยนั่นแหละเป็นอาชญากรท่านพูดอย่างนี้

ฆ่าลูกของเราแท้ๆนั่นเนี่ยสมมติว่าเป็นลูกแต่วิญญาณเขาไม่ยอมเป็นแล้วก็ไปให้เขาไม่เกิดเขาก็แค้นเขาก็ทำให้ตกงานขายของไม่ดีทำให้บิดเบือนไปหมดเลยโอ้มันไม่ใช่คนเดียวเนาะเป็นกันเยอะมาคุยไม่รู้จะแก้ยังไงแต่บอกเนี่ยไปแก้อย่างเงี้ยโยมเนี่ยถ้าเรามีตังน้อยก็ไปรวมสร้างพระกับเขาถวายสังฆทานอะไรเงี้ยตั้งบาตรตั้งจีวรนั่นแหละแล้วอโหสิกรรมขอให้เขาได้กุศลเลย

ุศลเลยนั่นแหละบางคนทำแล้วก็หายเลยเกิดพ่อแม่แม่ลูกก็รักกันนั่นแหละทีแรกไม่อยากให้เข้าบ้านเลยนั่นแหละเกลียดแม่เลยไอ้อานิสงส์ที่ไปทำให้ลูกตายเนี่ยนั่นแหละความไม่พร้อมนี่แหละน่าสงสารความไม่พร้อมต้องเล่าเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไปทำก็เป็นกรรมเลยนี่แหละจึงบอกว่าทำลูกของเราแท้ๆยังเป็นกรรมนั่นแหละน่าคิดมากนึกว่า ต้องมีความอดทนมากจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเราจนโตมานี่แหละเราจะได้นึกถึงว่าทรัพยากรมันน้อยลงทำให้พวกเราเนี่ยพ่อแม่ทุกข์มากบางคนเห็นไหมบางคนเอาลูกมาปล่อยแล้วก็ให้แม่เลี้ยงจ้างแม่เลี้ยงเดือนเดียวหนีไปเลยหนีไม่มาอีกเลยโทษหน้าสงสารนี่เรียกว่าเคยทำกรรมกันมาเห็นไหมเหมือนอย่างกับว่ามาวางยาผู้เป็นแม่อีกเนี่ยให้ยายเลี้ยงแล้วก็ไม่ทรงตังค์อีกหน้าสงสารเด็กก็พิการเดินไม่ได้บางคนลองดูสิไม่มีโอกาสเท่าเราเลยเราหูตาจมูกเดินได้เรียนเก่งแข็งแรงนี่ทำมาหากินได้เด็กคนนั้นจนโตอายุเยอะเหมือนกันนะยายเลี้ยงตอนยายแข็งแรงก็ยังดีนะพออายุมากยายไปล้มห้องน้ำตายอีกต้องไงคนนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงอยู่กับหมาซื่อสัตย์ไม่รู้ว่ายายตายไม่มาบ้านไม่กินข้าวสองวันนะเด็กคนเนี่ยความรักความผูกพันเห็นไหมเป็นงี้ลำบากไหมถ้าชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยเราลองนึกดูเดี๋ยวว่ากรรมนี่มันจำแนกมาจริงๆมันปรุงแต่งมาจริงๆแบบบุญก็ส่งมาจริงๆนะบางคนที่ทำให้เราได้เห็นได้รู้ได้เห็นว่าความลำบากเราว่าเราลำบากแล้วแต่เราก็แข็งแรงใช่ไหมเอาตัวรอดมานั่นแหละไม่มีครอบไม่มีครัวมันก็มาง่ายเจอหลวงพ่อสนองก็มาท่านชวนมาก็มาบวชใช่ไหมทีนี้มีครอบมีครัวเนี่ยทิ้งไปก็ลำบากห่วงกันอีกสามีภรรยารักกันห่วงกันก็ไปไหนกันไม่ได้อีกเนี่ยกุญแจหรือว่าโซ่ทองนั่นน่ะโซ่ทองคล้องใจไว้ทุกเนาะทุกมากนั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับเทพนิยายเนี่ยหายากที่ว่ารักกันเหมือนในหนังนั่นน่ะมันสมหวังเหลือเกินนั่นน่ะหนังที่สมหวังนะให้ที่หนังที่ทำไม่แสดงไม่สมหวังมันก็ไม่สมหวังนั่นมันเรียกว่าเทพนิยายหรือว่านิยายใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยทำมากๆเนี่ยโหมันสลัดยังไงเนาะมันจะหลุดไปไวๆเหมือนเสื้อผ้านั่นน่ะมันเก่าแล้วคุณแม่บุญเรือนบอกสลัดผ้าถุงออก

บอกต่อไปเราก็ไม่มานุ่งมึงอีกแล้วนะนุ่งกันชาตินี้ชาติเดียวพอแล้วสลัดทิ้งเลยลูกติดก็ตัดแบ่งกันหมดเอาไว้บูชานั่นแหละแม่แสดงความธรรมะให้ฟังนั่นแหละสลัดผ้าถุงออกไม่เอาแล้วไม่มานุ่งอีกแล้วไม่กลับมาอีกแล้วอย่างนี้นะคุณโยมลองนึกดูให้ดีว่าเราสลัดเหมือนงูนั่นแหละที่เรารู้ว่ามันจะมากัดเท้าเราก็สลัดออกไปนั่นแหละมาให้มันไกลๆเลยถ้าเรารู้ว่ามันทุกข์เนี่ยคนน่ะวัยรุ่นก็ไม่รู้เนาะว่ามันทุกข์นะพ่อแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันทุกข์ไปแล้วน่ะก็เศร้าคนเดียวเศร้าคนเดียวต้องมาหาพระพระก็ต้องปลอบใจสิเอามันผิดไปแล้วนะโยมทีนี้เราก็สมาทานศีลไว้ตลอดชีวิตนะจะได้เอาตัวรอดนี่พวกเจ้าชู้พวกเจ้าชู้นี่ลูกสาวใครเนาะลูกสาวอะไรแต่ยอมบำบานสร้างต้นงิ้วไว้ให้เขาต้นใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหแกเห็นเนี่ยพอแกเผลอใจไปก็เล่าให้ฟังต้นงิ้วอยู่ในนรกหนามมันแหลมคอยเลยหมอโอ้โหยอมภาวนาให้ดีนะจะได้พ้นนรกนั่นแหละแล้วเราก็บอกนั่นแหละชาวพุทธเนี่ยเหมือนมียาชาวพุทธเหมือนมียาที่ว่ารู้จักปรับปรุงใจก่อนที่มันจะถลำลงไปนั่นแหละบางคนบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินมันไม่ใช่ว่าขึ้นวันสองวันแล้วมันจะลงมาได้นู่นน่ะเป็นเหมือนว่าเป็นพันปีโอ้กว่าจะหมดกรรมความเจ้าชู้ไม่เป็นไรเราจะไปทุกข์ยังไงก็สนุกชาตินี้ก็แล้วกันกำไรชีวิตที่ไหนได้มันกำไรชีวิตที่ทุกข์จริงๆนั่นน่ะจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี่ของประเสริฐพรหมจรรย์ความดีที่เรียกว่าเป็นพรหมเนาะเราต้องนี่แหละที่ท่านบอกว่าวัดสังฆทานเป็นวัดของญาติโยมนั่นแหละมาช่วยกันตั้งแต่งมาช่วยกันทนุบำรุงบำรุงศีลธรรมของเรานั่นเองนะเราก็มองได้สวยงามมองได้ธรรมชาตินั่นแหละตกแต่งเห็นไหมตกแต่งเจ้าชู้มันก็ไปในเรื่องเจ้าชู้ประตูดินอะไรก็ไปนะนั่นแหละเรามาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวนี่นะเป็นเรื่องเจ้าชู้มันเป็นอย่างนั้นพลาดไปเผลอไปอย่างนี้แหละต้องบอกว่ามาเกิดเป็นสัตว์อย่างดีไม่ต้องปีนต้นงิ้วนั่นแหละไปเป็นวิญญาณอยู่ตอนนั้นต้องไปปีนไปป่ายอยู่อย่างนั้นแหละน่าสงสารว่าครูบาอาจารย์เนี่ยพยายามเหลือเกินลูกเอ้ยนี่แหละทางศีลธรรมเหมือนข้าวขาว
บริสุทธิ์นะลูกเคยกินข้าวนะกินข้าวกินน้ำมาปฏิบัติกันนั่นแหละมีข้าวไม่มีคนจะกินเนี่ยมีบ้านไม่มีคนจะอยู่นั่นแหละมีทางไม่มีคนเดินทุกวันนี้ไม่ค่อยเดินนะทำงานกันหมดอยู่ในบ้านมันร้อนทำทางไม่มีคนเดินมันมีแต่รอยรถนะไม่มีรอยคนหายเงียบหมดบ้านนั่งรถผ่านไปคนไม่รู้ไปไหนหมดนั่นแหละยอมลองนึกดูเถอะนะถึงบอกว่าที่บอกว่าข้าวนี่ก็เปรียบเหมือนศีลธรรมนะขาวบริสุทธิ์แต่คนมายากคนมากินศีลธรรมกินศีลกินธรรมกินยากนั่นแหละเปรียบก็ได้ข้าวนั่นแหละไปกินอย่างอื่นมีไปตายนอกบ้านไงมีบ้านไม่มีคนอยู่ไปตายกันนอกบ้านสร้างคฤหาสน์กันบังแพงแล้วก็ไปตายกันนอกบ้านไปตายตำปิกอัพมั่งตำรถเก่งมั่งยิงเงินตายนะจริงนะจริงแบบคนโบราณพยากรณ์นั่นแหละแล้วบอกว่าพยากรณ์เนี่ยแม่นเยื่อกรมุตุอีกใช่ไหมโยมนั่นแหละพยากรณ์ของพุทธเจ้าของพระอรหันต์แม่นนั่นแหละต้องเรียกว่าต้องยอมรับมีบ้านไม่มีคนอยู่มีทางไม่มีคนเดินเครื่องบินก็ตกกันบ่อยๆเห็นไหมนั่นน่ะเครื่องบินก็ตกกันเรื่อยเลยคอมเพราะคอมพิวเตอร์มันเยอะเส้นสายมันเยอะนั่นน่ะช็อตที่นั่นที่นี่ก็ทำให้ตกได้น่ะถึงบอกว่ามันเกินในเครื่องอำนวยความสะดวกมันเกินมันร้อนนั่นน่ะเพราะมันไหลใจมันเครื่องเนี่ยมันเหมือนของไหลใจไอ้ตรงนั้นกับใจตรงนั้นกับหัวใจมันหัวใจมันแล้วมันก็ไปช็อตกันขึ้นมามันก็ร้อนช็อตเนี่ยมันก็ไม่อมตะอะไรเพราะฉะนั้นน่ะความยึดถือเนี่ยถ้ามาพูดเรื่องศีลธรรมก็ยึดถืออะไรไม่ได้แต่คุณงามความดีของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่เห็นได้ยากเป็นของที่เห็นคนเดียวเป็นของใครสว่างก็สว่างคนเดียวนั่นน่ะสว่างขึ้นมาอย่างนี้แหละถึงว่าควรยินดีนั่นสว่างสวายควรยินดีก็เพราะว่าใจเรานั่นแหละเราทำถึงมันก็จะยินดีในความสงบในความสว่างในความดีลูกหลานเนี่ยถ้าชวนมาก็มาไม่ได้ต้องทำงานแม่ก็มาคนเดียวเถอะสามีจะมาด้วยกันก็มาไม่ได้ก็เพราะว่ามากันคนละทีนั่นน่ะเพราะว่าเขายังเพลิดเพลินบางคนก็ยังถูกหลอกอยู่นั่นน่ะธรรมชาติหลอกใจเราอยู่นั่นน่ะคนไทยนั่นน่ะที่เรียกว่าคนไทยยังมีหัวใจเป็นทาสหรือว่าคนไทยยังมีหัวใจที่ยังหลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้น่ะก็กลับเข้ามาทางขาวไม่ได้นั่นน่ะทางใสทางตะวางไม่ได้ทางสงบไม่ได้ก็เพราะว่าคนใดยังมีหัวใจหลงอยู่อย่างนี้น่ะแล้วก็บอกว่านี่มันต้องเป็นเรื่องของคนชราศีลธรรมเป็นเรื่องของคนชราแต่ไม่ใช่ท่านบอกว่ามันคู่กันเด็กๆคนไหนฉลาดเป็นอัจฉริยะเราก็ดีใจใช่ไหม
นั่นน่ะลูกๆเกิดมากินข้าวไปแล้วก็อ่านหนังสือไปโอ้โหไม่มีใครพร่ำสอนเด็กบางคนเด็กบางคนก็ไม่สนใจใช่ไหมหนังสือนั่นน่ะบางคนนี่เกิดมาก็รูปหล่อแล้วก็กินข้าวไปก็ยังดูหนังสือไปเรื่อยน่ะเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าอัจฉริยะกันหมดมันก็ดีเลยนะแต่ไฟในทางบุญนะไฟในทางดีเนี่ยมันก็สบายหมดเลยนะเรียกว่าไม่เป็นทาสใครพุทธทาสพูดดีนะคนไทยยังเป็นคนไทยยังมีหัวใจเป็นทาสยังนั่นเนี่ยยังไม่มีอิสรภาพยังไม่มีความเสรีอะไรท่านเทศดีนั่นน่ะท่านเทศเอาไว้เหมือนว่าความดีของท่านไม่ตายนะโยมเนาะนั่นน่ะก็นักปราชญ์นักปราชญ์เหมือนอย่างกับหลวงตานี่แหละไม่มีใครอยากให้ท่านตายเลยเนาะนั่นน่ะเพราะว่าท่านมีความดีหลวงพ่อสนองนี่แหละก็เหมือนกันถ้าขอให้ท่านอยู่นานๆ นะปลดคนไปนานๆอยู่120ปีเนี่ยนะใช่ไหมเพราะว่าท่านรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วไม่มีใครอยากให้ท่านจากไปเลยอยากให้สอนให้พวกเราสว่างทำไงพวกเราจะได้สว่างแต่ตามท่านได้อย่างนี้แหละคนที่ยังฝังอยู่คนที่ยังไม่เข้าใจก็เหมือนว่าฝังกันฝังเองนั่นแหละมันก็เหมือนว่ากรรมเก่าของท่านนั่นแหละคนที่เข้าใจแล้วก็โอ้ยโมทนาเนาะความดีของท่านนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่ากรรมเนี่ยมันทำกันมาไม่รู้จักกี่ล้านชาติลบลาฆ่าฟันเป็นกษัตริย์เป็นอะไรที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆนั่นแหละนี่แหละชาติสุดท้ายมันก็ตามมาทวงนั่นแหละทุกองนะถ้าไม่มีกรรมแสดงว่าเราไม่ได้เบียดเบียนเกิดมาไม่เบียดเบียนใครเลยร้อยชาติพันชาตินั่นน่ะมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครมาโกงใครนั่นแหละแสดงว่าเราทำกันไว้เหมือนคนที่เขาพูดไปซื้อของคนจีนต่างประเทศฉลาดคนจีนฉลาดบอกว่าพอซื้อแล้วบอกว่าเอาตาช่างช่างให้ก็ช่างแบบโกงนั่นน่ะบอกว่าเขาจับได้อ้าวทำไมไม่ช่างอันนี้ช่างอันนี้สินั่นก็บอกว่าเมืองจีนเขายังไม่ได้พัฒนาเขาก็พูดเรื่องไปสาธุคนจีนเมืองจีนเขายังไม่ได้พัฒนาเขาก็ยังใช้กิโลแบบกิโลคันอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้ก็แต่เรามานึกดูว่าคนโกงกิโลเนี่ยอายุมากก็ตาจะมองไม่เห็นตาจะบอดได้คนโบราณเนี่ยจะพูดไว้เลยคนชอบกองกิโลเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นน่าสงสารเนาะให้แจกกันให้ทานกันเนี่ยมันเป็นบุญแต่กองกันเนี่ยมันจะเป็นกรรมมันเป็นอย่างเนี้ยถึงบอกว่า

นี่แหละถ้าใครไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็จะกองกันอยู่อย่างนี้แหละมันจึงบอกว่าโลกธรรมอย่ามาพูดกันไม่ได้ถึงบอกว่าถ้าใครมีธรรมมันคุ้มครองได้สองโลกใช่ไหมคุ้มครองทั้งโลกทั้งธรรมถ้าใครมีธรรมนะใครไม่มีธรรมจะไม่ได้หรอกไปอยู่กับโลกเขาโกงหมดเขาหลอกหมดนั่นน่ะเขาก็นึกอย่างนั้นก็เลยตามเลยกันไปอย่างนี้แหละจึงว่าโลกนี้จึงไว้ใจกันไม่ได้น่ะเรียกว่าไว้ใจกันไม่ได้คนมีศีลธรรมช่างมันเถอะมาโกงก็นึกว่าให้ทานมันไปน่ะจับมันก็แค่นั้นน่ะนั่นน่ะนึกว่าหมดกรรมกันไปบางคนเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนโลกอะต้องฆ่ากันดีกว่ากองเงินบาทกองละสลึงก็อยากจะฆ่ากันเท่าชีวิตเลยเหมือนเนี่ยนกนะมากินผลไม้กับลูกเดียวเขาก็เอาชีวิตหนึ่งเลยถ้าเผลอก็โดนยิงเลยนกมันก็ไม่รู้นะมันของป่าหรือของบ้านก็ไม่รู้หิวแล้วต้องกินแล้วนั่นน่ะเผลอก็ต้องโดนยิงนั่นน่ะผลไม้ลูกเดียวแลกชีวิตหนึ่งชีวิตนั่นน่ะทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเนาะนั่นน่ะเงินตัวเดียวอ่ะทำให้แลกชีวิตหนึ่งอย่างนี้แหละเงินเนี่ยนั่นน่ะความหมายว่าเงินถ้าเราปฏิบัติกันทั้งเมืองเหมือนว่ามันไม่มีค่ามากอ่ะนั่นน่ะเขาจะเห็นคุณค่าภาวนามากมันเป็นอย่างนั้นน่ะมึงบอกว่าเหมือนว่าเพชรพลอยเนี่ยมีค่ามากแต่ความดีของในหลวงเนี่ยมันยิ่งกว่าเพชรพลอยนั่นน่ะเพชรพลอยมันพูดไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันได้แต่สว่างเฉยๆแต่เพชรแต่พลอยเนี่ยมันมาแลกอาหารได้แต่ทีนี้คุณงามความดีของดวงใจโพธิสัตว์ที่มาสร้างบารมีเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้นั่นน่ะแลกกันไม่ได้นั่นน่ะเอาแผ่นดินมาแลกทั้งแผ่นดินเราก็ไม่อยากให้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะความดีของผู้ฉลาดนั่นน่ะเหมือนอย่างกับญาติโยมนี่น่ะวันคืนหนึ่งเนี่ยมากกับเพชรพลอยในแผ่นดินอีกมีค่ามากนั่นน่ะสมบัติที่พกแฝนก็สู้ไม่ได้ได้มากกว่าอีกไปเป็นเทพเป็นพรหมนี่ได้มากมันเป็นอย่างนั้นมันบอกว่าอุโบสถวันคืนไงนั่นน่ะพุทธเจ้าคนที่เชื่อพุทธเจ้าก็คือคนภาวนาที่ถึงแล้วที่ใจเป็นโสดาแล้วยิ่งหัวเด็ดตีนขาดก็เชื่อจะตายก็เชื่อว่าพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ใจคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้นะไม่เอ็นไม่เอียงละนะยิ่งถึงอรหันต์ด้วยยิ่ง 100% เลยอย่างนี้แหละ 1,000% เลยนะจะได้สบายใจนี่แหละคนชราที่อยู่บ้านเป็นมะเร็งเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้เนี่ยเราพูดออกไปเนี่ยท่านก็ได้ยินกันถ้าท่านยังนอนฟังกันอยู่ยังปฏิบัติกันอยู่นั่นน่ะ

คนจึงบอกว่ายุคนี้เป็นยุคเจริญยุคสบายยุคสบายที่สุดเลยนั่นแหละแต่มันยังกดไปไม่ได้ใช่ไหมเอาก๋วยเตี๋ยวกดไปภาคใต้เนี่ยต้มที่นี่เรากดไปยังไม่ได้เท่านั้นเองนั่นแหละเรียกว่าสบายยังไม่นอกจากขึ้นเครื่องบินไปนั่นแหละได้ยังกดไปไม่ได้เท่านั้นเอง ATM ชามก๋วยเตี๋ยวนั่นนะ ใช่ไหมโยมมันสบายแล้วพวกเรานั่นนะยังไม่ได้หาบน้ำตำข้าวนั่นนะแทบจะไม่เกี่ยวข้าวกันละทุกวันนี่คนจึงรูปร่างอ้วนกันหมดเพราะว่าไม่ได้ตำข้าวไม่ได้ฝัดข้าวอะไรต่ออะไรมากนั่นน่ะก็เลยคิดว่าโลกเนี้ยมันไม่สุขก็ยังคิดว่ามันไม่สุขอยู่นั่นแหละแต่เราหาบน้ำกันทุกวันต้องมาลดต้นผลหมากรากไม้อีกหาบไม่งั้นมันก็จะตายต้องไปลดต้นมะนาวมะพร้าวอะไรก็ว่าไปที่เราปลูกกันไว้ตอนเด็กๆเนาะนั่นน่ะเหน็ดเหนื่อยมันเป็นธรรมชาติของเด็กๆวัยรุ่นก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็หายกระดูกกบกระดูกเขียดนั่นแหละร้อนแดดตัวดำก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้คิดอะไรอย่างเนี้ยธรรมชาติร้อนขึ้นมาก็ไปโดดน้ำแม่น้ำก็แล้วกันนั่นแหละไปว่ายน้ำเล่นกันอยู่ในแม่น้ำแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมเด็กๆก็ว่ายน้ำไม่เป็นจะว่ายน้ำเป็นเราไปโรงเรียนไปหัดว่ายน้ำในอ่างนั่นน่ะจะได้ไม่จมน้ำตายใช้ลูกมะพร้าวตอนเด็กๆสองลูกผูกไว้แล้วก็ทำเป็นเหมือนทุ่นลอยว่ายน้ำเดี๋ยวนี้มีชูชีพอะไรต่ออะไรสะดวกทุกอย่างนั่นน่ะลอยน้ำหัดว่ายน้ำบอกว่าอากาศก็ร้อนขึ้นมาทุกวันเนี่ยลองนึกดูร้อนตายหนาวตายบอกมันจะเป็นเรื่องจริงแบบหลวงพ่อทั้งวันวะปีหน้าจะร้อนมากกันนี้โอ้โหคนมันจะร้อนตายหนาวตายพยากรณ์ไว้ฟังเลยยังไม่มาถึงเนาะมันก็ยังไม่คิดกันนั่นแหละจึงบอกว่าพวกวัยรุ่นก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าความมึนเมานั่นแหละเป็นของที่ดีเสพติดเป็นของที่ดีเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าทุกมันเกิดขึ้นบางคนก็เห็นไหมกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่ทำไปทำมาก็มาเป็นมะเร็งอะไรตาอะไรนี่แหละก็เกิดได้แต่พอทุกมาแล้วเนี่ยจึงจะได้เห็นว่าตายหรือไม่ตายตายหรือไม่ตาย50-50เนี่ยมันไม่50แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันเต็มอกเราหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเต็มแล้วก็แสดงว่ามันก็ไม่ผ่อนชีวิตเราแล้วอะไรตาอะไรเห็นไหมถึงบอกว่าทรมานให้เราดูบางคนประมาทไม่ได้นะโยมเนาะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยตัวเฉลี่ยแล้วเหลือ40ปีนั่นน่ะ
ป็นจริงนะไม่ถึง40ปีก็ตายกันเยอะแล้วถึงว่าทุกข์เนาะทุกข์จริงๆจะไปปฏิบัติที่ไหนล่ะที่มันจะเกิดความว่างต้องไปในป่าช้านั่นน่ะไปในป่าช้าเมื่อลองไปดูน่ะไปกันน้อยๆคนจะไปเยอะมันก็กลัวสิกลัวทีนี้เนี่ยไอ้ความกลัวนี่แหละมันจะมาต่อต้านกันมันจะมาสู้กันเหมือนอย่างกับภูมิต้านทานนั่นแหละความไม่กลัวมันก็จะมาหาเราเหมือนกันความว่างความสงบเย็นถ้ามันกลัวมันก็จะกลัวไปเรื่อยนั่นแหละทำยังไงเราจึงจะหาความว่างตรงนี้เองที่มาปฏิบัติธรรมหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความว่างเนี่ยนั่นแหละความเป็นหนึ่งเนี่ยความเป็นกลางในดวงใจของเราจึงบอกว่าน่าเป็นห่วงระดับเป็นอาจารย์เนี่ยพอได้ยินแล้วก็อันนี้มันไม่เป็นกลางอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาก็รู้เลยเหมือนอย่างกับว่า อะไรนะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ละนั่นแหละคนปฏิบัติธรรมโอ้โหจึงบอกว่าน่าสงสารนะนั่นน่ะเราจึงบอกว่ากุศลความดีเนี่ยที่ทำได้เนี่ยบางทีท่านอยู่ในป่าเยอะครูบาอาจารย์นั่นน่ะทีนี้บอกว่าสามารถไม่น่ามาอยู่ที่นี่อ่ะมาอยู่ป่าอยู่เขาต้องไปอยู่นู่นสังฆทานไปช่วยแต่องค์ที่พูดอ่ะท่านก็ปฏิบัติของท่านก็ไม่อยากพูดเพราะว่าท่านพยายามทำเดี๋ยวนี้ท่านก็สบายนั่นน่ะพูดแล้วก็มีเสน่ห์เหมือนหลวงปู่เกื้อนเลยใช่ไหมบางองพูดไปหัวเราะไปอะไรต่ออะไรคนชอบคนติดอ้าวไอ้คนติดก็ภรรยาสามีก็ไม่อยากให้เข้าวัดอีกไม่พูดมันดีกว่านั่นแหละท่านเลยไม่อยากพูดคุยเลยโอ้โหหลวงพ่อสนองยุทธเท่าไหร่ก็ไม่พูดเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแต่ไปถามท่านนี่โอ้โหธรรมะนี่ยังกับลิตตาไม้เลยนะโยมตอบปัญหานี่เก่งมากแต่สร้างวัดให้เป็นผู้นำไม่เอาบอกกับครูบาอาจารย์เลยไม่ขอเป็นอาจารย์ไม่ขอเทศไม่ขอสอนไม่ขอไปอยากไปกิจนิมนต์อะไรอยากอยู่ภาวนาตามลำพังไอ้นั่นไว้เลยนี่แหละโยมจึงว่าอาตมาไม่รู้จะทำยังไงอาทิตย์ไปบอกหลวงพ่อใหญ่บอกแม่วัดนั้นก็ล้างวัดนี้ก็ล้างหาสมภารไม่ได้ทีนี้ก็มีครับอยากจะดูว่าหลวงปู่จะพูดว่ายังไงจะชี้ไปองค์นั้นนะโอ้องค์นี้ท่านไม่ไปหรอกท่านนกรู้เห็นไหมท่านไม่ไปท่านฉลาดท่านไม่ยอมไปพูดเป็นอย่างนั้นน่ะ
องค์ไม่พูดก็ตายไปซะองค์เถิดได้หลวงพ่อประทีปอ่ะพอคนรู้แล้วก็อยู่อันดวันนั่นน่ะตอนนี้พิกุลก็ไปแทนจะอยู่นั่นน่ะเชียงใหม่พอคนรู้จักตายชิบนั่นก็ตายสลายอะไรนั่นน่ะตายชิบก็จะช่วยครูบาอาจารย์ได้เยอะเนี่ยได้แล้วก็รีบกลับจิบมันเป็นอย่างเงี้ยกรรมมันมาตัดรอนจึงว่าครูบาอาจารย์ได้แต่ละองค์นี่ไม่ใช่ของง่ายนะโยมนะได้แล้วก็ชวนให้เป็นผู้นำก็ไม่เอาเหมือนอย่างกระทองคำเนี่ยพระอาจารย์ทองคำเนี่ยท่านก็ไม่อยากเป็นผู้นำอะไรครับนั่นน่ะส้มภาวนาของท่านน่ะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะต้องรับเรื่องทุกอย่างนั่นน่ะสุขทุกข์ของญาติโยมราษฎรนั่นน่ะไหนกลัวจะไม่มีค่าน้ำค่าไฟตำวัดนั่นน่ะจะไม่มีเลี้ยงพระน่ะอยู่บ้านนอกอะไรต่ออะไรคิดไปทุกอย่างใช่ไหมน่ะตะกูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีนั่นแหละท่านก็ช่วยพุทธบริษัทเหมือนหลวงพ่อสนองยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเหนื่อยใช่ไหมนั่นแหละยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเหนื่อยแต่ท่านก็อดทนได้แต่บุญมาถึงแล้วนั่นแหละเราได้เห็นได้ชมแล้วเราก็เอาไปนึกเถอะว่าแม่เราอยู่กับครอบครัวเท่านี้เรายังทุกข์ขนาดนี้แล้วทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยใครจะเข้าไปคุยธรรมะก็ได้คุยความทุกข์ก็ได้ทำไมท่านรับได้นั่นน่ะก็เพราะท่านปล่อยวางเป็นแล้วรู้จักอุเบกขาได้แล้วเนี่ยเรามาเรียนไม่กี่อย่างหรอกเรามาเรียนติดเบรกกันนะรู้จักเบรกรู้จักก้าวไปรู้จักถอยมานั่นน่ะแต่เท่านั้นเองอ่ะรู้จักก้าวรู้จักเบรกนั่นน่ะใช่ไหมแต่คนไม่รู้จักก้าวไม่รู้จักเบรกก็ตายนั่นน่ะทำให้ทุกข์นะทุกข์มากในชีวิตของเราจึงบอกว่าน่ากลัวนะนั่นน่ะความมีศักดิ์ศรีความมีความร่ำรวยความที่มันล้มไปอะไรต่ออะไรความที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยความที่เด่นอยู่ในสังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยน่ากลัวมากนะนั่นน่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าดาวตกนั่นน่ะพอปลดเกษียณก็เหมือนดาวตกแล้วไม่คงทนน่ะนั่นน่ะไม่มีใครรักไม่มีใครชอบไม่มีใครพูดด้วยเศร้าเลยเดินถ้าไม่มีความดีติดตัวเนี่ยเขาก็ไม่คุยด้วยนั่นน่ะโอ้โหแต่ครูบาอาจารย์เดินไปทางไหนมีแต่ใครไล่วิ่งตามมีแต่ใครวิ่งตามไหว้ตามกราบกันนั่นน่ะหลวงตาไปทางไหนมีแต่คนวิ่งตามนั่นน่ะ

อัศจรรย์จึงว่าอย่างนี้ก็สู้ไม่ได้สิทางโลกใช่ไหมทางโลกก็สู้ไม่ได้สู้หลวงตาไม่ได้สู้อนุภาพอภิญญาไม่ได้นั่นน่ะแม่บุญเรือนก็เหมือนกันน่ะไปทางไหนก็ไปกันเป็นหมู่คณะเยอะเลยถ่ายรูปเอาไว้ไปนี่ไม่มีลูกลังทางลูกลังคุณแม่ก็อธิษฐานไม่ฝุ่นเข้าเลยพอไปใกล้ๆตัวใครก็ตัวมันเนาะทีนี้ละฝุ่นเข้าเต็มรถเลย นั่นน่ะฮะคนยังไม่เคยนั่งรถแล้วศีรษะแดงเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยได้อยู่ทางลูกลังเหมือนยังไปงานวัดกันนั่นแหละงานพระแท่นดงลังสมัยก่อนมีแต่ทางลูกลังใช่ไหมไปไหว้กันไหว้พระแท่นถือว่าพระแท่นพุทธเจ้าเคยมานอนมาจำวัดที่นั่นใช่ไหมคนก็นับถือกันคนก็ไปกราบไหว้ทุกปีพอเดือน4เดือน5ก็มีงานที่เมืองกาญใช่ไหมตอนนั้นยังมันเป็นลูกลังรถวิ่งไปนี่ผมแดงหมดนั่นน่ะต้องไปอาบน้ำที่วัดกันนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าคุณแม่อธิษฐานไม่ให้มันเข้าไปพอมาใกล้ๆวัดท่านก็คายตัวใครตัวมันนะทีนี้เราฝุ่นเข้าเต็มรถเลยเป็นอย่างเนี้ยด้วยอำนาจอภิญญาที่ท่านเป็นลูกผู้หญิงท่านก็อธิษฐานได้ไม่มีใครว่าท่านอย่างนี้นะความดีท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านน้องพูดแต่สิ่งที่ดีไม่โกรธไม่ว่าใครที่เลวร้ายท่านก็มีแต่คนสงสารเมตตานั่นแหละนายโยมนะคนที่วาจาไม่ดีนั่นแหละก็ทุกข์ไปตลอดชีวิตนั่นแหละมันง่ายๆนั่นแหละแต่เราก็ไปฝึกของเราขาดอะไรเราทุกข์ชาวต่างชาติบอกว่าทำไมมันยิ่งโทสะเช้าขึ้นมาทำไมมันมีแต่ความโกรธเขาบอกว่าทำไมมันดุตอนนั่นแหละสมาธิมันไม่เกิดสติมันไม่เกิดมันถึงจะมีแต่ความโกรธถ้ากินรู้นอนรู้หายใจรู้เดินรู้นะทำอย่างเงี้ยถ้าเผลอทีไรมันจะโกรธเราก็บอกนั้นฝรั่งก็หัวเราะว่ามันจริงเนาะพอมันเผลอทีไรมันโกรธทุกทีนี่แหละคุณโยมเนี่ยทุกชาติทุกศาสนาก็ต้องมาดับตัวเดียวกันนั่นแหละตัวที่โกรธตัวที่มานะถือตัวถือตนนั่นน่ะมานะว่าเราเป็นคนเก่งเราเหนือกับใครอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหนือกับลงนั่นน่ะพอมันอยู่ใต้ลงมันต้องฝาลงปิดนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนี้เราก็ต้องตายสักวันเราก็ต้องตายนั่นแหละเราก็นึกของเราเรื่อยเลยนึกถึงความตายเรื่อยๆตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สงครามมาเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้สักข้อเดียววิ่งหนีไปก่อนนะไปแอบป่าก่อนใช่ไหมเอาอะไรกันไปไม่ได้หรอก
นั่นแหละเอาความคิดไปได้ตัวเดียวตัวเนี้ยที่ดับได้ยากคือความนึกคิดที่มันติดตัวเราอยู่นั่นแหละเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมาแก้ตัวนี้เนี่ยมาแก้กี่ห่อละมานะทิฏฐิอะไรต่ออะไรเนี่ยมานะความง่วงเหงาหานอนนี่แหละความลังเลสงสัยมาแก้ห่อมันออกมาปล่อยมันออกไปไม่งั้นใจมันก็อยู่อย่างนี้แหละความมานะถือตัวถือตนจนมาเจอพุทธเจ้านั่นนะพุทธเจ้าตัวสูงเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะตัดไม้ไปวัดตัวพุทธเจ้าทำไมคนนับถือเยอะเหลือเกินพราหมณ์คนนี้ก็เอาไม้ไปวัดไปวัดทีไรก็ไม้เตี้ยกว่าพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์ไม่ต้องมาวัดเราหรอกแม้กระทั่งเอาไม้ในชมพูทวีปมาต่อกันแล้วก็มาวัดมันก็เตี้ยกับเราอยู่นั่นแหละพอเราสร้างบารมีมาเสียทรงไข่กำไรแสนมหากับอย่างนี้นะพามโอ้ยพุทธเจ้ารู้ใจเราก็เลยพามก็ฟังธรรมพุทธเจ้าเลยทำบรรลุธรรมนั่นแหละถ้าไม่บรรลุธรรมไม่ได้โสดาไม่ได้สกิทาคามีก็ยังสงสัยพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะพุทธเจ้าก็คนธรรมดานั่นน่ะแต่ดวงใจของท่านมีแต่เมตตาไงนั่นน่ะมีแต่ความดีที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสอนนั่นน่ะพุทธเจ้าสูงกว่าไงสูงกว่าอะไรอ่ะท้าวปกาพรหมใช่ไหมที่บอกว่าไปซ่อนที่ไหนก็พุทธเจ้ารู้หมดไปก่อนในเมล็ดทรายก็รู้ทีนี้ก็พุทธเจ้าไปแอบบ้างนะเดี๋ยวเธอหาเราบ้างกันแล้วกันพุทธเจ้าก็ไปยืนบนหัวท้าวปกาพรหมนั่นน่ะโหหามองหาไม่เจอเพราะมันอยู่บนหัวไอบารมีท่านเยอะเดินโยงกลมอยู่บนศีรษะหาไม่เจอไม่รู้ว่าพุทธเจ้าไปซ่อนที่ไหนยอมแพ้นั่นน่ะจึงได้ฟังธรรมเป็นอย่างนี้นะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยแก้มา 2,000 กว่าปีแล้วนั่นน่ะอวิชชาตัวนี้แหละที่บอกว่าอวิชชาตัวไม่รู้เนี่ยแก้ไม่รู้จักหมดแก้เดี๋ยวมันก็มาอีกปล่อยไปแล้วมันก็มาอีกอวิชชาคือตัวหลงไงตัวไม่รู้ถ้ารู้ซะแล้วมันก็นั่นแหละครูบาอาจารย์ก็เหมือนนั่งเฉยและสบายแต่ใครมีปัญหาท่านก็คุยให้ฟังอย่างนั้นน่ะหมดคุยเสร็จแล้วท่านก็สบายเหมือนว่าแม่เอามาเก็บมาคิดเนี่ยสมองลิ้นชักที่ท่านว่างั้นฮิตเลอร์มันจะไปลบมันต้องทำสมาธิก่อนแต่มันเป็นสมาธิที่เป็นวิชาสมาธินะไม่ได้เป็นสมาธิทิจึงฆ่ากันอย่างนี้เอามาฆ่ากันฮิตเลอร์ก็พวกโพธิสัตว์นั่นแหละพวกมีบารมีเนี่ยพวกโพธิสัตว์แต่ยังหลงอยู่นั่นน่ะยังหลงอยู่ว่าการเอาพลัดเอาเปรียบนั่นน่ะเป็นอำนาจแบบนั้นน่ะก็เลยต้องไปตกนรกก่อนแล้วก็กี่พุทธันดรเนี่ยกว่าจะได้มาเกิดฆ่าคนเยอะอย่างเงี้ยกว่าจะมาเป็น
มาเป็นบุตรได้นะมาเป็นสิทธัตถะนี่นะต้องมาเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาอีกเพราะไปทำเขาไว้เยอะต้องผ่านร้อนหนาวไปอีกนานเลยคนที่ชอบฆ่ากันทะเลาะกันมันเป็นอย่างนั้นแหละพอดวงใจดวงนี้เองดวงใจดวงนี้เองที่ว่ามัดกันไว้มัดติดกันไว้ลาภยศสรรเสริญอันนี้เองบอกไอ้ตัวลอยเนี่ยมันลำบากไอ้ตัวจมมันไม่เป็นไรไอ้ตัวลอยหลงเนี่ยมันลำบากนั่นน่ะลอยดีไม่เป็นไรนะลอยแบบแม่บุญเรือนเหาะไปหายตัวไปแบบนั้นน่ะนั่นน่ะลอยโลกุตระมันเป็นอย่างลอยที่ไม่มีกิเลสนะคุณโยมนะถึงบอกว่าด้วยอานุภาพที่ว่าวัดสังฆทานนั้นบอกว่าได้บางคนเนี่ยมาแล้วบอกว่าเหมือนเมืองสวรรค์เห็นแล้วเหมือนเทพเทวาเยอะในลานธรรมเดินมานี่เย็นหอมนะยิ่งเข้ามาในลานธรรมนี่หอมนั่นน่ะก็พาละหันมาเทศไปเยอะนั่นน่ะเทพเทวาก็มาฟังธรรมกันนั่นแหละคุณโยมทีนี้คนตาดีนั่นน่ะคนบางคนหันหลังไปบอกโหไม่ใช่เราสวดมนต์อยู่คนสองคนนี่น่ะเต็มศาลาเลยนั่นน่ะเต็มลานธรรมเลยแบบนั้นนักปฏิบัติบางคนมีญาณรู้เหมือนกันมีญาณรู้เห็นบางคนเนี่ยได้ยินเสียงระฆังดังทั้งคืนมันเพราะยิ่งกับโลกมนุษย์จริงนะก็ฟังไปซะไม่ได้น้อมเข้ามาที่ใจบางคนก็นั่งไปสว่างภูเขาก็สว่างอยู่อย่างนั้นน่ะก็ดูมันสว่างอ้าวยอมลืมน้อมเข้ามายอมลืมเอสเลเข้ามาในตัวได้จะมองไปทางข้างนอกโอ้ลืมไปน่ะยอมก็เลยนั่งดูภูเขาสว่างอย่างนี้น่ะจึงบอกว่าทำจิตไว้ในตัวทำจิตไว้ในตัวจะได้พ้นทุกข์นั่นแหละเหมือนว่าเอาดวงใจเนี่ยเอาความนึกคิดเนี่ยติดเหมือนติดคุกไว้ในใจไม่ออกมานอกใจนั่นเองถ้ามันออกเรื่อยๆนี่มันออกหมดพลังมันหมดไอ้ตรงนั้นก็สวยไอ้ตรงนั้นก็ดีเพลิดเพลินใช้จิตมากจิตมันออกไปมากก็เหนื่อยทีก็ทำให้เสื่อมอีกความรู้อันนี้ก็เสื่อมอีกนะต้องกลับมาเก็บไว้นั่นแหละเหมือนว่ามาอัดพลังเอาไว้นั่นแหละพลังพระอริยเจ้าไม่หมดใช่ไหมนั่นแหละท่านรู้จักใช้รู้จักเก็บมันจึงมีพลังจิตเนี่ยพุทธานุภาพอันนี้นะเมตตากรุณาจึงบอกว่าไม่เห็นกระเหน็ดกระเหนื่อยไม่เห็นกระเงินกระทองเป็นเรื่องจริงนั่นน่ะเหนือเงินเหนือทองไงที่หลวงปู่บอกว่าเงินต้องเป็นธาตุแล้วเราไม่ใช่เป็นธาตุเงินโอ้หลวงปู่คูณพูดนะพูดให้เราคิดใช่ไหมนั่นน่ะขอให้ญาติโยมรวยไม่ต้องเป็นทาสเงินเลยนะเงินต้องเป็นทาสเรา
ใช้ไม่หมดนายโยมนะขอให้มีเงินจับใจไหลมาเทมาเลยเนาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่นั่นน่ะจะได้มีความสุขกับเขาพวกนักปฏิบัติบางคนเห็นไหมบอกว่าตัวก็เดินไม่ได้ลูกๆ ก็ทิ้งไปหมดเป็นอัมพฤกษ์น่าคิดนะแล้วใครจะช่วยแกอยู่ไกลนั่นน่ะลูกผู้หญิงบางคนอยู่คนเดียวเดินไม่ได้อีกด้วยแล้วก็ไปเลยเนาะลำบากเลยเนี่ยตังขานจึงว่าที่เรามีชีวิตอยู่รักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันลื่นล้มไปอะไรไปนั่นน่ะมันจะได้ไม่ลำบากมากนะเดินได้นี่ก็ลำบากพออยู่แล้วเดินไม่ได้นี่มันเหมือนสิบเท่าเลยน่ะไม่ได้อย่างใจเลยเนาะความชรานี่ไม่ได้อย่างใจเลยนะใจนี่มันอยากจะทำงานทุกวันเลยอยากจะช่วยหมู่คณะขาก็เจ็บนะนั่นน่ะปวดนั่นน่ะทุกทรมานนะจึงบอกว่าถ้าให้ได้สมาธิให้ได้ปฏิบัติให้ได้โยมเราจะได้มีคุณค่ามากนั่นนะสมบัติในโลกเนี่ยเกิดจากสมาธิจริงเกิดจากปัญญานั่นนะหลวงปู่เช้าขึ้นมาก็รับแต่สตังค์อย่างเดียวเห็นไหมช่วยชาติช่วยโรงพยาบาลช่วยหมดหลวงปู่มหาบัวเนี่ยที่เรียกว่าเหมือนว่าทองมาเองนะญาติโยมมนะไว้เหอะมนะความดีมนะอดทนลำบากชาติเดียวไม่ต้องลำบากต่อหลวงพ่อสนองนั่งไม่นอนมา20 กว่าปีนะถ้ากระดูกท่านไม่แตกนะโอ้โหท่านไม่ยอมนอนนะท่านใจเด็ดนะหมอบอกไม่ได้เดี๋ยวเดินไม่ได้เดี๋ยวเป็นอัมพาตท่านก็ปวดตอนหลังท่านทำไปทำมาท่านหายได้ไปเดินทุดงหายได้เท้าพองเท้าแตกโอ้โหเป็นเราเดี๋ยวก็ดิ้นอยู่แถวนั้นนะไม่ต้องไปแล้วเดินวันนั้นเดิน60 กิโลพระงงบอกว่าเออดีแล้วหลวงพ่อท่านป่วยแล้วเราได้พักกันบ้างแล้วทั้งนึกวันนั้นเดินได้ไกลมากเท้าก็พองอัศจรรย์เดินแล้วตัวเบาพระบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อเดินมากกันเนี้ยพวกผมเดินตามไม่ทันแล้วมันเหมือนว่าจะลอยไปนั่นน่ะนี่แหละเหมือนอย่างกับว่าอำนาจจิตของท่านนะอำนาจภาวนาอย่าได้ไม่ต้องไปสงสัยไงญาติโยมบางคนก็ไม่เข้าใจก็ยังสงสัยอยู่สงสัยครูบาอาจารย์สงสัยตัวเราดีกว่ามันบอกนั่นน่ะติเราสบายดีไม่ต้องไปสงสัยบอกว่าทำแล้วหลวงปู่ปานทำแล้วเหมือนคนไปนั่งทุ่งนั่นน่ะไปตายในทุ่งนาแล้วก็ไม่ไปหันหลังไปดูมันแล้วทำบุญเขาจะไปสร้างอะไรก็เรื่องของเขาแล้วจะได้บุญเยอะท่านสอนเอาหลวงปู่ปานคนสงสัยเลยไม่ต้องทำบุญนั่นน่ะคนรู้โกยเอาหมดนั่นน่ะโกยบุญโกยกุศลหลวงตาเช้าขึ้นมาค
คนก็บากันไกลหลวงปู่

คนทุกวันนี้ก็คนเข้าใจหลวงตานั่นน่ะคนที่ไม่เข้าใจน้อยนั่นน่ะคนที่หลงไปคนที่เห็นผิดไปเจ็บป่วยฉันเข้านิดๆหน่อยๆหลวงตานั่นน่ะไอ้พยาธิก็เจ็บนั่นน่ะทำให้ลูกศิษย์ดูความอดทนเป็นบาทะยักษ์ก็ไม่ตายนั่นน่ะเป็นคนธรรมดาตายเป็นอย่างนั้นนะโยมนะบอกว่านี่แหละโยมจะได้มีกำลังใจได้ปฏิบัติกันคนสกลคนคนร้อยเอ็ดไปทั่วไปทำบุญกันนั่นแหละอย่าไปดูถูกว่าอีสานแห้งแล้งท่านบอกอีสานธรรมโมธรรมะเนี่ยเกิดเยอะหลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวเนี่ยหลวงปู่ชาใช่ไหมทำกันแถบนู้นน่ะได้ปฏิบัติกันนั่นนะก็ทำให้ลูกหลานได้ทำบุญก็มีโชคมีวาสนาคนมีวาสนาเนี่ยมาเกิดก็ปลดพ่อโปรดแม่ให้ร่ำรวยได้นะนั่นนะเพราะบุญทานเขาทำมาดีอดีตชาติได้เจอพระอริยเจ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวอาตมาพูดก็เป็นเพื่อนญาติโยมแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีพระมาอีกนี่ได้มาเทศนาโปรดญาติโยมจึงว่าคุณธรรมความดีเนี่ยที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติทำกันนี่นะไม่ขาดสายทุกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาญาติโยมมากันไกลๆมาไหว้ครูบาอาจารย์ก็เพราะว่าคุณศีลคุณธรรมของท่านนั่นแหละความดีของท่านนั่นน่ะก็ต้องขออนุโมทนากับคุณงามความดีครูบาอาจารย์ที่ท่านพัฒน์สอนญาติโยมพวกเราให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นน่ะได้ไม่ต้องมาลำบากลำบนนั่นน่ะมาเกิดเป็นสุนัขเขาแล้วเนี่ยลำบากท้องหยิบท้องหยอดก็ไม่ได้กินนะถ้าของไม่ให้กินก็อดไปนั่นน่ะจะได้ไปกินในปลาเผาปลาเผาก็ไม่ได้หรอกปลาดุกฟูนั่นน่ะไม่ได้กินเลยนั่นน่ะลำบากเหลือเกินนั่นน่ะไม่เหมือนเราเป็นมนุษย์เนาะนั่นน่ะน่าสงสารจึงว่า ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญคิดซึ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอคุณพระรัตนตรัยเนี่ยคุณศีลคุณธรรมที่ได้ปฏิบัติก็ขอให้ทางขาวก้าวหน้าถ้าคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จให้สมความปรารถนาขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีได้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขอให้แล้วองค์พระบาทสมเด็จพระราชินีก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญขอให้มีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญโถ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงหล่อเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดี
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเรา

เมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปินิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใช้นับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทอออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธ

8พุทโธ9พุทโธ10ก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึง10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธออก9พุทลมเข้าโธออก8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออก1พุทลมเข้าโธออก2เรื่อยไปถึง20ก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมา1จาก10มา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึง1ใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่3อุบายที่1นั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่1ไม่สงบก็เป็นอุบายที่2คือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่2ยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่3ด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ถึง 100,000นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่3ตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่1สงบก็ใช้แต่อุบายที่1อย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่2ใช้อุบายที่2สงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่3แต่อุบายที่3สงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่1ที่2ก็กำหนดอุบายที่3ต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่4ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลบวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึง1สัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตไม่คิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับมันจะขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานุสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรเราก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับให้คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

ราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกปุดพัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูก

ถูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์

มีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา

0: ปรคันธายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจจะขีตวาทิตวิสุกทัสนามาราคันทวิเลปะนะธารณะมันดาณวิภูสนธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
0: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปปมาเทนรักขิตภา

ายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมนาคตัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวช

0: จังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

พุทธเจ้าก็บอกเป็นสมุทัยพุทธเจ้าบอกอยากไม่เป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าคนไม่อยากจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าในท่านตรัสรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยจะรู้ธรรมเรื่องดับทุกข์วิธีดับทุกข์นี่ต้องเอาธรรมพุทธเจ้าดับอย่างเดียววิธีอื่นดับไม่ได้จะกินม้าสักกี่ตัวก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งกินมากก็ทุกข์มากนะทุกข์ไหมกินมากก็ทุกข์มากให้นอนกินทั้งวันยิ่งทุกข์มากเลยพอไม่มีมันจะตายกินเหล้ามากทุกข์มากสูบบุหรี่มากทุกข์มากไม่ใช่สุขมากนะเที่ยวมากทุกข์มากกินยามาทุกข์มากเล่นมากทุกข์มากถ้าว่าทุกจากสมุทัยเนี่ยมันอยากมากกับทุกมากพุทธเจ้าจะบอกว่าอยากเป็นตัวเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วทุกข์ก็จะดับวิธีดับอยากก็ต้องมีปัญญามีจิตที่รู้เรามีจิตใช่ไหมเราก็ต้องรู้จิตตัวเองว่าเราตกอยู่ในอำนาจของความไม่รู้คือตัวอยากตัวอยากนี่คือตัวโรคอยากพออยากมากๆแล้วก็สับกระส่ายนะทุรนทุรายพอมีแล้วบอกว่าสบายแต่ที่จริงมีนั่นมันเพียงดับทุกข์ทางกายชั่วขณะหนึ่งว่าพอกินไปแล้วไอ้ประสาทที่มันเรียกร้องมันก็หยุดการเรียกร้องแต่พอไม่ได้กินเนี่ยมันจะทำลายตัวเองอีกก็จะทำให้เส้นสายประสาทสมองเปลี่ยนแปลงหมดระบบสมองคนเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์นะถ้าเราใช้ดีก็ดีถ้ามันเสียก็รวนตลอดคราวนี้มันพอรวนแล้วก็เสียคนที่จริงเราเนี่ยเราเป็นผู้ชาติชายทหารเนี่ยควรจะมีสมองที่สมบูรณ์ควรจะมีจิตใจที่สมบูรณ์ควรจะมีร่างกายเราสมบูรณ์อยู่แล้วควรไอ้ความสมบูรณ์เนี่ยควรจะเอาไปใช้อะไรได้ดีมากเลยควรจะเอาความดีตรงที่เรามีเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราเนี่ยใช่ไหมจุดเด่นนะร่างกายเราเป็นทหารนี่เป็นคนที่ทั่วโลกยอมรับเลยว่าเป็นนักรบเป็นนักสู้ที่ปกป้องอริยราชศัตรูชาติอื่นก็กลัวเขาจะมายึดแผ่นดินเราไม่ได้เพราะมีทหารเราไม่มีทหารที่โยมเขาไม่กลัวอย่างเขาที่คอมมิวนิสต์จะมายึดบ้านเราเนี่ยเขามีทหารนะเขาเอาไม่ได้ลองบอกว่าเมืองไทยไม่มีทหารนะทหารไม่มีมันสมองแล้วทหารนิ่มหมดแล้วไม่มีทหารใช้ไม่ได้แล้วเขาไม่กลัวเลยเขายึดเมืองไทยได้เลยฉะนั้นทหารเนี่ยเป็นผู้นำโรคเลยนะที่จะปกป้องอริยศัตรูไม่ใครมาเหยียบย่ำอธิปไตยตัวเองทำให้ชาติอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้พระมหากษัตริย์ก็สู่ได้เมื่อชาติศาสนามหากษัตริย์อยู่ได้ครอบครัวญาติพี่น้องเราก็ไม่ต้องลำบากบางชาติเนี่ยทหารไม่ดีใช่ไหมทหารคอร์รัปชันเนี่ยทหารแตกแยกกันทหารลบกันเองเนี่ยต้องพัดบ้านเมืองต้องเป็นริฟูจีต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไหนเท่าไหนโอ้เป็นคนล่นเล่พเนจรเลยแผ่นดินไม่มีอยู่เลยเพราะมีปัญหาเรื่องทหารจริงๆเราทหารนี่ถือว่าเป็นผู้นำของโลกเลยว่าในทางดีมันดีอยู่แล้วอ่ะแล้วนี่ถ้าเราเป็นทหารเนี่ยเราประจำการเนี่ยพอออกไปเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวนะจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวเป็นหรือเปล่าเป็นไหมแล้วจะนำไงอ่ะนำครอบครัวต้องมีอะไรทำงานต้องมีรายได้ฮะมีรายได้มาให้ใครถ้ามีเขาถ้ามีแม่ต้องให้แม่มีพ่อก็ต้องให้พ่อมีพี่แล้วพอออกไปนี่ก็ไม่เขาอยากจะมีเมียใช่ไหมจะมีเมียก็จะต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วถ้านำไม่ได้ก็มีไม่ได้แล้วก็เลี้ยงไม่ได้ปัญหาก็จนเลยคนนี้เอ๊ะทำไงเราหมดอนาคตเลยจะมีครอบครัวก็มีไม่ได้จะนำทำให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีกินดีก็ไม่ได้เพราะปัญหาส่วนตัวยังแก้ไม่ตกถ้าแก้ปัญหาเราส่วนตัวตกปุ๊บ
รับรองเงินทองก็หาได้หาได้ก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้นำต่อไปเรายังมีอนาคตนะอายุเราแค่20กว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่นำตัวเราให้ถูกต้องแล้วเนี่ยอนาคตเราไม่มันลำบาก อยู่ก็หลวงก็หลวงหลวงเลี้ยงใช่ไหมจะออกไปข้างนอกนี่เราต้องเลี้ยงตัวเราเองพ่อแม่จะเลี้ยงเราไปตลอดก็ไม่ได้พ่อแม่ก็แก่แล้วทุกคนต้องเป็นที่พึ่งตัวเองนะทุกคนต้องเก่งต้องเอาตัวรอดต้องพึ่งตัวเองต้องเอาตัวรอดอีตอนนี้อยู่ในกรมก็เอาตัวอยู่ได้เพราะข้าวหลวงแต่พอออกไปเราต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดไหมเอาตัวรอดไหมถ้าเจ็บติดเอาตัวรอดไหมรอดไหมใครว่ารอดน่ะมีคนไหนเสพติดเอาตัวรอดไหมรอดไหมไม่รอดถึงบอกว่ารอดมันก็ไม่รอดฉะนั้นจึงว่าเมื่อไปไม่รอดเราจะทำไงเราก็ต้องห่างไกลเลยตัดตัวอะไรตัวอยากไอ้ตัวสมุทัยพุทธเจ้าบอกตัวความอยากนี่ทำให้เกิดแห่งทุกข์ท่านบอกว่าทำไงจะให้หายอยากได้เราต้องหาวิธีอุบายด้วยกันคบคนที่ไม่อยากคบคนที่ไม่อยากใจเราเนี่ยต้องคบคนที่ไม่อยากแล้วถ้าเพื่อนอยากคบได้ไหมมึงก็อยากกูก็อยากเอาสิวะคนละขาเฮ้ยเอ้าอาจารย์ไม่อยากอาจารย์ผมแย่แล้วนะผมทนไม่ได้แล้วอาจารย์บอกไปเดี๋ยวจะเอาไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาหรือไม่ก็กินของหวานๆหน่อยอาบน้ำกินหวานๆหน่อยออกกำลังกายพอไอ้กล้ามเนื้อมันสมองมันต่อสู้แล้วอาการนั้นมันก็หายที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องต่อสู้กับตัวเองนะต้องต่อสู้คิดเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องใครจะทำได้โยมไม่มีใครจะแก้ไขได้ต้องเข้มแข็งอย่างเดียวต้องชนะใจตัวเองอย่างเดียวโยมเรื่องเสพติดเนี่ยถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลยพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้ขนาดในคุกมันยังแอบเอาไปกินเลยโยมในคุกมันยังซ่อนอะไรซ่อนส่งไปเมืองนอกเลยฮะห้ามความอยากไม่ได้ใส่ในซองจดหมายไปนะตรงขอบซองอ่ะมันก็กรีดเข้าไปนะก็เอาผงโรยแล้วก็ติดสแตมป์ไปสแตมป์ตรงวงในสแตมป์นั่นก็มีนะมีผงนะฮะติดไปนะมีสแตมป์นะมีผงอีกใต้ท้องเรือต้องหลายชั้นอ่ะเรือไอ้เรือกลางใบเรือที่มันวิ่งมาเที่ยวตามภูเก็ตตามอะไรนั่นน่ะเรืออะไรเนี่ยเรือยอทเนี่ยมันทำท้อง3 2ชั้นพอเปิดไปเห็นท้องเรือเปล่าท้องเรือมันมีอีกชั้นนึงนั่นแหละผงเท่านั้นเลยแต่มันก็ทุกข์ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะที่สุดแล้วพวกนี้ก็ไม่มีอะไรดีทำให้คนทั้งโลกในเดือดร้อนเยาวชนที่อ่อนแอเนี่ยจะเดือดร้อนแต่ที่จริงถ้าเราชาวเยาวชนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจของเราทำลายจิตใจพ่อแม่ทำลายจิตใจสังคมทำลายจิตใจคนที่เรารักใช่ไหมถ้าผู้หญิงดีๆเนี่ยเราไปชอบเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเสพติดเขาเอาเราไหมเอาไหมเขาหนีเลยไหมหมดรอเลยไหมเขาปฏิเสธบอกโอ้ยคอยบอกเอาแล้วมันติดยามาใช่ไหมแต่เราจะหลอกก็ได้นานไหมฮะเขาหลอกก็ได้นานไหมไปหน้าซีซีอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อนะคนที่เสพติดเนี่ยหน้ามันไม่เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมหน้าซีดมันบอกมันจะหมดแรงอ่ะเคยมาบางคนมาวัดเนี่ยมันถึงนอนเลยวัยรุ่นเนี่ยเรารู้แล้วมันหมดแรงอ่ะไปไหนมันก็นอนอ่ะพอได้กินแล้วก็เอาแล้วออกกำลังได้ทำตื่นตัวขึ้นมาแหละ

ถ้าพอไม่ได้กินเนี่ยหมดแรงเลยมันจะตายให้ได้เลยแค่นี้ก็จะไปสู้ใครถ้าอยากชนะเมืองไทยก็เอาพวกนี้มาให้กันสบายเลยให้ทหารมันกินหมดเจ็บเลยเมืองไทยแพ้ก่อนนะโยมนะแพ้เลยประเทศไทยถูกยึดเลยเอายาเสพติดมาให้ถูกยึดแน่เลยเพราะไม่มีแรงสู้เขาอันตรายมากเลยอันตรายมากอันนี้จะมาว่าน่ากลัวที่สุดแล้วพวกนี้นะอายุไม่ยืนเลือดเสียหมดแล้วสมองเสียแล้วเป็นคนติ้งต่องเลยนะติ้งต่องเลยก็ปั๊มเนี่ยมาบวชอยู่เนี่ยโยมไม่มีหลายองค์ที่มาบวชเนี่ยบางองค์เนี่ยไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยไม่เชื่อมั่นตัวเองไอ้ความมั่นใจหายไปหมดเลยแล้วจะอยู่ได้สำหรับสังคมกลุ่มพวกตัวเองพวกนี้ชอบมากแม้พวกตัวเองนี่หวานเหลือเกินเข้าก็ได้แต่ถ้าคนอื่นมาแปลกปลอมเนี่ยไม่อยากคุยด้วยหรอกหลบหลบซ่อนซ่อนขอให้คุยกลุ่มเดียวกลัวคนดีกลายเป็นคนไม่มีความต่อสู้จะเป็นทหารได้ไงงี้ใช่ไหมทหารขี้กลัวเป็นทหารได้ไหมขี้กลัวก็ไม่ใช่ทหารหรอกนะใช่ไหมมันพระกลัวผีเป็นพระได้ไหมไม่ได้พระก็ต้องไปดูประชาได้พระกลัวผีก็ต้องพยายามฝึกจนหายกลัวผีตกกลางคืนบ่มนอนคนเดียวไม่ได้บวชไม่ได้ต้องอยู่ได้ทหารกลัวสิ่งแวดล้อมทหารเป็นทหารได้ยังไงทหารนี่ก็เหมือนพระต้องเข้มแข็งต้องจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวโอ้ยุคนี้น่าสงสารเด็กรุ่นใหม่ทหารสมัยก่อนรุ่นพี่เนี่ยนะรุ่นพี่เรานะนะคำว่าทหารที่คนสุพรรณกลับมานะคำว่าทหารที่สมคำว่าทหารจริงโยมเพราะคนสุพรรณนี่ไม่มีโอกาสจะเข้ามากรุงเทพจะมาทางเรือแล้วพวกที่ติดแกทหารเกณฑ์เนี่ยเขาจะมาเข้าอยู่กรุงเทพแล้วพอกลับไปเยี่ยมบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหทหารรู้สึกว่ามันมาจากมาใส่เสื้อใส่อะไรเนี่ยอ้วนกล้ามเป็นมัดตัวเนื้อนี่แบบเป็นชายชาติทหารอ้วนสมบูรณ์มากนะหัวลิ้มเลยจากที่ไปจากบ้านนอกในสมโสมไปนะพอไปเป็นทหารนี่กลับมาในสมบูรณ์มาเลยบอกไปงานบอกกินข้าวแดงวิ่งทุกวันกินข้าวแดงทหารทุกคนนี่สมบูรณ์ไม่กระป้องกระแป้งเหมือนทหารเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ทหารทำไมมันวิตามินหายไปไหนหมด ดูแล้วมันไม่มีราศีนะจริงๆนะเป็นทหารขี้ยาไม่ได้หมดราศีทหารสมัยก่อนอย่างมากก็แค่สูบบุหรี่กินเหล้าเขาก็ไม่ติดกลับไปบ้านนี่สมบูรณ์บอกข้าวแดงเนี่ยมันทำให้สมบูรณ์แล้วก็อยู่ในคุกนะโยมคนในคุกก็กินข้าวแดงก็แข็งแรงคนในคุกอ่ะตอนหลังนี่ข้าวแดงมันหายไปไหนมาโยมเข้ากล้องนะฮะก็บอกว่าโอ้ยบอกกินนี่คิดถึงบ้านเลยทหารครั้งแรกบอกกินนี่ขบไอ้ทหารเขาจะเอาข้าวแดงมาแล้วก้อนกรวดก็อะไรยังมีขบโป๊ะเงี้ยน้ำตาร่วงเลยแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยหมดโอกาสแล้วทหารเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาข้าวแดงมาให้กินเขาเอาอะไรมาให้กินเลยทุกวันเนี่ยใช่ไหมไปกินอย่างอื่นแทนยิ่งแย่ใหญ่เลยนั่นแหละทหาร 100% สมัยก่อนแล้วเราก็เห็นทุกคนเลยกลับไปจากบ้านเนี่ยโอ้โหทหารนี่ฟิตทุกคนเลยเข้มแข็งทุกคนเราหน้าตานี่สมกับเป็นทหารจริงๆยอมรับเลยเพราะเขาไม่ใช่หนุ่มธรรมดาเขาไปฝึกปรือมาอย่างดีอาหารก็เป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยฉะนั้นถึงว่าเราต้องมาคิดหาทางดับทุกข์เราดับความอยากตัวเนี้ยตัวสำคัญเข้าใจไหมรู้จักตัวอยากไหมอยากตัวเนี้ยทำให้ทุกข์กินมากทุกข์มากเที่ยวมากทุกข์มากอะไรทุกข์มากมันจะมีความอยากมากทุกข์มากแต่ถ้าไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์เลยเอาสมมติว่าเพื่อนเขากินกันเนี่ยเพื่อนเขาเที่ยวกันเพื่อนเขานั่นเนี่ยเขาไปกันหัวซุกหัวซุนเขาเดือดร้อนกันเนี่ยแต่เราเนี่ยพอเราไม่มีความอยากรู้สึกว่าเราไม่ทุกข์อะไรเลยกินได้นอนหลับเราอยู่อย่างสบายใจเงินก็เหลือแล้วอนาคตเราก็มีว่าเราออกไปนี่เราก็ไปอยู่กับครอบครัวเราอย่างอบอุ่นพ่อแม่เราก็มีความสุขก็จะเห็นว่าลูกเราเนี่ยมีอนาคตเงินทองที่เก็บได้ก็จะเหลือแล้วก็จะไปมีครอบมีครัวไปหาสาวบ้านเราเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นทหารมาถือว่าเป็นผู้ชาย

ที่ใช้ได้แล้วใช่ไหมแต่เขาสืบบอกว่าไอ้นี่มันบอมแมนทหารแท้เบอร์ว่างั้นมันทหารอีหยังบอเนี่ยดูหุ่นมันออกมามันซิซิเซลเซียมันติ้งต่องเหลือเกินจะเอามันได้หรือเนี่ยเขาจะเอาไหมเปลี่ยนใจเถอะเนาะทหารเดี๋ยวนี้เผลอเป็นเอ็ดก็มีนะใช่ไหมอันตรายมากเพราะความอยากทำให้เกิดทุกข์แต่พวกนี้เนี่ยจะมายอมรับจิตใจเขานะถ้าเขาไม่เด็ดเดียวแล้วเขาอ่อนแอมากเลยคนที่เสพติดนี่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนกลับกรอกเป็นคนปิ้นป้อนเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่จับอะไรไม่ยอมรับความจริงเลยโกหกได้เน้นไงก็โกหกก็นั่นแหละมันถึงขนาดบางคนเนี่ยเอาไอ้ที่เขามีหาทางหลีกเลี่ยงเนี่ยตมาก็มีนะหลานเนี่ยไปเสพยามากำลังเรียนหนังสือเรียนหนังสืออะไรโรงเรียนโยธินเนี่ยทหารเนี่ยเราเห็นหน้าปุ๊บเราบอกเออไอ้นี่มันหน้าขี้ยาหรือเปล่าว่ามันจะติดมันเรียนดีนะธรรมาก็สืบมันก็บอกเนี่ยหาว่าเรากล่าวร้ายมันบอกเออวันนี้ฉันจับแกไม่ได้ฉันก็ถือว่าแกว่าฉันกล่าวร้ายเธอหวังดีเราก็นึกใจเดี๋ยวเราจะต้องรู้จนได้พอสุดก็รู้ว่ามันไปกินที่โน่นไปสูบเนี่ยธรรมาก็เลยให้ตำรวจเอาไปจับเอาไปเลยสองคนเรียนทั้งคู่ตำรวจจับไปเลยบอกตำรวจบอกเอาไปแต่เช้าเลยตำรวจก็จับไปดูดเลือดตรวจตอนนี้ก็แล้วตำรวจก็มาส่งบอกถ่ายรูปไปเลยภาพทันไปเลยถ้ากินอีกให้ติดคุกเลยพ่อหลานเราให้ติดคุกเลยคราวนี้ภาพทันเลือดนึงตรวจเลือดครั้งหนึ่งเพราะว่ามันโกหกมันไม่ยอมรับเลยโยมโอ้โหกว่าจะต้อนมาอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดกินใหม่ๆยังไม่ติดในรายหน้าดูเลยเนี่ยโกรธตำรวจดิ้งนะแต่ทำไม่รักเลงกันด้วยบอกตำรวจเขาดีนะตำรวจนี่ตำรวจคนวัดนะเขาไม่สูบบุหรี่นะเขาเลิกสูบบุหรี่ได้ตำรวจคนนี้เขาเลิกกินเหล้าได้นะตำรวจคนนี้เขาดีนะขนาดเขาจะจับใครเนี่ยเขายังมาบอกเราก่อนเลยคนของวัดเขายังไม่กล้าจับเลยบอกให้เลิกก่อนนะถ้าเลิกไม่ได้ก็จึงจะจับนะตำรวจอย่างนี้หาไม่ได้นะเขาเลิกลองสิแล้วตำรวจเขารู้ว่าเด็กเราทำนักเลงใส่เขาอะไปบนโรงพักไปกระดิกขาคุยกับเพื่อนน่ะเราตำรวจก็บอกว่านิสัยไม่ดีไปทางนี้เราบอกทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็บอกว่าตำรวจบอกเอ้ยแกเอาชนะจะได้จะก็ยอมแพ้ตำรวจก็ท้าบอกแกชนะจะได้จะยอมแพ้แกเลิกเสพการพนันได้เสพไม่เสพการเสพติดได้ฉันยอมฉันเลิกบุหรี่ฉันเลิกบุหรี่ได้เขาเนี่ยเขาพยายามเป็นตำรวจที่ดีเขาพยายามเลิกบุหรี่เลิกทุกสิ่งทุกอย่างคือคนดีเนี่ยย่อมคบคนดีเป็นมิตรแล้วรักคนดีเป็นมิตรคนไม่ดีเนี่ยเกลียดคนดีเป็นไม่เกลียดคนดีคิดว่าคนดีเป็นศัตรูคนไม่ดีเนี่ยคิดว่าคนไม่ดีนะคือมิตรแท้ใช่มั้ยคนกินเหล้าว่าคนกินเหล้าดีมั้ยดีใช่มั้ยคนไม่กินเหล้าคบไม่ได้ใช่มั้ยคบไม่ได้ใช่มั้ยคนกินเหล้าฉะนั้นคนเล่นการพนันก็ต้องว่าการพนันเนี่ยคบได้แต่คนที่เราคบนั้นล้วนแต่พาเราไปหายนะหมดเลยที่สุดแล้วไม่มีมิตรดีเลยผลสุดไม่มีใครไปกับเราเลยสักคนเดียวถ้าอย่างไรเราเนี่ยต้องมาฝึกใจกันนะอาตมาว่าโอ้โหไอ้เรื่องจะทำใจเนี่ยอาตมายอมรับว่าไม่ใช่ธรรมะพูดแค่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะเพราะความไม่รู้จริงมาอยู่ในหัวใจความไม่เข้าใจธรรมะมันอยู่ในใจแต่เป็นคนที่จะเลิกได้เนี่ยต้องชนะใจตัวเองถ้าชนะใจไม่ได้โยมเอ้ยติดคุกกี่ครั้งก็เลิกไม่ได้ติดคุกกี่ครั้งก็เลิกไม่ได้มันไม่เชื่อหรอกคุกเข้าก็กลายเป็นเรื่องที่ความอยากมันมากกว่าความกลัวอย่างนี้ซะแล้ว
พราะความอยากเนี่ยทนไม่ได้เพราะมันพอมันนึกถึงแล้วมันรสชาติมันโหยหวนพอกินแล้วมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะโยมไม่ใช่ระดับชาตินะปัญหาความอยากเนี่ยสมุทัยแห่งความอยากเป็นปัญหาระดับโลกเลยต้องแก้ใจเราอย่างเดียวถ้าใครแก้ใจได้คนนั้นมันเอาได้นะถ้าใครมีปัญญาแก้ใจตัวเองว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองต่อความอยากจะไม่ให้สิ่งนี้ครอบงำเราเด็ดขาดชีวิตนี้จะไม่แตะต้องเลย ขอได้ไหมขอแทนพ่อแทนแม่เราได้ไหมได้ไหมใครไม่ได้บางยกมือนี่นี่ได้นี่ได้จริงๆนะไม่ใช่พูดเลยแบบทหารนะขอไปทีนะคู่แบบลูกชายลูกผู้ชายด้วยนะว่าต้องได้ถ้าไม่ได้เลยมันหมดอนาคตเลยนะคุณจะไม่เจอคนดีเป็นมิตรเลยต่อไปนี้นะคุณจะเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายในชีวิตตลอดเลยนะจะไม่เจอคนดีเลยจะไม่เจอผู้หญิงดีจะไม่เจอผู้ชายดีจะไม่เห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานของพ่อแม่เลยนะต่อไปเราจะไม่เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่เลยจะเห็นแต่คราบน้ำตาของพ่อแม่เอาเลยกลับไปนี่จะเห็นคราบน้ำตาของพ่อแม่กับเราอะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดพ่อแม่จะเสียใจที่สุดคือลูกเสพติดและที่สุดแล้วถ้าเราไปมีครอบครัวคนที่เป็นที่จะร้องไห้ก็คือภรรยาเราก็จะต้องเสียใจกับชีวิตเราเพราะการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ตัดสินใจผิดๆแน่นอนเลยเพราะว่ามันชั่ววูบหนึ่งก็สามารถจะไปรักเขาได้ไปจี้เขาได้ไปปล้นเขาได้ไปทำร้ายร่างกายเขาได้สามารถที่มันเมื่อหน้ามืดแล้วความอยากมันท่วมท้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้กับชีวิตเราโดยที่ไม่คาดฝันบางทีบางคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ติดคุกตลอดชีวิตกันดีบางทีถึงโทษประหารก็มีทั้งที่เราเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเราจะถึงโทษประหารเคยคิดไหมไม่คิดว่าชีวิตเราจะเจอโทษประหารชีวิตใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราถึงโทษประหารชีวิตได้ไม่น่าเชื่อนะเพราะการมึนเมาเนี่ยมันทำให้สติปัญญาของเราขาดไปหมดเลยเพราะความอยากเพราะความอยากอันนี้ทำอะไรก็ทำได้เคยเห็นอ่านหนังสือพิมพ์ไหมตีแม่ก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ตีแม่ก็ได้ทำร้ายโอ้โหรุนแรงมากเลยนะยามานี่รุนแรงมากโหดร้ายเห็นหน้าเจ็มเจียมเงี้ยเอาเรื่องเลยเวลามันอยากขึ้นมันไว้ใจไม่ได้นะเขาจะอยู่ได้ในสังคมเขาอย่างเดียวฉะนั้นจึงเป็นโรคที่น่ากลัวฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องไปทำให้คนอื่นร้องไห้เพราะเราอีกนะคนที่เรารักเราเนี่ยแม่เนี่ยรักเรามากพ่อรักเรามากพี่น้องรักเราแล้วเราไปทำลายความรักไม่มีเหลือเลยเรารักตัวเองก็รักไม่ถูกรักเป็นขอให้ได้สักเม็ดหนึ่งกูก็สบายใจแล้วแต่ไอ้ทุกคนอื่นร้อยเท่าพันทวีเราไม่เคยคิดถึงเลยใช่ไหมแล้วร่างกายเนี่ยพ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่ใช้ไม่หมดเนี่ยเป็นพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเนี่ยเรากับเอาสิ่งที่ไม่ดีไปใส่ให้เขาเนี่ยเราไม่เคยมีลูกนะไม่รู้นะว่าพ่อแม่รักแค่ไหนนะคนที่รักเรามากคือพ่อแม่ถ้าเราดีก็ดีด้วยถ้าเราเสียก็เสียด้วยฉะนั้นคนที่ฝากความหวังไว้กับตัวเรานี่คือพ่อแม่เราเขาไม่อยากได้ยินเลยนะคนพ่อแม่คนไหนบอกแม่อยากได้ยินไหมว่าลูกเป็นขี้ยาไปถามพ่อแม่บอกอยากได้ยินไหมบอกผมนี่เนี่ยขี้ยาพ่อแม่ตายเลยกูจะเป็นลมเลยถ้าลูกคนอื่นพอรับฟังได้ใช่ไหมแต่ถ้าลูกกูนี่รับไม่ได้รับได้ไหมพ่อแม่รับได้ไหมไม่ได้เลยแล้วต่อไปถ้าคุณมีลูกนะคุณก็จะรู้ว่าคุณอยากให้ลูกคุณติดยาไหมเมตาบอลิกก็ไม่อยากให้ลูกคุณสูบใช่ไหมถ้าคิดว่าคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกคุณเป็นนักเลงสูบยาไหมติดยาติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันคุณคิดว่าถ้าลูกคุณติดหรือคุณชอบไหมแล้วไม่ชอบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะรักใช่ไหมถ้าหากคุณอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะลูกจะเอาอย่างใครนะไอ้ที่มันติดเพราะเอาอย่างใครต้องมีตัวอย่างใช่ไหมใช่มันมีตัวอย่างในสังคมอยู่ใกล้ๆเองถ้าคุณไม่อยากให้ลูกติดบุหรี่ต
ติดเหล้าติดยาเนี่ยคนก็ต้องมีประวัติที่ดีว่าพ่อเนี่ยนะเลิกจนหมดเลยลองหมดแล้วไม่มีอะไรดีเลิกจนหมดเลยลูกพ่อลองแล้วมาคุยกันสิแบบไหนล่ะมันแบบไหนลองหมดแล้วตอนนี้พ่อลองแล้วไม่ต้องไปลองหรอกไม่มีอะไรดีเลยมีเนี่ยลูกเนี่ยดีที่สุดแหละตอนนี้ไม่ต้องลองหรอกลูกแต่พ่อนี่มันมาเลวมาแล้วมาชั่วมาแล้วไม่ต้องลองตอนนั้นเนี่ยลูกเนี่ยดีแล้วลูกดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยถูกต้องแหละอย่าไปแตะต้องมันการมึนเมาทั้งหมดเราก็ต้องเป็นตัวอย่างของลูกเราใช่ไหมไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ก็ต้องพ่อต้องไม่เคยสูบเลยเคยสูบแต่เลิกไม่อยากให้ลูกกินเหล้าก็ต้องบอกว่าพ่อเลิกแล้วเหล้าไม่อยากลูกเสพติดก็บอกพ่อนี่เลิกแล้วพ่อลองมาแล้วลูกตอนนี้เรายังไม่เคยมีลูกเนี่ยสมมติไงก็ไม่ซึ้งใช่ไหมซึ้งไหมซึ้งกันเหรออ๋อก็ใช้ได้ถ้าซึ้งแต่ถ้าเรามีจริงๆเราหวงจริงๆนะถ้าคุณมีลูกจริงคุณจะกลัวลูกคุณมากตอนนี้คนพ่อแม่ทุกวันนี้กลัวอะไรรู้ไหมคนในกรุงเทพทุกวันนี้ที่เขามีลูกเขากลัวอะไรคุณรู้ไหมฮะกลัวติดยาใช่ตอนนี้ในกรุงเทพทุกวันนี้ที่เขากลัวลูกติดยาเนี่ยเขากลัวมากที่สุดเขาหวาดระแวงเลยเขาไม่ให้คบคนที่สูบยาเลยงั้นเราเป็นพิษภัยต่อสังคมเลยใช่ไหมใช่น่ากลัวแล้วเนี่ยไปเข้างานที่ไหนใครจะรับทำโยมหางานยากนะโยมนะเขาสอบประวัติแล้วเขาไม่เอานะเขากลัวนะเขากลัวเราไม่ซื่อสัตย์กลัวเราทำใจไม่ได้ดังนั้นเราถือว่าเราเนี่ยเป็นคนมีธรรมะอยู่ในดวงใจก็พยายามเอาธรรมะในดวงใจนี่แก้ปัญหาให้ได้ทุกคนเป็นลูกผู้ชายเต็มร้อยอยู่แล้วเพียงแต่ให้เข้มแข็งยึดมั่นในพระพุทธเจ้าให้ได้ยึดมั่นในพระธรรมไม่ได้ยึดมั่นในพระสงฆ์ฉะนั้นยังไงเนี่ยเราต้องพยายามเอาชนะตรงนี้ให้ได้อย่าแพ้มันไม่ได้ถ้าแพ้ครั้งนี้แพ้ตลอดชีวิตเลยนะต้องอื่นจะมาติดว่าติดบุหรี่ก็ยังมีอนาคตใช่ไหมติดเหล้าก็ยังพอเลิกได้แต่ติดตรงนี้โอ้โหมันเหมือนโดดเหวตายเลยนะโยมจริงๆนะมันฆ่าตัวตายเลยตรงนี้มันไม่มีอะไรออกเลยอ่ะคุณเห็นมีอนาคตไหมคนกินยาม้าเนี่ยเห็นมีอนาคตนี่พูดกันตรงๆนะไม่ต้องปิดบังกันละไม่ต้องอายกันนะนะมีอนาคตมันก็เห็นมีทางไหมหรือพอจะไปปั๊มขายมือรวยได้อีกก็โทษประหารอีกแล้วอย่างนี้คนที่ดีๆเขาเกลียดคนกินยาม้านะเขารังเกียจนะเข้าใจไหมขนาดวัดนี่ยังต้องคัดเลือกโยมพอคนถูกยาม้ามาบวชเนี่ยพระที่นี่ยังต้องบอกว่าหลวงพ่อทำไงดีเนี่ยคนนี้มันติดแล้วก็พยายามให้เขาเลิกแล้วกันพยายามเอาไม่อย่าให้คบเพื่อนก็ให้ดูพฤติกรรมประมาณ7วัน15วันถ้าเลิกไม่ได้ก็ต้องบอกพ่อแม่ว่าเขายังเสพอยู่ก็ต้องให้กลับแต่ถ้าเลิกได้ก็บวชนี่อย่างนี้เป็นสมภารก็มีเลิกไปลองหมดแล้วเนี่ยพระที่อยู่เนี่ยบวชเป็น40พรรษาก็มีฉีดก็เอากินก็เอาแต่ทีนี้เลิกหมดเลยเป็นอาจารย์สอนสมาธิเป็นแล้วบอกโอ้ยผลาญซะหมดเลยบอกพี่น้องได้ดีหมดแต่ตัวเองนั้นไม่ได้เอาดีแต่ก็มาเลิกได้ตอนบวชเองแต่ถ้าบวชไม่ได้ก็ถือว่าเลิกไม่ได้ก็ถือว่าจบเขาก็ไม่กล้าเอาแล้วต่อไปนี้พระก็กลัวแต่คนไหนเลิกได้พระก็ถือว่ายอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์แต่คนไหนเลิกไม่ได้เขาค่อยกลับบ้านกลับบ้านไปก็หมดอนาคตเราจะได้มีอายุยืนๆนะอายุยืนๆเนี่ยโอ้โหกินเข้าไปบอกว่าไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันใช้อะไรใช้ไอ้ยาอะไรที่ทำลายกระดูกอะทำลายกระดูกทำลายเม็ดเลือดทำลายประสาทนะเขาบอกกระดูกมันผุอะแล้วก็แก่เร็วเจ็บเร็วนี่จะมาคุกคีกับพวกนี้เยอะเพราะเขามาวัดเยอะมาพวกเนี้ยบอกหลวงพ่อผมออกไปจากวัดผมก็ไม่มีทางไปสองทางอย่างเดียวถ้ามาวัดเลิกได้ก็คือเลิกได้ถ้ากลับไปก็คือต้องกินก็ต้องติดคุกไม่ติดคุกก็ต้องตายถ้าเลิกเด็ดขาดความลับนี้ก็ต้องปิดบังถ้าเลิกไม่ได้ไอ้ทาง
อะไรคนขายอ่ะพวกเอเย่นน่ะก็ต้องตามประกบว่ามึงจะไปคลี่ความลับอะไรมึง

ก็ตายเมื่อนั้นเองเขาก็เก็บอีกนะเออถ้าเขาอยู่ในกระบวนการเนี่ยไม่รอดเลยโยมเขาก็เก็บถ้าคุณเลิกแล้วคุณไปบอกความลับเขาก็เก็บคุณก็ตายอีกถ้าถึงขั้นขายนี่ตายโยมถึงขั้นกินนี่ไม่เป็นไรมีอนาคตไหมโยมน่ากลัวไหมใครฆ่าตัวใครฆ่าเราฆ่าตัวเองใครทำให้เราเจ็บใครทำให้เราอยู่สั้นตัวเราเองหาเรื่องเองเพราะความอยากสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราต้องเห็นโทษนะต้องเห็นโทษไม่มีคุณเลยใครว่ามีคุณบ้างมีไหมมีคุณไหมฮะแต่พวกนี้มีคุณอย่างเดียวโยมเวลาไปลบในสงครามเนี่ยนะพอมันโดนอะไรทิ่มตำหรือโดนอาวุธเข้ามาเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันหายปวดพักหนึ่งนะแต่ถ้าติดแล้วโทษทันทีเลยหรือเอานี่ใส่แผลก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเขาเมื่อสมัยก่อนพวกเฮโรอีนพวกนี้เขาไว้ใส่แผลหรือว่ากินเพื่อกล่อมประสาทหรือกินเพื่อให้หยุดการเจ็บปวดเท่านั้นเองแต่ถ้ามากินแล้วทุกวันอย่างนี้ถือว่าอันตรายต่อร่างกายไม่หมดสมรรถภาพต้องเห็นโทษนะโยมนะอันนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราจะมีวิธีเลิกได้หลายอย่างมาวัดเนี่ยมาปฏิบัติมาสวดมนต์มาไหว้พระแล้วก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแล้วก็มาอดทนมาสร้างความอดทนพอที่นี่เขากินเวลาเดียวเขาอดทนนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมพอสร้างความอดทนได้เนี่ยไม่กินข้าวเย็นกินเวลาเดียวเนี่ยความอดทนมันจะเกิดพอสมาธิมันมีมากๆแล้วเนี่ยมันจะไม่คิดอะไรเลยมันจะไม่คิดไปโน่นไม่คิดไปนี่พอความอดทนมันเกิดขึ้นมากๆมันสงบมากขึ้นมากขึ้นใจมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็ลืมเรื่องนี้ภายใน7วันก็ลืมได้ก็เป็นวิธีเลิกโดยการทำสมาธิก็เลิกได้โดยไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอเลยแต่ต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องกัดเกลาจิตใจอันนี้ก็ช่วยได้เยอะโยมนะสมาธิเป็นเครื่องกัดเกลาจิตใจที่นี่พวกที่มาบวชเนี่ยก็บางองค์ก็ผ่านพวกนี้มาหมดแล้วแต่ก็มาทำสมาธิก็ผ่านได้พอทำใจเข้มแข็งก็ผ่านได้เลิกได้หมดแล้วก็ต่อไปก็เห็นโทษพระที่นี่บางองค์ที่เลิกได้นะเคยไปอยู่ในคุกตารางพอเลิกมาแล้วเนี่ยพอใครมานี่ท่านรู้หมดเลยนี่คนนี้ติดคนนี้ไม่ติดรู้หมดเลยนี่คนนี้ติดมากติดน้อยแล้วท่านก็เข้าไปเคลียร์กล่อมเลิกนะน้องหลวงพี่เคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ท่านก็ดึงรั้งจนพวกนั้นเลิกได้บางคนนี่เงิน 2-3 แสนของพ่อแม่เนี่ยไปแป๊บเดียวหมดเลยไปกินกับเพื่อนหมดเลยมีเด็กอะเด็กภาคใต้มาน่ะ 3 แสนบาทเอาไปลงทุนพักเดียวหายไปหมดเลยแม่ก็เสียใจว่าลูกเนี่ยเอาไปใช้หมดก็เลยพอสุดตัดสินใจพามาวัดมาบวชเนนทุกวันนี้ก็ยังบวชอยู่บวชเนนก็ต้องให้เลิกเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบเราพูดกันสั้นๆนะว่าต้องทำยังไงจึงจะเลิกได้ฮะต้องหลักอะไรถึงจะบังคับใจตัวเองได้ฮะฮะต้องเด็ดเดี่ยวใช่ไหมต้องตั้งปฏิฐานไว้เลยไม่ต้องไปทำกระบอกแล้วโยมนะถ้าไปทำกระบอกออกมามันก็กินอีกเพราะใจมันอ่อนเราต้องคบคนไม่อยากหนึ่งคบคนไม่อยากเข้าใจไหมไอ้คนไหนอยากอยู่ไกลๆเลยนะไอ้นั่นเหมือนงูพิษเลยล่ะไอ้คนไหนอยากอยู่ไกลๆแล้วสองทำใจไม่อยากให้ได้พยายามข่มใจพยายามหาอุบายออกว่าชีวิตนี้ไม่กลับไปอีกแล้วสงสารแม่เราไม่อยากเห็นน้ำตาพ่อน้ำตาแม่แล้วไม่อยากไม่อยากหมดอนาคตอยากมีอนาคตอยากเห็นอนาคตตัวเองยังสดใสอยู่ยังอยากมีชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องอยากอยู่ในสังคมแบบไม่มีใครว่าเราอยากออกไปแบบมีสังคมอย่างเปิดเผยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคมเราอยาก

เป็นคนที่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องหวาดระแวงใครไม่ต้องไปกลัวใครว่าแล้วจะไปนึกว่าคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราไม่ถูกนะเข้าใจไหมถ้าเราไม่เคยกินใครว่าเราจะโกรธไหมโกรธไหมฮะเราไม่กินเขาว่าเราว่ากินเราจะโกรธไหมโกรธไหมไม่ถูกคือไอ้ที่เราโกรธทุกวันนี้พอเขาว่าเราก็โกรธใช่ไหมทั้งที่เรากินเราก็โกรธใช่ไหมแล้วเขาดูถูกเราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ยจะไม่มีใครกล้าว่าเราหรอกเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่กล้าว่าเรานะถือว่าเราก็ไม่โกรธเพราะเราบริสุทธิ์

ลำบากใจไหมคุยเงี้ยลำบากใจไหมลำบากใจไหมฮะฮะแล้วนี่ต้องแล้วนี่ถ้าเราคิดว่าที่มาเนี่ยนะที่เรามาคุยกันเนี่ยนะถ้าเราทำได้เนี่ยเรามีอนาคตไหมแล้วถ้าทำไม่ได้จะมีหมดอนาคตไหมหมดจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะใช่ไหมจริงๆนะนี่พูดเรื่องจริงๆเรื่องสัจธรรมเลยแล้วก็คอยดูนะคอยดูว่าคนที่เลิกได้เนี่ยจะมีอนาคตคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะเสพติดนี่เป็นอันตรายต่ออนาคตตัวเองมากมายทำลายทุกอย่างในตัวเราซึ่งความดีเนี่ยหมดเลยนะเงินทองก็ไม่พอใช้ไม่พอกินเลยกลายเป็นคนจนเลยนะฮะมีเท่าไรก็จนนะอดอยากๆนะแล้วเข้าก็สอมโซไปเหมือนเปรตเดินดินแล้วคนเนี้ยฮะสารรูปที่เป็นทหารหายไปหมดนะคนเนี้ยใช่ไหมแล้วก็แก่เร็วโยมมันไม่ถึง30แล้วผมงอกมาแล้วกินพวกเนี้ยฮะฟันฟางหักหลุดหมดเดินข้อดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กฮะบางคนในคนหนึ่งมาเป็นอันนี้บอกหลวงพ่อผมเนี่ยไปกระดูกมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไงไม่รู้มันเป็นไปหมดแล้วมันเสื่อมหมดแล้วงั้นเออกระดูกมันเหี่ยวลงมาฮะกระดูกมันผุอ่ะน่าเสียดายเนาะหนุ่มหล่อแต่แท้ไปทำลายตัวเองหมดหล่อเลยอาตมาไม่อยากให้สาบานอะไรหรอกไม่อยากให้มีแต่ให้มีสัจจะในหัวใจตัวเองว่าโทษมันมีมากกว่าคุณคุณไม่มีเลยให้มองเห็นโทษบุหรี่นี่ก็โทษมากนะบุหรี่นี่ก็โทษมากคนที่ถูกบุหรี่เนี่ยเวลาแก่ตัวแล้วพอ60-70ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่มีความสุขเลยจะนอนแบบหายใจไม่สะดวกเลยแล้วจะหอบตลอดเวลายังถ้าคนผอมๆได้ปอดน้อยๆด้วยเนี่ยจะโทษมากเลยบุหรี่นี่ฆ่าคนตายปีหนึ่งหลายล้านเหล้าก็มีโทษอะไรที่กินแล้วติดมีโทษหมดโยมแต่ถ้ากินแล้วไม่ติดจะไม่มีโทษเนี่ยอย่างพวกยาม้าเนี่ยกินแค่กินแล้วเลิกเนี่ยก็ไม่ติดไม่เป็นไรแต่ที่มันติดน่ะมีโทษหลานชายจะมาเขากินยามาตำรวจมันจับไปไถเอา5-6 หมื่นบาทคนบ้านนอกอ่ะไอพ่อก็เป็นคนดีนะไม่เคยกินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะพ่อก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะทำมาหากินแต่ลูกมันไปติดไอลูกมันก็เป็นเด็กดีแต่มันหัวอ่อนนะเดี๋ยวมาพวกติดยามานี่หัวอ่อนใช่ไหมเชื่อเพื่อนใช่ไหมเชื่อเพื่อนไม่ใช่คนหัวแข็งหรอกคนหัวแข็งนะไม่กินหนักคนหัวแข็งคนไม่เชื่อเพื่อนเนี่ยคนมีเหตุมีผลเนี่ยรับรองเลยเฮ้ยยางี้กูไม่เอาหรอกไม่มีประโยชน์แล้วกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มกว่าเขาจะมองเห็นโทษคนที่มีปัญญานะแต่คนหัวอ่อนเนี่ยโอ้โหมันเคลิ้มไปเลยพอไปกินเสร็จแล้วตำรวจมันก็จับยัดใส่ให้เสียไป5-6 หมื่นบาทคนมันนอก5-6 หมื่นบาทนี่เงินเยอะนะฮะเท่ากับ5-6 แสนเนี่ยไอพ่อก็แค้นใจพอไปเอาลูกออกมาที่จริงถ้าอาตมาเองให้ติดเลยไม่ถ่ายหรอกจะไปถ่ายทำไมก็5-6 หมื่นบาทเอาไปกินดีกว่านะให้ไปติดคุกดีไหมไม่ถ่ายผลสุดไปถ่ายออกมาก็ถามลูกบอกเฮ้ยมันดียังไงว่ายาม้าน่ะเพิ่งอยากกินกันจังเลยวะไอพ่อก็ถามว่าอ้าวพ่ออยากรู้ก็ลองดูสิ มันย้อนพ่อบอกว่าพ่ออยากรู้ก็ลองดูสิไอพ่อบอกไอหากูไม่กล้าลองมันกลัวจะติดดีกว่า มันย้อนพ่อมาบอกพ่ออยากรู้ก็ลองมันหาว่าของวิเศษลูกมันนะแล้วพวกนี้มันก็เลิกไม่ได้หรอกนี่เป็นความรักของพ่อนะพยายามเอาลูกให้ออกจากคุกนะแต่ที่จริงแล้วเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องน่าเสียดายร่างกายเรานะโยมนะนี่ไปเช็คกันบ้างเปล่าร่างกายเนี่ยเช็คกันบ้างเปล่าปัสสาวะอย่างเดียวแล้วความแล้วมันแล้วอะไรมันสูญเสียไปหมดในร่างกายอ่ะ

แล้วนี้พอเราวิ่งมันไม่เหนื่อยแย่เลยฮะเวลากินแล้วไม่เหนื่อยใช่ไหมเวลาไม่กินนะวิ่งได้เหรอจริงจริงอ่ะเอ้ยมันถึงขนาดกินข้าวไม่ได้จะเอาแรงที่ไหนไปวิ่งฮะว่าไงนะเอาเลิกนานแล้วแต่เลิกแต่พวกนี้กินแล้วมันกินข้าวไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเอาแรงไปไหนไปวิ่งไงฮะเอ้ยมาวิ่งแข่งแข่งกับคนแก่ก็ไม่ไหวเชื่อเถอะตอนนี้เลิกนานกี่เดือนละกี่เดือนแล้วเลิกกี่เดือนละนายโยมกี่เดือนละแต่ไม่เลิกแล้วเดียวใช่นี่นะอันตรายนะมันเลิกไม่ได้หรอกถ้ามีเราเล่นนี่ถือว่าอันตรายแต่มาก็มีเด็กรถคือคนหนึ่งที่เจ้าเสริญเนี่ยเขาไปอาตมาแค่ไปติดคุกนะออกมาก็เอาอีกถามไม่เสริมเลิกได้มั้งถ้าไม่มีก็ไม่สูบถ้ามีก็เลิกไม่ได้บอกงั้นมึงเลิกไม่ได้ตลอดชีวิตก็เลยปล่อยเลยอาตมาบอกก็เลยพระบอกว่าจะให้มันอยู่วัดนะเพราะอยู่วัดมันมีแต่เรื่องอย่างนี้เรียกว่าไปบวชที่ไหนไม่รู้แอบไปบวชแล้วเราก็เลยไม่เอาบอกคนนี้เลิกไม่ได้แล้วก็เลยไม่ให้อยู่ทำงานดีพอกินก็ไปโอ้โหทำทั้งคืนเลยรถในขับดีเสื้อไม่ใส่แล้วล่ะตอนนั้นเราก็มันไม่เอามันมีเสียเรื่องอื่นการควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เดี๋ยวไปหาเรื่องหาราวไปตีเขามั่งอะไรมั่งฟังเก่งด้วยนะตัวนิดเดียวแล้วพอที่สุดบอกกับเขาบอกถ้าไม่เห็นเขาไม่เป็นไรเข้าจิตใจอ่อนแอมากเขาบอกกับคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขาเรียกว่าโรคขาดความรักขาดความอบอุ่นจริงหรือเปล่าไม่รู้ขาดพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่แต่คนบ้านนอกเนี่ยมันน่าจะมีพ่อแม่ดีนะฮะมีพ่อแม่ไหมแต่ไม่ได้คบกับพ่อแม่ใช่ไหมคบกับเพื่อนเนาะก็ไม่ขาดความรักเนี่ยมันขาดอะไรขาดเพื่อนนะมั้งแต่ถ้าคนไหนล่ะมีไหมคนที่บอกมีก็ไม่เอาย กมือสิอ่ะมีก็ไม่เอาอ่ะมีก็ไม่เอาอย่าไปยกตามกันนะอ่ะมีก็ไม่เอาแน่ใจนะเอาคิดนับได้กี่คนนับกี่คนโยมนับกี่คนอ่ะนับกันเองอ่ะกี่คนมีแล้วไม่เอาเอานับ เฮ้ยเกินไปไม่เอาไม่เข้าเรื่องกันละเอานับนับดังๆตีนทหาร49มีแล้วไม่เอานอกนั้นที่ไม่ยกคือมีแล้วเอาหมดอนาคตจริงๆนะที่พูดนี่หมายถึงว่าเราใจเข้มแข็งนะแล้วก็ถ้าคุณรับปากอย่างนี้แล้วนะขอให้ทำได้ตามที่เนี้ยแล้วจะไม่เดือดร้อนอนาคตจะไม่เห็นน้ำตาพ่อแม่พ่อแม่จะไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเพราะว่าลูกอกตัญญูเนี่ยลูกอกตัญญูก็คือทำให้พ่อแม่ร้องไห้เนี่ยลูกอกตัญญูนะถือจะบวชเรียนมาแล้วแต่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้ก็แล้วลูกนั้นไม่กตัญญูทำให้น้ำตาพ่อแม่ต้องเสียใจแต่ลูกที่ทำให้พ่อแม่ยิ้มได้หัวเราะได้ดีใจได้น่ะลูกกตัญญูนะไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เราทำได้แล้วก็จะสำเร็จในชีวิตคุณจะไม่ลำบากหรอกสิ่งเหล่านี้คืออันตรายของชีวิตของสังคมเลยที่ตมาพูดเนี่ยตมาเห็นโทษจริงๆนะเห็นโทษจริงๆถือว่าเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศก็ว่าได้เห็นโทษจริงๆเรื่องเสพติดเนี่ยอันตรายมากถ้าเลิกไม่ได้